0: ทางมาย้ำยามสาธาและนรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทั้งการในโอกาสนี้สหายสอนไซส์ศรีพันดอนได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการย้ำยามครั้งนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความมีซิบิซิบาแห่งความผูกพันอันสนิทแน่นและความไว้เนื้อเสื่อใจกันอย่างลึกซึ้งระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามที่มีมาแต่ดุนานบ่คือไผและบ่มีประเทศใดคือการเยี่ยมยามของสหายฟาร์มยาตุกในครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีและเสริมขยายสายพัวพันธุ์พิเศษของ2ประเทศโดยเฉพาะการสืบต่อจัดตั้งพันธุ์ขยายอย่างตั้งหน้าบรรดาข้อตกลงของ2กรมการเมืองก็คือผลกองประชุมคณะกรรมการหัวเมืองลาวเวียดนามครั้งที่48และเป็นโอกาสดีที่2ฝ่ายได้พร้อมกันทบทวนตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในผลของกองประชุมดังกล่าวใน9เดือนปีนี้และวางทิศทางแผนการหัวเมืองใน3เดือนท้ายปีนี้พร้อมทั้งแสดงความสมเซยและตีราคาสูงต่อผลการพบปะและเหตุเวียกหวมกับสหายเสริมไซกุมาสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพโดยได้ปรึกษาหารือและเป็นเอกภาพกันในหลายปัญหาที่สำคัญสหายสอนไซศรีพันดอนได้ฝากความยื้อยามทำข่าวอันอบอุ่นถึงสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมทางได้ต่างหน้าให้ภาครัฐและประชาชนลาวปันดาเผาแสดงความฮู้บุญคุณและขอบใจเป็นอย่างสูงต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลให้แก่ลาวตลอดมาสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในโดยย่อของสองประเทศให้การทราบและแสดงความชมเชยต่อบรรดาผลสำเร็จที่ทั้งสองประเทศยัดมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือสองฝ่ายและมีความปิติสมซื่นที่เห็นว่าภายหลังการยกระดับสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหวมมือหอบด้านแล้วเวียดนามขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สายพัวพันดังกล่าวยิ่งได้หับการเสริมขยายอย่างมีซิบิซิบาและก้าวเข้าสู่ล่องเลิกในถูกคงเขตเวียกงานโดยเฉพาะด้านการเมืองและป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบที่เป็นเสาค้ำอันนักแน่นแสดงออกในการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขั้นสูงและขั้นต่างๆอย่างเป็นปกตินับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นบรรดาโครงการหัวมือที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและสำเร็จตามคาดหมายเป็นต้นโครงการก่อสร้างศูนย์บัญชาการกระทรวงป้องกันความสงบและโครงการสร้างฐานข้อมูลคุ้มครองบัตรประจำตัวและพลเมืองลาวนอกนั้นสองฝ่ายยังเห็นดีเป็นเอกภาพจะสืบต่อประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะตั้งผ่านขยายข้อตกลงของ2กรมการเมืองศูนย์กลางภาคก็คือแผนการหัวมือระหว่าง2รัฐบาลให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะแม่นการสุกยูให้บรรดาโครงการเสื่อมจอดพื้นฐานโครงรางที่สำคัญมีความคืบหน้าเส้นโครงการทั้งด่วนเวียงจันทน์ฮานอยโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟแล้วเวียดนามโครงการบ่อเกลือกาลีอยู่แขวงกำมวนโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพที่จะสืบต่อเพิ่มทวีความสามัคคีและประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายเพื่อรับมือกับสภาพการต่างๆอย่างทันการและสืบต่อก้าเกียมให้แก่การเสริมสลองปีสามัคคีมิตรภาพแล้วเวียดนาม2027ที่จะมาถึงนี้เพื่อเสริมสลอง65ปีแห่งการสั่งตั้งสายพัวพันการทูตและ50ปีแห่งการเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการหัวมือระหว่าง2ประเทศแล้วเวียดนามในขณะเดียวกันสหายฟาร์มยาตุกได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของผักหลัดลาวและแสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสุกยูการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงที่สองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันให้เป็นรูปธรรมเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติเวียดนามลาวพร้อมทั้งอวยพรไซอันประเสริฐมายังการนำผักหลัดและประชาชนลาวปันดาเผาที่ได้ประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวและเวียดนามจงมั่นคงขนงแกนตลอดกาลนาน
1: ตอนเช้าวันที่22กันยานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ไขกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกันยา2026ภายใต้การเป็นประธานของท่านซอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบเชิงหน้าบรรดาคณะนามองค์การปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพพ้นเด่นประจำเดือนกันยาและทิศทางแผนเวียกจุดซุ่มประจำเดือนตุลา2026กองประชุมจะดำเนินเป็นเวลา2วันครึ่งเพื่อค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาหาวาระและ16หัวข้อสำคัญวาระที่1แม่นรายงานสภาพพ้นเด่นและเวียกงานจุดซุ่มหีบด่วนคือการปฏิบัติเวียกงานจุดซุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกันยาและทิศทางแผนการประจำเดือนตุลา2026ของรัฐบาลการจะตั้งปฏิบัติมติ02ทับรบลงวันที่25กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติมติ04ทับกมสพลงวันที่11เมษายน2024ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่การปฏิบัติข้อตกลงเลขที่08ทับนยลงวันที่9กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบจัดตั้งผ่านขยายบรรดาข้อเสนอของบรรดากระทรวงองค์การองค์การปกครองนครหลวงและบรรดาแขวงต่อการนำพารวมของคณะบริหารส่วนกลางภาคสมัยที่11ที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติข้อตกลงเลขที่27ทับนยลงวันที่3เมษายน2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การเทียบเท่าลงสวยนครหลวงจันทร์และบรรดาแขวงทั่วประเทศการพันขยายและจะตั้งปฏิบัติมติเลขที่62ทับคบสพและมติเลขที่34ทับสพสเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเรื่องงานสามสร้างในระยะใหม่และความคืบหน้าการก้าวเกี่ยมจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ติดพันกับการแบ่งความรับผิดชอบในดำรัสเลขที่08ทับนยลงวันที่17มังกร2026วาระที่2แมนห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติคือห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาคยิงซ้าย5ปีครั้งที่5 2026หา2030ห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อมะเร็งเด็ก5ปีครั้งที่4 2026หา2030ห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและลืบล้างความมุนแฮงตัวมหญิงและความมุนแฮงตัวเด็ก5ปีครั้งที่3 2026หา2030วาระที่3แมนห่างยุทธศาสตร์คือห่างยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ2026หา2035ห่างยุทธศาสตร์พัฒนาและนำไส้ดาวเทียมอยู่ลาวระยะปี2026หา2035วาระที่4แมนการเสนอขอนำไส้โลโก้ใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววาระที่5แม้นห่างกฎหมายและห่างนิติกรรมห่างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยแฮท่าฉบับปรับปรุงรายงานการโฮมห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสุขภาพและห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมเข้าเป็นกฎหมายเดียวกันผลการค้นคว้าห่างนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองและความรับผิดชอบของขั้นการต่างๆขั้นตะแซงในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้เรียกห้องมายังสมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมพร้อมกันเอาใจใส่ค้นคว้าและประกอบความเห็นอย่างลึกซึ้งแทดกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างคงไปคงมากระทันหัดมีจุดสุ่มมีทางออกที่จะแจ้งและอยู่ในขอบเวลาที่กำหนดเห็นให้ผลของกองประชุมครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี
0: ในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีและในโอกาสเฉลิมฉลองสายพัวพันการทูตลาวจีนครบรอบ65ปีหรือปีมิตรภาพลาวจีนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวได้จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และอบอุ่นในวันที่21กันยายนที่ฮงแฮมแลนด์มาร์คนครหลวงจันทร์ให้เกียรติเข้าร่วมในงานเลี้ยงครั้งนี้มีพลเอกวิไลหลาคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคทานเพชรพรหมพิภาคกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางภาคพลเอกคำเลียงอุทาไกรซน กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหองนายก

0: อันดับ2ของโลกได้สำเร็จแผนการ5ปีครั้งที่14อย่างจบงามและเริ่มต้นแผนการ5ปีครั้งที่15โดยอัตราการเติบโต 4.7 ส่วนห้อยในครึ่งปีทำอีกพร้อมทั้งได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเปิดกว้างตลาดและแบ่งปันโอกาสการพัฒนาให้ทุกประเทศในโลกท่านนักฟังหงกล่าวเติมว่าสำหรับสายพัวพันจีนลาวในเดือนมิถุนายนปีนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศสีจิ้นผิงและเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุนสีสุริตได้เห็นดีเป็นเอกภาพสร้างคู่ห่วมสัตกรรมจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการของยุคใหม่มากผลของการหัวมือตัวจริงได้ปรากฏให้เห็นอย่างจะแจ้งเซ็นโครงการรถไฟแล้วจีนที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้สาวหนุ่มลาวการลดพรความทุกข์ยากการถ่ายทอดเทคนิคการปลูกฝังอยู่บ้านดอกคำนครหลวงวิจันทร์เพื่อยกระดับรายได้ของชาวบ้านด้านสาธารณสุขโครงการแสงสว่างปินปัวตาต้อให้ประชาชนลาวหลายพันคนแลกการบริการการแพทย์อยู่ห้องหมอมโหสถด้านพลังงานการเปิดนำไส้โครงการเสื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์จีนลาวที่เพิ่มความสามารถแลกเปลี่ยนไฟฟ้าได้1ล้าน5แสนกิโลวัตต์และช่วยลดพรการปล่อยกากโบนิกได้ถึง2ล้าน5แสนต้นในเวทีสากล2ฝ่ายยังได้ร่วมมือกันอย่างเข่งฮ้อนในกลไกหลายฝ่ายเซ็นองค์การสหประชาชาติจีนอาเซียนและการหัวมือแม่น้ำลั่นสร้างแม่น้ำของพร้อมนี้ลาวยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การหัวมือปัญญาประดิษฐ์โลกในเดือนกรกฎาคมปีนี้เป็นการเพิ่มพลังงานด้านบวกให้สันติภาพและการพัฒนาของภาคพื้นงานเลี้ยงได้อัดลงด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพบรรดาผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันอวยพรให้สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันปกปักรักษาสันติภาพและสร้างอนาคตอันสดใสร่วมกันหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์สร้างใหม่ซึ่งเป็น3ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเศรษฐกิจการค้าต่างประเทศจีนได้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
1: กองประชุมแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ 2027-2030 อัดลงในตอนบ่ายวันที่2กันยายนนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านกิ่งแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีหัวหน้ากรมห้องกรมหัวหน้าแผนกห้องแผนกและแขนงการที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเข้าร่วมท่านกิ๊กแก้วสิงห์นาวงศ์มีคำเห็นว่าผ่านการดำเนินกล่องประชุมด้วยบรรยากาศฟูดฟื้นมีความรับผิดชอบสูงและประกอบคำเห็นอย่างกงไปกงมาพวกเฮาได้รับรู้และเข้าใจเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับเนื้อในจิตใจของวาระแห่งชาติและการเกี่ยมแผนปฏิบัติงานแห่งชาติก็คือการจัดตั้งปฏิบัติของแขนงการตนกำหนดเป้าหมายครอบครัวบ้านตะแสงเมืองให้ทุกแขนงการศูนย์กลางและท้องถิ่นยึดถือเอาข้อมูลการประเมินสภาพพ้นทุกข์ตามดำรัสเลขที่348ทับล้อบอเป็นบอนอิงในการสร้างแผนงานโครงการและกิจกรรมสำหรับหน้าเวียงหิบด่วนที่สุดแม่นการขึ้นแผนงบประมาณปี2007ขอให้บรรดากระทรวงองค์การและองค์การปกครองท้องถิ่นขึ้นแผนละเอียดให้สำเร็จก่อนเดือนตุลาปีนี้ส่วนด้านเล็งทุนให้สุ่มใส่กวดกาคืนตามกลุ่มโครงการบ่ให้เอื้อยอิงใส่งบประมาณของรัฐให้เป็นเจ้าการน้ำกันในการส่องหาแหล่งทุนไวทุน ODA และทุน FDI เข้าใส่เป้าหมายแก้ไขความทุกข์ยากทุกแผนงานโครงการรวมทั้งกิจกรรมต่างๆต้องแนใส่แก้ไขบรรดาตัวซีบัตรของดำรัสว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาที่จะอนุมัติในใบนี
2: ้การปฏิบัติวาระแห่งชาติตัวเราจะพ้องกันและดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆโบเอี๊ยงแต่งบประมาณของรัฐอย่างเดียวสนั่นในการขึ้นแผนงบประมาณให้ครบถ้วนจัดสรรแหล่งทุนต่างๆอย่างมีจุดสุ่มตามสี่เหลี่ยมหลักคืออันนี้สี่เหลี่ยมหลักในหาจุดสุ่มแหล่งทุนแหล่งทุนสำหรับการสร้างอาชีพแหล่งไรครับแหล่งการจัดสรรภูมิลำเนาของประชาชนอันนี้ให้จัดสรรทุนให้จัดสรรทุนจากการช่วยเหลือทางการเพื่อการพัฒนาหรือ ODA

0: จัดสรรจากโครงการลงทุนภายในและต่างประเทศหรือ CPI สถาบันการเงินภายในกองทุนโครงการลงทุนของรัฐและขึ้นจากแรงขึ้นสำหรับการก่อสร้างและก็พุ่งขึ้นทางโครงหลังและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นต้นเสียงทางคมนาคมสุรประทานสถานการศึกษาสาธารณสุขไฟฟ้าน้ำสะอาดโทรคมศูนย์สถานีบริการและอื่น
1: ผลสำเร็จของกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญที่พัวพันโดยกงกับการนำพาซีนำและพันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ลงสู่ท้องถิ่นฮากฐานอย่างเป็นรูปธรรมเป็นพันธะและความรับผิดชอบของทุกแขนงการอยู่ศูนย์กลางในท้องถิ่นก็คือของพวกเราทุกคนเชื่อมั่นว่าด้วยความรับผิดชอบสูงความเป็นเจ้าการและความสามัคคีของบรรดากระทรวงองค์การในท้องถิ่นจะนำเอาเนื้อในบรรดาเอกสารวาระแห่งชาติไปเผยแพร่และพันขยายพร้อมทั้งประสานสมทบอย่างกลมเกลียวในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในต้นหน้าเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากบรรลุผลอย่างจบงาม
2: นับแต่กลางเดือนมิถุนายนปีนี้มาฮอดวันที่18กันยายนนี้พยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดอยู่7แขวง15เมืองและ85บ้านมีหมู่ตาย 13,019 ตัวในนี้หมูติดเสื้อพยาธิแล้วตายเอง 9,219 ตัวขาทำลายทิมตามหลักวิชาการเพื่อตัดวงจรพยาธิ 3,800 ตัวท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุการระบาดของเสื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาเมืองบรูมานิวาเพื่อป้องกันเสื้อพยาธิแพร่ระบาดออกสู่วงกว้างห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ออกแจ้งการให้หยุดเคลื่อนย้ายหมูและสิ้นส่วนหมูระหว่างเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงและหยุดการนำเข้าหมูเป็นและสิ้นส่วนหมูจากต่างประเทศในระยะมีการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธินี
3: ้รัฐบาลโดยเฉพาะก็เป็นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพราะเขาได้รายงานต่อรัฐบาลทางรัฐบาลโดยเฉพาะเป็นท่านนายกเพิ่นก็ได้ชี้นำเร่งด่วนนั่นแหละคือว่ารายงานตอนเช้าตอนบ่ายก็ออกแจ้งการด่วนแม้ให้ยุติการเคลื่อนย้ายหมู่และชิ้นส่วนหมู่ระหว่างเมืองต่อเมืองแข็งต่อแข็งและยุติการนำเข้าหมู่เป็นและชิ้นส่วนหมู่จากต่างประเทศในระยะมีการระบาดนี้ต่อกำกับยุตินี้ก็หลายภาคส่วนก็หลายผู้ประกอบการก็มาเสนอการปฏิบัติมาตรการที่มีเสนอว่ามันกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมหนึ่งและเป็นอย่างผู้เลี้ยงหมูบ่ได้ขายหมูและผู้เฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อสัตว์ขายชิ้นก็ได้ยุติและพร้อมเดียวกันนั้นประชาชนก็บ่ได้บริโภคชิ้นหมูฉะนั้นบทเรียนตัวนี้และเป็นข้อทอดทอนมาจากแข้งสิงห์บุรีก็เนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดจาก1เมืองไปเป็น6เมืองก็ย้อนว่าการเคลื่อนย้ายเป็นอันผลโตในการนับสถานีในปัจจุบันนี้ถือว่าทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมถือว่าได้ซุ่มใส่แหละในการควบคุมแก้ไขอย่างเข้มงวดตามแจ้งการของห้องประชุมสำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งว่าในนี้ทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกแจ้งการจัดตั้งพันธุ์ขยายแจ้งการดังกล่าวนั้น
2: ท่านบัวหงคำหาให้ฮู้ตื่นฟ้าอหิวาหมูแอฟริกาเป็นพยาธิติด8ที่5แห้งของหมูรวมทั้งหมูป่ายังบ่มียาป้องกันที่มีประสิทธิภาพส่วนวิธีป้องกันที่ได้หับผลดีคือวิธีป้องกันแบบด้านสีภาพเป็นต้นการสร้างหัวอ้อมหอฟาร์มการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำเสื้อการสร้างจุดขาเสื้ออยู่ทางเข้าหาฟาร์มการจำกัดการเข้าออกของคนภายนอกการทำความสะอาดและการอนามัยขาเสื้อเป็นปกติซึ่งเสื้อพยาธินี้บ่แม่นเสื้อพยาธิที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได
1: ้คณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ถือเอาการสกัดกั้นและต้านการสอรัดบังลวงเป็นเวียกงานหนึ่งสำคัญโดยได้นำเอาบรรดานิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานสกัดกั้นและต้านการสอรัดบังลวงที่สร้างและปรับปรุงใหม่ไปจะตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรรับรู้เข้าใจต่อผลหายและภัยอันตรายของการสอรัดบังลวงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสรุปเวียกงานกวดกาและพันขยายเนื้อในจิตใจกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ ท่านคำเผ่าวรรณวงศ์หัวหน้ากลุ่มกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าคณะพักคณะกวดกากระทรวงได้เคลื่อนไหวเรียกงานป้องกันสกัดกั้นติดตามกวดกาและแก้ไขสมาชิกพนักงานที่มีพฤติกรรมสอรัดบังหลวงตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการสอรัดบังหลวงโดยได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจลงติดตามกวดกาถ้าเห็นว่ามีปรากฏการสอรัดบังหลวงได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องลงเก็บกำข้อมูลแล้วรายงานคันเทิง
4: ที่เรียกงานสกัดกั้นป้องกันสอรัดบังหลวงคือว่าเป็นเรื่องงานที่สำคัญได้เผยแพร่คำสั่งคำแนะนำลงติดตามการใช้เงินการใช้จ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงนักเรียนครูสอน3เป้าหมายและปฏิบัติวินัยต่อพนักงานที่มีพฤติกรรมสอรัดบังหลวงและ15ทางมีสำคัญปฏิบัติวินัยขั้น3 2ทางเราเพื่อจะเอาผลแก่ทาง
1: ท่านคำเผ่าวรรณวงศ์มีคำเห็นเติมว่าคณะพักคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เผยแผ่เอกสารคำสั่งแนะนำว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาซีนำต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาและแก้ไขผลการกวดกาได้ลงติดตามกวดกาการใช้จ่ายเงินห่วงเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและครูสอนทางนอกประจำปี2022จำนวน3เป้าหมายพร้อมทั้งได้แก้ไขด้านบริหารต่อพนักงานรัฐกรที่มีพฤติกรรมสอรัดบังหลวงต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ความกดดันสูงของอากาศเย็นที่มีกำลังอ่อนหาปานกลางปกคลุมอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งในอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือด้านตะวันออกและจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระวัง 17-28 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ15ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 24-32 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระวัง 22-32 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ25ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 23-33 องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระวัง 16-32 องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 23-33 องศาสลับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง 19-24 องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่21กันยานี้ว่าองค์การขนส่งทางบกสิงคโปร์ประกาศว่าสิงคโปร์จะปรับใหม่สูงสุด500ดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมก่อความวุ่นวายในรถเมล์สาธารณะสถานีรถเมล์และจุดเปลี่ยนรถเมล์เริ่มแต่วันที่23กันยานี้เป็นต้นไปรวมทั้งการกระทำต่างๆเช่นการวางตีนไว้เทิงบ่อนั่งการเปิดเพลงหรืออุปกรณ์เสียงดังและการถิ่มขี้เหงื่อสาทรายเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยเอาใจใส่ต่อผู้โดยสารและนำใส่บริการหลายขึ้นส่วนการกระทำผิดที่ให้แห่งกว่านั้นเช่นการกีดขวางหรือการก่อให้เกิดอันตรายอยู่จุดเปลี่ยนรถเมล์หรือสถานีรถเมล์รวมทั้งการเหตุให้รถเมล์จุดเปลี่ยนรถเมล์หรือสถานีรถเมล์เปื้อนเปื้อนจะปรับใหม่สูงสุด 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตผู้กวดกาปีและพนักงานประจำอยู่จุดเปลี่ยนรถเมล์สามารถออกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาทางบริหารให้ผู้ที่ถูกสงสัยว่ากระทำผิดเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมได้ยังใดก็ตามพนักงานขับรถเมล์จะบ่มีอำนาจในการออกข้อกล่าวหาดังกล่าวเพื่อหลีกเว้นการส่งผลกระทบต่อหน้าที่หลักในการขับขี่ที่ปลอดภัยแต่เขาเจ้าสามารถเตือนผู้โดยสารให้หยุดพฤติกรรมที่ก่อกวนหรือขอให้ผู้โดยสารลงจากรถ ถ้าพวกเขาบ่ปฏิบัติตามโดยเจ้าหน้าที่จะสืบต่อใส่วิจารณญาณและความยุติธรรมในการบังคับใส่ระเบียบการเหล่านี้โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้โดยสารมีข้อจำกัดด้านสุขภาพทางร่างกายหรือจิตใจ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่11กันยายนว่าอิงตามตัวเลขสถิติล่าสุดจากกระทรวงการค้าจีนแสดงเห็นว่าใน8เดือนปีนี้ทั่วประเทศจีนได้สร้างตั้งวิสาหกิจถึงต่างประเทศ 42,582 แห่งเพิ่มขึ้น 0.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่ายการนำใส่ถึงต่างประเทศตัวจริงบรรลุถึง479ตื้อ950ล้านหยวนข่าวรายงานระบุว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงได้นำใส่ถึงต่างประเทศตัวจริง200ตื้อ260ล้านหยวนเพิ่มขึ้นหลายกว่า35ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่ายความเอาหลายกว่า41ส่วนห้อยของยอดการลงทุนตัวจริงจากต่างประเทศในทั่วประเทศและเพิ่มขึ้นหลายกว่า12ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีก่ายในด้านการบริการค้นคว้าและพัฒนารวมทั้งการออกแบบการบริการหันมากผลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เป็นกำลังการผลิตหรือสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การสื่อสารได้นำใส่ทุนต่างประเทศตัวจริงเพิ่มขึ้นไว้สมควรเมื่อเบิ่งในด้านแหล่งทุนต่างประเทศแล้วเห็นว่าฝรั่งและสวิตได้ลงทุนอยู่จีนเพิ่มขึ้นไว้สมควรคือฝรั่งเพิ่มขึ้นหลายกว่า39ส่วนห้อยและสวิตเพิ่มขึ้นหลายกว่า16ส่วนห้อยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ท้องเกียงคำสุนีและสมภวรมาวงไสอ่าน
6: สำหรับทานที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ทานฮีพ้อนเข้ามาสืบต่อจ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในการเป็นปวดสุขภาพเวลาที่มีการเจ็บป่วยและการทำเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเซ็นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในม้งรัฐการ

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของ

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติบันทึกกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงนำประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินไขดันต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลสุขสบายดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน10ขึ้น12ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพพท่านมื้อนี้วันพุธวันที่23กันยา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสนอกับพวกเขาสุมใส่การเก็บเกี่ยวเม็ดมัดข้าวนาดอหรือว่าข้าวนาเริ่มได้เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันนี้เริ่มมาข้าวดอและหลังจากนั้นเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแพนเวียกค่าเวียกขัดดันต่างๆล้วนแล้วแต่ได้ดำเนินไปด้วยบาดเก้าที่นักแน่นทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการยกสมรรถภาพชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสนอกของพวกเขาให้มีความอิ่มน้ำสำราญนำประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวก่อนประเทศชาติจะมีความเจริญศรีวิไลและปวงสนอกของพวกเขาจะหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากหรือว่าออกจากความทุกข์ยากในนั้นก็แม่นอิงใส่กำลังแห้งของทั่วปวงสนอกของพวกเขาโดยเยื่อใส่มาติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งแผนบุกทะลุสี่ด้านเวียกการสามสร้างจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันไปซึ่งมาพอปัจจุบันนี้พวกเขาจะเห็นได้ว่าการพัฒนาได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวไม่ว่าจะเป็นหากฐานท้องถิ่นเขตพูดดอยเขตท่องเพียงล้วนแล้วแต่มีความเจริญศรีวิไลยับจอหม้อเข้าหากันทะลักเอาอันนั้นล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลัดซ่องใสของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวที่นำพาปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินับแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมาฮอดปีนี้ก้าวเข้าสู่ปี51ปีแล้วทำเฟรกรบนะฉะนั้นประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาฉะนั้นขอปวงสนอพวกเขามีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเบื้องต้นของรายการนี้ทำเฟรกรบให้ท่านได้ฟังความมั่วความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานพวมเจียมจิตเจียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่แต่ละจุดแต่ละบอนอิงใส่เงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นหรือว่าแต่ละคงเขตเวียกงานและนอกจากนั้นพนักงานรัฐกรเกียมจิตเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานโดยนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผ่อนขยายในแต่ละกระทรวงแต่ละกรมกองแต่ละท้องถิ่นและใกล้ๆจะถึงเวลา8:00 น.แบบนี้หยวดงานพาหนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ละจุดแต่ละเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นทางจากเอิ้นว่ามหาจากดงโดกเข้ามหาสุนทรหลวงเวียงจันทน์หรือว่าจากทางเส้นทางดอนหนูนขึ้นมหาเส้นทางประตูไซหรือว่าเส้นทางจากเลขที่13เหนือเลขที่13ใต้ตลอดถึงเส้นทางจากเมืองหาดไซฟองการล้วนแล้วแต่ยวดยานพาหนะนี้ทำไฟกระดับนะถ้าพบกระเหาหักไปบ่อด้วยความระมัดระวังนั้นก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายก็คือดังเมื่อวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่บันเหตุเส้นทางจากกายหงไก่เอิ้นว่าจากสีแยกไฟแดงสีดำดุสีแยกไฟแดงทนคันคำใกล้ๆจะถึงหงไก่ยศินแห่งชาติรถต่ำกัน4คันลวดเลยเป็นประเภทรถเก่งแดกับซิมันรถปาราโดหรือว่าฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งอีกเหตุให้รถได้รับความเสียหายอย่างนักหน่วงในตอนบ่ายของเมื่อวานนี้เวลาเกือบ15:00 น.เหตุให้การสัญจรเกิดความยุ่งยากเกิดความแออัดและก็สร้างความยุ่งยากให้แก่ถนนหนทางอันนั้นถือว่าเป็นซึ่งหนึ่งที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่ระมัดระวังแต่ว่าบอลฮิตเวียกเหตุงานอยู่เอาไกลก็ต้องคิดไล่เวลาให้คักแน่ส่องมากระแม่นถ้าว่ามึนเมาแล้วก็อยากขับรถขอให้นอนพักผ่อนให้ส่วงเหล้าหรือว่าส่วงความมึนเมาแล้วจะก็เดินทางต่อถ้าว่าไปด้วยความแบบหลับในบ่หรือไปด้วยความมึนเมาควบคุมสติบ่ได้จังสิพาให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแม่นอยู่ดอกว่าตัวเองสร้างปัญหาแล้วผู้อื่นก็ได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันแม้กระทั่งผู้ใช้รถใช้ถนนห่วมเส้นทางก็พอได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แถวขายไม้บันทงตูมหรือว่าแถวๆบ้านดุงเมี่ยงแถวๆคาดว่าบนขายไม้เบื้องนี้อาจจะขึ้นกับบ้านดุงเมี่ยงแต่ว่าฝากทางเบื้องซ้ายมือไปอาจจะขึ้นกับบันทงตูมนะกายไฟแดงสีดำดวงกายไฟแดงทงกันคำจะขึ้นไปหาของกัญญาสินแห่งชาติในตอนบ่ายของเมื่อวานนี้อันนั้นถือเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะต้องได้ระมัดระวังในการไปการมาการเส้นรถเส้นถนนว่าจะเป็นรถน้อยรถใหญ่รถใหญ่ให้เกียรติรถน้อยรถน้อยให้เกียรติรถใหญ่ต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันหากไปดูความหันพลันแรงกระเสี่ยงต่อกับอุบัติเหตุเพราะว่ารถยนต์ในลาวของพวกเขารถกระบะหลายความไวกระซำนี่ถ้าว่าถึงอุบัติเหตุนี่ซื้อว่าแซมโลกท่านผู้ฟังที่เคารพมาเบื้องรวมแล้วการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติมหาปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเส้นทางไปมาหาสู่แต่เหนือถึงใต้ได้มีการพัฒนามีการปรับปรุงให้มีความจบครบเป็นระเบียบเรียบร้อยการไปกันมาก็สะดวกสบายและเส้นทางด่วนในหลายบ่อนก็ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างกระๆที่พวกเขาเห็นในปัจจุบันความเจริญศรีวิไลของประเทศชาตินั่นก็คือเส้นทางรถไฟความไวสูงถึงว่าพวกเขาบ่มีทางออกสู่ทะเลแต่พวกเขามีพวกเขาประเทศชาติของพวกเขาบ่มีแสดงติดทะเลแต่ก็มีทางออกสู่ทะเลและนอกจากนั้นก็คือพวกเขาเห็นนับกันนั่นแหละประเทศชาติมีการพัฒนาเศรษฐกิจกำลังหุ่งเหืองก็ย้อนมีการผัวพันหลายฝ่ายเฉพาะการเมืองการผัวพันเราจีนทางรถไฟเราจีนพวกเขาได้สมไซการขนส่งสินค้าเศรษฐกิจมีการเติบใหญ่ขยายตัวในเมื่อมาเว้าถึงการพัวพันข้อมือเราจีนนี่ทำเฟดเรียบเนาะสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านวันนี้ทางรายการจะลงเลือกเกี่ยวกับศัตรกรรมเราจีนในยุคใหม่ก้าวเข้าสู่ระดับสูงใหม่อย่างประยุทธ์ยังในเดือนมิถุนายน2026ทำเฟดเรียบจีนและลาวได้ออกแถลงการร่วมของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับการสร้างคู่ร่วมศัตรกรรมเราจีนในยุคใหม่ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงแนวทางการดำเนินการปฏิบัติงานเพิ่มสร้างคู่ร่วมมือศัตรกรรมลาวจีนในปี2024-2028เมื่อ
ประเสริฐกับสิ่งท้าทายที่สำคัญในปัจจุบันเกี่ยวกับวิธีการสร้างที่ประเทศกำลังพัฒนาและสามารถบรรลุการหันเป็นทันสมัยพรรคคอมมิวนิสต์จีนและพรรคประชาชนปฏิวัติลาวยิงใส่สภาพตัวจริงในขบวนการก้าวขึ้นสังคมนิยมของประเทศตนและเข้าใจยังลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ประวัติศาสตร์ของอนาคตร่วมกันสำหรับอนุสาสตร์ได้ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการร่วมมือในของเขตต่างๆซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการร่วมมือที่ดีและเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างบรรดาประเทศในโลกใต้ฉะนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มทวีการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเพื่อสร้างแห่งดันที่ยืนยงสู้การพัฒนาและความเจริญหุ่งเหืองร่วมกันการร่วมมือด้านเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีนในฐานะเป็นโครงการหลักของการร่วมมือหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางที่มีคุณภาพสูงทางรถไฟลาวจีนได้ปรับปรุงสภาพการขนส่งของลาวย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนอย่างสำคัญต่อการหันเปลี่ยนจากเอินว่าหันเปลี่ยนของลาวจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลไปสู่ประเทศที่มีการเสื่อมโยงเสื่อมจอดทางบกตลอดระยะ5ปีนับตั้งแต่เปิดให้การบริการทางรถไฟลาวจีนได้ขนส่งสินค้าหลายกว่า90ล้านตันรวมทั้งสินค้าข้ามสายแดนหลายกว่า11ล้านตันประเภทสินค้าข้ามสายแดนได้เพิ่มขึ้นจากหลายกว่า500ชนิดในตอนเริ่มต้นเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4,000 กว่าชนิดซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของรถไฟลาวจีนในฐานะเป็นเส้นทางคำเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการเสริมขยายบทบาทเอิ้นว่าบทบาทการขับเคลื่อนทางรถไฟลาวจีนเติมอีกซึ่งสำคัญแม่นการยกระดับเศรษฐกิจขนส่งไปสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมจีนและลาวสามารถนำใช้เวทีต่างๆเส้นว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษใช้เศรษฐาเขตห่วมมือเศรษฐกิจบ่อเต็นสปปลาวมหาบ่อหารสปจีนเพื่อเพิ่มทวีการห่วมมือระบบต้องโซ่อุตสาหกรรมในของเขตต่างๆคือการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมการปรุงแต่งทรัพยากรแห่ธาตุอย่างลึกซึ้งพลังงานสะอาดการผลิตอุปกรณ์และการขนส่งข้ามสายแดนจะเป็นการช่วยดึงดูดการเชื่อมโยงการปรุงแต่งที่มีคุณค่ามาสู่สปป.ลาวหลายขึ้นวิสาหกิจจีนความยึดมั่นในหลักการท้องถิ่นและเพื่อท้องถิ่นเสริมสร้างการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรมบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อหันเปลี่ยนข้อได้เปรียบทางด้านการขนส่งให้กลายเป็นข้อได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมโอกาสการจ้างงานและสวัสดิการของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างประจุจังสถานการณ์ร่วมมือด้านกสิกรรมยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวทั้งสองฝ่ายควรปรับปรุงการกวดกาและกักกันผลิตภัณฑ์กสิกรรมการขนส่งระบบต้องโซ่เอิ้นว่าระบบการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามสายแดนสนับสนุนผลิตภัณฑ์กสิกรรมของลาวที่มีคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดจีนหลายขึ้นเพิ่มทวีการร่วมมือในการปลูกฝังและการปรุงปรับปรุงพันธุ์และการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมและการฝึกอบรมเทคโนโลยีกสิกรรมเพื่อสมขยายประสิทธิภาพการผลิตกสิกรรมของลาวและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแห่งกระตุ้นที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาชนบทและการลดพ้นความทุกข์ยากหัดแน่นการเปลี่ยนแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความคิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนลาวและประชาชนจีนพื้นฐานของสายความพันธ์ระหว่างรัฐที่อยู่และแม่นอยู่ที่ประชาชนและมีการมีชีวิตชีวาผู้ร่วมสัตกรรมแม่นอยู่ในหัวใจของประชาชนทางรถไฟลาวจีนบ่เพียงแต่เป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นขั้วมิตรภาพที่เชื่อมโยงประชาชน2ประเทศนับตั้งแต่การเปิดให้การบริการรถไฟโดยสารสากลของทางรถไฟลาวจีนการท่องเที่ยวข้ามสายแดนการทัศนศึกษาต่างๆและการเลี่ยงเปลี่ยนทางธุรกิจต่อสะดวกสบายหลายขึ้นมาฮอดวันที่7กันยา2026ทางรถไฟลาวจีนก็ได้ให้การบริการรถไฟโดยสายข้ามแดนรวม 3,700 กว่าขบวนขนส่งผู้โดยสารได้ถึง 900,000 กว่าคนจากกว่า120ประเทศและภาคพื้นสร้างเงื่อนไขที่อำนวยให้การเสริมขยายความเข้าใจฮัดแน่นมิตรภาพระหว่างประชาชน2ชาติลาวและจีนเล่านี้เป็นต้นและเคียงคู่กันนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างการร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและมั่นคงและการต้านอสัญกรรมเช่นว่าการพนันข้ามชาติและการซ่อโกงโทรคมนาคมสร้างกลไกตามแบ่งความข้อมูลข่าวสารตัวจริงของการสร้างคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีนได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศกำลังพัฒนาสามารถค้นคว้าหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมคู่คู่ร่วมทันสมัยร่วมกันบนพื้นฐานประโยชน์ร่วมกันและการร่วมมือแบบละต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์เมื่อเบื้องไปข้างหน้าตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายยึดมั่นในการเคารพและไว้เนื้อเสื้อใจกันทางด้านการเมืองผลประโยชน์รวมทางด้านเศรษฐกิจการขยายทางด้านสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านความมั่นคงความเข้าใจและความสามัคคีกันในด้านวัฒนธรรมการปกครองแบบร่วมมือกันในด้านนิเวศวิทยาทั้งสองฝ่ายก็จะสามารถซุกยูร่วมสัตกรรมลาวจีนก้าวเข้าสู่ระดับใหม่สูงขึ้นและร่วมกันเขียนบทใหม่ในประวัติศาสตร์ของสายพันธุ์ลาวจีนได้อย่างแน่นอน
เวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นท่านฟังได้ครบขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสนอกับพวกเขาทุกคงเขตเพียกงานพร้อมสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการในตอนเช้าของวันนี้มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันดับต้นๆก็แม่นจากทางลิซาสอนมณีเป็นว่ารับฟังปกติด้วยอาจารย์สอบแพรกำฮักขอสมเชยอาจารย์จัดรายการได้ดีหลายขอขอบใจยังสูงที่สาสนมณีและก็การแก้วสุวรรณศรีเป็นว่ารับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแข่งเวียงจันทร์เสียงสัดแจ้งดีท้องฟ้ามีเสียงแดดตั้งแต่เช้าๆบุญปันนี้แม่นอยู่ทางบ้านก่อเมืองไสยสถานเป็นว่าสมเชยจัดรายการได้ดีหลายอันนี้พรสวัสดิ์อย่างสีบุญเฮืองอากาศปลอดโปร่งดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆหรือกระกับเป็ดไพบูลย์ติดตามเป็นประจำจากห้องว่าการศูนย์กลางพักขอพยายังสูงทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติสมคำปิ้งสมแพงกันว่าในตอนเช้านี้อยู่ทางเมืองเวียงภูคามีหมอกปกคลุมอากาศเย็นคล้ายๆคือลักษณะเข้าหนาวแล้วและอันนี้จากผลว่ารับฟังเป็นประจำจากทางเมืองดักจึงแขวงเสกองบุญธรรมเป็นว่าฮับฟังปกติทางเมืองปากแบงแขวงอุดมไซอากาศเริ่มหนาวแล้วคำเล็กพุทธกาสารหงเฮียนมอสอมกจงเมืองนาเลแขวงหลวงน้ำทากันว่าฮับฟังอยู่ฟังเป็นประจำจัดรายการได้ดีหลายมีประโยชน์แก่สังคมสมเสยได้ระบาดจังสั้นนะและการนี้จากเมืองยอดอูไกลสำเร็จการเก็บเข้านาเก็บเกี่ยวเข้านาปีแล้วนะอยู่ทางเมืองยอดอูแขวงพงศรีนี่เก็บเกี่ยวเข้านาปีนี่ถือว่าไกลจะเรียนเลยนี่แล้วก็ผู้ว่าอยู่ทางเมืองเวียงท้องแขวงบริคำไซท้องฟ้าแจ้งใสดีแสงแสงอุทิศเข้มมณีทองกว่ารับฟังทางเมืองดักจึงฝนตกหลายบุญรองเวียงวันคำจากบุญรองเวียงวันคำนี่ติดตามมาโดยตลอดคำล่าท่านโคศกเสียงแจ้งดีทางเมืองต้นเพิ่งเห็นเสด็จตั้งแต่เช้าๆอันนี้จากบุญโฮมวันนี้เพิ่งก็ฟังรายการนิโยบุญคำสุนิไซต้นเพิ่งแดดออกตั้งแต่เช้าๆอนุสักวิทยุโทรโค้งเมืองนาแลท้ายทอดได้ติดตามเป็นประจำเสียงแจ้งดีขอขอบใจยังสูงได้อนุสักเดือที่แจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันนี้ทุนใจแขวงอัตปือติดตามเป็นประจำเดืออาจารย์สอบแพรคำฮักขอขอบใจยังสูงเท่าสุนิดาสัญญาทงสาวนุ่มเมืองติดตามเป็นประจำสุขสมัยอันนี้สุขสมัยเพื่อกว่าฟังรายการของพวกเฮาโยปัจจุบันนี้และอันนี้จากสิประเสริฐรับฟังอยู่กองพันน้อย13จังได้แต่เศร้าสุนิดาเศร้านุ่มเมืองติดตามเป็นประจำสุขสมัยแล้วก็อันนี้เผาสี่บอนีติดตามอยู่ทางเมืองพลไซทางเมืองพลไซแล้วก็อันนี้จากบุญโฮมรับฟังเป็นประจำอยู่ทางเมืองปากโอเสียงแจ้งดีทุกท่านแจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้ให้ท่านได้ฟังเพลงนี้ปิดท้ายรายการทัฟเฟอร์ดิกรอบและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษศรีในสร้างควบคุมเสียงทั้งสองท่านสอบเพลงกำลังผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปไว้พบพ่อกันไม่เมื่อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจนเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้ซามซี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาสัมพันธ์ของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C-Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เสียงนี้บรรยายโดย AI สร้างขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ลาวเพื่อสร้างความหับหู้และป้องกันจากกลลวงหลอกลวงลงทุน
3: น้อยเจ้าเห็นโพสต์นี่บ่เขาโฆษณาว่าลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 50% ต่อเดือนน่าสนใจหลาย
0: โอ้ล้อท่าก่อนอย่าหลงเสือกล้องนั่นน่าจะเป็น Facebook หรือเพจปลอมที่อ้างชื่อและโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อหลอกล่อให้คนลงทุน
3: แต่เขายังส่งลิงก์เว็บไซต์และ WhatsApp มาให้ยั่งยืนคักแน่เด้เบิ่งแล้วก็น่าเชื่อถืออยู
0: ่นั้นคือกลลวงของมิจฉาชีพมักใช้3ช่องทางเพื่อหลอกลวงเหยื่อคือ Facebook เว็บไซต์ปลอมซักชวนลงทุนและ WhatsApp ที่อ้างชื่อและรูปผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พวกมิจฉาชีพมักใช้กลลวงแบบนี้เพื่อหลอกลวงให้คนหลงเชื่อและลงทุน
3: แล้วเฮาจะรู้ได้แนวใดว่าข้อมูลที่เฮาได้รับเป็นของแท้ของปลอม
0: เมื่อได้รับข้อมูลหรือลิงก์ต่างๆที่บุคคลแปลกหน้าส่งมาเชิญชวนลงทุนอย่าคลิกลิงก์หรือปฏิบัติตามที่มิจฉาชีพที่ส่งมาให้เด็ดขาดให้โทรตรวจสอบโดยกงที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หมายเลข1602หรือติดตามข้อมูลตามเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย
3: ์ขอบใจเด้อน้อย
0: โดยบ่เป็นหยังเลยต้องระวังตัวเสมอเด้อ
3: เกือบถึกตัวยั่วหลอกลวงแล้ว
0: ให้โทรสายด่วน1602เท่านั้นอย่าหลงเชื่อกวดสอบก่อนการลงทุนก่อนจะตัดสินใจต้องมั่นใจในแหล่งข้อมูลศึกษาความเสี่ยงและกวดสอบใบอนุญาตให้ละเอียดเพื่ออนาคตทั้งการเงินที่มั่นคง
1: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ 020-2888-8803
4: ตึมเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดเท่าใด
5: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อน้อ
5: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
5: ต้องแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คับสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด้อ
10: ดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: โอ้โอ้ยเจ็บๆอ้วนดังกับบ่ได้โอ้เจ็บทรมานเด้
12: อ้าวสมศักดิ์เป็นหยังขึ้นมายืนบิดแอวบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นางหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ่
11: วิทยาหยุดบ้านตัวที่ลิศดวงกำลังเจ็บดินะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำทุกเทื่อนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
12: โอ้ย
13: เจ็บ
12: ที่แท้กับพญาติผงไว้เฮ็ดเวียกโตสิปอให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
11: ่
12: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
11: ้โ
12: หนี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละออตัวนี้ปัวดิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวดิสดวงยุบแล้วก็แห้งไว
11: โอ
12: ้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สําคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
11: ปาโทษคือบ่คักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มมะฝนกินมา
12: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปาสะดวกเพียงแต่กินเทือนละ2เม็ดเซ้าสวยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละ
11: ออโอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
12: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตขาวละออหาซื้อได้แล้วที่ห้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
1: โครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลดีที่สุดอยู่ใกล้ห้องหมอแม่และเด็กห้องหมอมิตรภาพ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหงและ 7-Eleven เดินทางไปใส่ก็สะดวกสบายพื้นฐานโครงรางครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เยื้อทางและห้องระบายน้ำอ้อมโครงการดินจัดสรรหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านปลายกีบต่อตาเมตรวางดาว 30% บ่มีดอกเบี้ยถึง2ปีหรือถ้าจ่ายสดลดถึง 10% เรื่องใบตาดินบ่ต้องกังวลขั้นตอนที่ยุ่งยากมีทีมงานมืออาชีพของพวกเขาจะดำเนินการแล่นใบตาดินให้ท่านฟรีทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเฮาโปร่งใสและถูกต้องบ่ว่าท่านจะหาก็เฮ็ดเวียกใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรากฐานความมั่นคงหรือเป็นนักลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับท่านเพียงแต่ท่านเลือกตอนดินที่ท่านมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเฮาซื้อดินนำพวกเฮาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ฐานธมิตรที่จองเข้ามาเลือกรับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเฮาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าท่านพร้อมปลูกสร้างเฮือนเฮาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833
12: โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานำอีกแนมยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
11: โอ้ยสมชายเอ้ยโตก็จะปล่อยไปโดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาได้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสมชายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
12: แม่นวะแนะนําเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
11: นี่เด้โตซั่วที่ดีiPass ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทินและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซะเมนมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัว
13: ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาซุ่มซื่นอีกด้วย
14: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
13: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
14: โอ้คักๆๆ คันสั้นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
13: ดีๆๆๆอย่าลืมให้ลูกหลานกินนําเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหั่นนะ
14: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
13: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความสุ่มซื่นให้กับดวงตาเลือก iPlus วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยาทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงนาที020-2880-8713ได้เลย
15: คะแนนยูพอยต์ในคำถามยูเทลสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญจากยูนิเทลได้คะแนนยูพอยต์ได้มาจากการเติมเงินและการสำหรับค่าบริการของยูนิเทล 1,000 กีบได้ถึง20คะแนนท่านสามารถแลกเปลี่ยนของขวัญได้ตามช่องทางดังลงนี้ 1. ผ่านช่องทาง USSD code กดดาว 9,000 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกด1ค้นหาบนคะแนนกด2แลกเปลี่ยนคะแนน2แลกเปลี่ยนผ่านลาวแอปและทางเว็บไซต์www.unitel.com.la ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นำโค้ดเข้าแลกเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ Unitel ให้ชีวิตที่สดใส
16: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: ชีวิตมิคาเสียเวลาเพียงเดี๋ยวลีกลัวเสียชีวิตย้อนขับขี่รถไว
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีบรรยากาศที่คิดต้องคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา8 โมงถึง 9 โมง
1: เจ้า
0: ในการขับขี่ปลอดภัยวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์วิทยุกระจายเสียงสำหรับ FM 103.7 MHz และฟังผ่านเว็บไซต์พวกเขาได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์ฟังได้ทั่วโลก
1: เจ้าหรือว่าท่านจะหับสมหับฟังไปพร้อมในปัจจุบันนี้ก็ได้ที่เพจของลาว National Radio พวกเขา

0: ก็อาจจะมีแผนแดมื้อนี้วันพุธอาจจะเกี่ยมแผนในการเดินทางไปเวียกไปงานโบทั้งกลางแขวงบ่หรือว่าไปลินไปเที่ยวก็ดีท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะนําใช้รถส่วนตัวหรือว่าใช้รถไฟโบจังซี่นะเนาะก็แล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกของแต่ละท่านแต่ในใดก็ดีก็ขอให้ทุกคนมีสติโดยเฉพาะท่านที่นําใช้รถส่วนตัวเพราะว่าเส้นทางในปัจจุบันนี้ก็หลายเส้นเนาะทางต่างแขวงนี่ก็ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะแม่นทางด้านพื้นฐานโครงรางนี่แหละค่ะผู้ฟังกำลังมีการซ่อมแปลงปรับปรุงฉะนั้นท่านไปพบจุดใดที่มีการก่อสร้างก็ให้ลดพรการใช้ความไวลง
1: จ้าเฮาเมื่อนี้ทางรายการได้นัดสัมภาษณ์ทั้งพันโททัศพรคำมงคุณหัวหน้าแผนกจราจรแขวงโบแก้วจะได้รายงานในสังคมแบบทราบตื้มโดยเฉพาะแล้วเรื่องปัญหาเรื่องการขับขี่แล้วก็มีเหตุเสียชีวิตเนาะตามทั้งกรมจราจรได้แจ้งมา
0: เจ้าม
1: ีการสูญเสียทางด้านชีวิตเด้นะทรัพย์สินอีกท่านผู้ฟังเราถ้าฟังจากทางเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบเนาะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นปัญหาเรื่องการขับขี่เด้ทั้งโบแก้วนี่ก็ผ่านว่าเห็นข่าวโอ้หลายเด้
0: เจ้า
1: การเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนั้นจะได้ฟังตื่มอีกว่าเหตุการณ์นี้เป็นจังได๋มีการสูญเสียทางด้านชีวิตสิ้นน้อยหลายปันใด
0: เจ้า
1: ถ้ามีตัวเลขหนึ่งเดือนก็จะถามเพิ่นตื้มเนาะถ้าบ่ทันก็สิเป็นอาทิตย์ที่ผ่านมานี่
0: เจ้ากระแทเพิ่นแจ้งตื้มเนาะให้ผู้ฟังสำหรับเมื่อวานนี้ล่ะอาจจะได้รับฟังไปที่เฮาสัมภาษณ์พันโทเด็กหรือสาสัญญาสารเนาะเพิ่นได้แจ้งการเกิดอุบัติเหตุ1อาทิตย์ผ่านมานี่ถือว่าผู้เสียชีวิตหลายสมควรเนาะตัวเลขสูงแล้วให้ผู้ฟัง5กรณีแต่ว่าคนเสียชีวิตแม่น7คน
1: นั่นแล้ว
0: เนาะ7คนที่เสียชีวิตย้อนการเกิดอุบัติเหตุรายการขับขี่ปลอดภัยก็ขอแสดงความเสียใจนำสำหรับสาเหตุหลักๆที่พันโทเด็กหรือสาเพิ่นได้แจ้งกับเป็นการดื่มสิ่งมึนเมาและเขาขับขี
1: ่แม่นเนาะการขับขี่กันย้อนความเมาคือเก่านั่นแหละทุกท่านเด้พวกเขาก็ได้เว้าตลอดเนาะเมาแล้วบ่เข้าขับรถเด้แต่คนก็ยังฝืนอันนี้เว้าเฉพาะบางคนเด้อ
0: เจ้า
1: บ่ได้เว้าตีลวดกวดเพียงว่าโอ้ข่อยบ่ได้ดื่มเลยโคชกเอ้ยจะไปว่าเบิดได้หั่นนะอันนี้เว้าเฉพาะบางคนที่เห็นแก่การดื่มมนต์ซื่นแล้วก็ขาดสติ
0: เจ้า
1: เนาะหลังพฤติกรรมดื่มก็นี่แหละเสี่ยงหลายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่พวกเขาได้เว้ากันตลอดเนาะย้อนน้ำเมาสิ่งมึนเมานี่แหละที่พาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดการสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินวัตถุมีค่าเมื่อวานนี้ชิว่าสุฟังนั้นหนึ่งไก่มาเส้นทางไฟอำนาจพลต้องสวัสดีนะ
0: เจ้า
1: เดินผู้ขับขี่รถจักรอันนี้อาชีพเป็นเมาบุญน้องแล้วก็จอดอยู่หันแหละอยู่มองไฟอำนาจแหละไฟแดงมันบ่ได้เปิดน้ำใส่เด้
0: เจ้า
1: แล้วก็ก็ชิว่าเมาได้ยืนซึ่งอยู่ได้ขับรถจักรซึ่ง
0: ครึ่งรถได
1: ้ครึ่งอยู่กับจักรสีเลี้ยวหรือกับโบเลี้ยวชิงงวยกับงวยบุงงวยก็เห็นโอ้ยเนาะสีมือฮอดเฮือนบ่กับภาวนาฮอดเฮือนนั่นแหละเนาะเมื่อคืนนี่กับเป้เครื่องเป้ของได้รถจักรเราใส่รถจักรสังเกตอยู
0: ่ใส่หมวกกันกระทบ
1: ใส่หมวกกันกระทบ
0: อ
1: ีกก
0: ็คือสิมาปลอดภัย
1: เบิ่งสภาพมันนะสงตัวกับบ่ได้ละเมียงซ้ายเงียงขั้วแล้วว่าซั่นซะโอ้ยตลาดได้ทุกท่านได้เห็นข่าวนี่เนาะเห็นตัวจริงแล้วเมื่อวานนี่เป็นห่วงอยู่เนาะผ่านมานี่ก็เห็นแหละสภาพผู้เมามาถามโคชกนี่แหละไปทางอันน้องพญาไปทางใดวะซั่น
0: เจ้า
1: ทางเพิ่นเมืองใดเท่เด้
0: เจ้าย
1: ังหลง
0: เมาแล้ว
1: เมาเด้อค่ะจติจอดถามแล้วโอ้ลุงเอ้ยไปทางนี้เด้อไปชื่อแล้วเจ้าก็แม่นแล้วแหละในบ้านเจ้าแล้วแหละน้องพญานี่พุ่นน่ะเมาจนลืมบ้านลืมเมืองเดินทางเบิ่งแม่ตุก
0: เดินทางกลับบ้าน
1: โอ้คืออยู่ได้สิฮอดเฮือนบ่เน
0: า
1: ะ
0: สิไปถามพี่จคนแม่นบ
1: ่สิถามพี่จคนเนาะว่านี่แหละถ้าว่าฮู้สึกตัวเมาน่ะอย่าซุเมื่อนะทุกท่านเลยถ้าว่ากินเฮือนหมู่บ่ดื่มเฮือนหมู่สั่งสรรเฮือนหมู่ก็ให้นอนก่อนซะ
0: เจ้า
1: เนาะครอบเมียครอบครัวครอบคนทางบ้านพุ่นแหละเนาะนอนก่อนก็ได้พักผ่อนก่อนก็ได้บ่เป็นหยังเอาชีวิตเฮานี่ปลอดภัยก่อนอันนี้ขอนําแท้ๆเด
0: ้
1: ย่านเป็นมาสิละเสียเวลา
0: แม่นแล้วเมื่อวานนี้สมมาลาทรงให้บุญน้องเบิ่งตอน 16:00 นกับแม่นมีอุบัติเหตุแม่นบ
1: ่
0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่เส้นทางทงคันคำบ่สมมาลา
1: เออเมื่อวานทงคันคำพอดีเมื่อคือกันเมื่อพอดีเมื่อแหละประมาณ 16:00 นปลายเจ้าหน้าที่จราจรเพิ่นก็บักแท้กดกาอยู
0: ่เจ้า
1: เนาะก็ได้ฟังรายการไอ้ซอไผคำฮักเว้าเมื่อกี้นี้ว่า4คันซ้อนบ
0: ่
1: ได้ฟังอยู
0: ่
1: มาเมื่อกี้นี้ก็สิเป็น4คันซ้อนเราเบิ่งจากสภาพรถคันนึงเลี้ยวไปเบิ่งรถเก๋งข้างด้านหลังบุ้มเบิดอีกคันนึงข้างหน้าเห็น2คันดิโคซุเห็น2คันเมื่อวาน ทั้งหน้าบุ้มบด

0: ฝากระโปรงทั้งหน้ากับบูมแตกหักเน
1: า
0: ะบูมว่ารถคันอื่นนี่มีอีกบ่ตัวอย่าง
1: จ
0: ะได้ถามตึ้มก็รถ5ชี้ประสานไปหาทั้งท่านพันโทวงสุดใจวงสารชิตตึ้มเนาะห้องแผนกตำรวจชี้นำเป็นงานจราจรของเมืองจันทบุรีนั้น
1: เจ้า
0: ก็จะได้ถามมันตื่มว่าเป็นคืนเท่าไหร่เนาะเรื่องอุบัติเหตุของเมื่อวานนี
1: ้ที่เกิดต่ำโซนหลายๆคัน
0: แม่นเป็นว่าสี่คันเพราะว่ากับเขายังไม่ได้รับข้อมูลเลยแต่บุรีเห็นได้ฟังรายการไอ้สอบไปคำหักบ้างกินมีสี่คันแบบ
1: เจ้าเจ้าก็ถ้าถามเพิ่มขึ้นไปว่าสาเหตุของคันทับยิดนี้เป็นย้อนอย่างเนาะหรือว่าอ่านการหักษาระยะห่างโบได้โบเรือมีสิ่งอุปสรรคทั้งหน้าเบาะเนาะก็จะถามทางเจ้าที่เพิ่นขึ้นไปเติมแล้วก็เห็นทางสื่อออนไลน์ท่านผู้ฟังที่เพิ่นได้โพสต์คลิปวิดีโอโดยเฉพาะมันเป็นรถที่ว่าบรรทุกเครื่องสมลาแต่ว่าเครื่องนี้มันสูงแฮงเป
0: ็
1: นรถกระบะรถกระบะเด้แก้เครื่องนี้มันสูงประมาณ3เท่าของรถพุ่นแหละ
0: ปัดทุ
1: แล้วก็รถก็เงี้ยงไปเงี้ยงมาเสียวเด้
0: บึ้งทางกับบ่แฮงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ทางเป็นคุมอีก
0: ทางเป็นคุมแล้วเงี้ยงไปเงี้ยงมา
1: ความสูงของเครื่องที่บรรจุนี่นะสูงกว่ารถประมาณ3เกือบ4เท่า
0: แม่น
1: แม่นบอกสมลา
0: จักแม่นเส้นทางไหนน้องนี่เพิ่นบ่ระบุ
1: เพิ่นบ่ระบุว่าเส้นทางอยู่ไส
0: เขียนแต่ว่าเห็นแล้วเชียงเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเกินข
1: ี่
0: รถเบี่ยงไปมาอย่าหาเฮ็ดเพิ่นว่า
1: โอ้ยทางก็เป็นทางคุมอีกนะ
0: อ
1: ันตราย
0: อันตรายนี่บ่ความมักง่ายถ้ามันพลาดมาแม่นนี่เสียเวลา
1: เจ้าร
0: ถกับพี่
1: คนเด้
0: คนอีกถ้าว่าโอ้มันล่มใส่คนขี่ก่ายมาดิเป็นได้อีกเส
1: ีย
0: เงินอีกด้านเห็นว่าเนาะคือเพิ่นบอกแล้วอย่าชุบไปใส่เกินปาน
1: มันบ่แม่นรถแก้เครื่องธรรมดาแต่เป็นรถกระบะรีโวนี่นะ
0: ฮะ
1: รถกระบะรีโวสมลา
0: โอ้ยใส่รีโวคนมาทุกท่านบ่หาเฮ็ดเด้ออันนี้เด้ออย่าหาเฮ็ดก็คือเว้าเฮาแหละมื้อนี้โชคดีมื้อหน้าอาจสิเป็นโชคร้ายก็มี
1: เจ้าเบิ่งหนทางอาจจะเป็นทางต่างแขวงเนาะ
0: ต่างๆแขวงเบิ่งนี้มีผู้ผ่าเลย
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็เป็นห่วงเรื่องการขับการขี่ขอนำแท้ทุกท่านเลยอย่าประมาทขาดสติเอาวังกี้นี่ก็ได้รับแจ้งจากทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งนครเวียงจันทน์มีการกระทำมาเนาะก็เขียนเส้นทางบ้านบุญน้องเนี่ยมันบ่โดยคุมสร้างเวยดงสวัสดิ์นะ
1: ไม่แล้ว
0: ล่าสุดนี่ ทั้งท่านติ่งคำก็ได้แจ้งมาหาพวกเขาว่าได้รับการแก้ไขแล้วเด้อซ่อมแปลงให้ได้เอารถโลคนดินไปแก้ไขตราบทางที่เป็นคุมเลือกกว้างเนาะย้อนฝนตกติดต่อกันหลายมื้อระยะผ่านมาเด้
1: เจ้า
0: ฝนตกได้ทางน้ําไหลบ่ทันเด
1: ้
0: ทางบัดขาดเบิดทุกทางในเพเบิดคุมก็เลิกเนาะเบิ่งจากเพิ่นถ่ายภาพให้เบิ่งเลิกหลาย
1: เจ้า
0: ก็ได้รับการแก้ไขสําเร็จแล้วในมื้อวานนี้เนาะเพิ่นแจ้งมานี่เอาขอบใจทางท่านติ่งคําหลายๆที่ได้ส่งภาพให้พวกเฮาเพื่อกระจายต่อแจ้งให้สังคมได้รับทราบบางท่านว่าโอ้มื้อใดสิได้แปลงเนาะสิได้แปลงเน
1: าะเจ้าเจ้า
0: ชุดนี้แปลงแล้วสำเร็จแล้วไปได้ทุกท่านเดินเที่ยวได้เด้ออ
1: ก็เป็นการซ่อมแปลงซุกเสริญ
0: ซุกเสริญ
1: หน้าเนาะ
0: แก้ไข
1: ก็ขอบใจภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เพิ่นเห็นได้ความสำคัญเพราะว่าเส้นทางนี้บุญน้องก็นำใช้เรื่อยๆนำใช้ทุกมื้อก็เห็นใจโดยเฉพาะแม่นบางคนที่ว่าบ่ลึ่งนำไซนี่บุญน้องเป็นห่วงเวลากลางคืนเพราะว่าไฟยังทางก็บ่มีแดเนาะอาศัยเอาไฟของเฮือนประชาชนที่ว่าอยู่ใกล้แคมป์ทางในเขตนั้นแล้วก็ขุมเลือกนี้เป็นขุมคือบุญน้องแจ้งระยะผ่านมาว่าเป็นห้อยอย่างรถ10ล้อ20ล้อหันสมลาห้อยติดรถขนาดใหญ่แล้วมันก็เลิกลงไปเลยนอกฉะนั้นก็ระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาก่อน
0: จ้ะเอาอีกเวียกนึงขอบใจทั้งพันโทอัมพรครับบุญธรจากเมืองเสด็จถ่ายบันแจ้งมาสรุปอุบัติเหตุในมื้อวานนี้22กันยานี่มีอุบัติเหตุนี่2รายเนาะเหตุที่1เวลา 18:00 นรถยนต์ต่ำกับรถยนต์อยู่บ้านพลทันรถเพลนสมควร2คันบ่มีคนบาดเจ็บได้เข้าเลขที่ดำเนินคดีตามระเบียบการเหตุที่2เวลา 20:00 นรถจักรต่ำกับรถยนต์อยู่บ้านสมสง่ามีคนเจ็บเล็กน้อยนี่2คนรถเพลเล็กน้อยนี่2คัน
1: เจ้า
0: คู่กรณีนี่ตกลงกันได้อยู่บนต่ำมันใกล้เกียร์อยู่บนต่ำมันเลย
1: แล้วนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังแจ้งให้ผู้ฟังโดยเฉพาะแม่เพิ่นรายงานสภาพการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะโดยเฉพาะก็มี2จุดที่เพิ่นได้แจ้งมาก็คือภายหลังบ่แจ้งบ้านหนองบอนเรื่องของการค้าขายเนาะเพราะว่ามีการละเมิดขายเครื่องนี่มันมี11เจ้าก็มีผู้ขายหมักไม้เดผู้ขายหมักไม้นางขายจุดเก่าก็คือ3เจ้า
0: โอ้
1: นำรถมาขายคันนำรถมาขายคนเก่ารถฮอนไดหนึ่งเจ้าม าขายหมักไม้เพิ่ม2เจ้าขายพักแล้วก็ขายมักส้มนี่ก็เป็น2แล้วก็นำรถสไลเดอร์มาขาย3เจ้าประเภทโรตี แล้วก็ยังได้มีการยืดเต้น4เต้นน้องแล้วก็โต๊ะน้อยพร้อมคันโฮมเดย์แล้วก็มีการจดชื่อเบอร์โทรต่างๆเพื่ อมีการศึกษาอบรมแล้วก็ปรับใหม่ตามระเบียบการ
0: เนาะแล้วก็อยู่ในเดินสนามหลวงอีกก็หาเป้าหมายพุ่นเด้
1: เจ้า
0: น้ำตัวนั่งมาขายเรียกอยู่หันอีกพุ่นว่าสามเป้าหมายในนำหายายออกไป
1: เจ้า
0: แล้วก็นำรถขายน้ำนี่ส่งเป้าหมายนี
1: ้
0: เหตุผลบันทึกเพิ่มให้ยกง่ายออกเนาะดังนั้นเพิ่นก็ได้ยึดเครื่องยึดของแล้วแล้วก็ได้เชิญทางคณะได้ลงใช้มาตรการเด็ดขาดติดตามตื้มอีกเนาะโดยเฉพาะแล้วยึดเครื่องมดนี่บ่ส่งคืนนำเอาคนไปสมสังงานแล้วก็ปรับใหม
1: ่
0: เพราะมันคนเก่ามดที่ดื้อด้านที่สุดเพิ่นว่า
1: เจ้าเจ้า
0: โดยเฉพาะแล้วเป็นตัวหน้าวัดดงบอด
1: เจ้า
0: อันนี้นี่เรื่องค่าขายงายมือนี่ภาครัฐบาลเพิ่นส่งเสริมที่สุดทุกท่านเลยเพื่อการประกอบอาชีพแก้ไขความทุกข์ยากเนาะแน่นอนแหละบางคนหาเช้ากินค่ำคือเบิ่นว่าหมดแหละค่าขายไงมือเป็นอาชีพหลักต้นครอบครัวแต่การค่าขายเฮ็ดแล้วได้มันบ่ให้คัดตัวระเบียบการบ่ให้คัดตัวนิติกรรมแจ้งการเนาะก็คือว่าง่ายบ่ให้รถติดอยู่ขอบเขตหนองบวนพัดหลวงอ่ะเนาะผ่านมาไปก็สิ้นสภาพแล้วแคมทางป่าโถสัวสิไปได้ไปแย่กันอยู่หั่น
1: เจ้า
0: เห็นบ่อันนี้บ่แม่นเพิ่นบ่ให้ขายขายต้องขายอยู่บนเพิ่นจัดสรรทุกท่านเราต้องเข้าสู่ระเบียบว่าง่ายๆซะอย่างที่เรียนนี่ผู้ใดก็ขายได้ห่วยมื้อหน้าเจ้าขายได้ดิคนก็สิขายคือกันตัวเจ้าหน้าที่เพิ่นยังบ่ลงมา
1: เจ้า
0: สมมุติว่า
1: เจ้าโอ้ระยะที่ผ่านมาทางพันโทอมพรเพิ่นแจ้งมาหั่นเป็นคนบ้านเมืองอื่นเด้สมลาเพิ่นว่าสมลาเป็นบ้านเมืองอื่นที่ว่าบ่ฮู้แล้วมาขายเป็นเมืองพุ่นละทางเมืองนาไซทองแดอันนี้หาไซฟองแดเนาะแต่ที่เพิ่นแจ้งล่าสุดนี่มันคนเก่า
0: คนเก่าคนเก่า
1: ปู่เก่านี่แหละ
0: ปู่เก่า
1: เลยแหละโดยเฉพาะแม่นเพิ่นฮู้อยู่แล้วมีการศึกษาอบรมผ่านไปแล้ว
0: เจ้าเจ้า
1: แต่ว่ายังกลับมาขายคือเก่าเนาะ
0: เอาจังได๋ก็สู้ๆเด้อผู้ที่ค้าขายบ่แม่นเพิ่นบ่ส่งเสริมเพิ่นส่งเสริมที่สุดแต่ต้องอยู่บ่เพิ่นจัดสรรเนาะว่าไงซะบ่เพิ่นจัดสรรให้บ่นั่นบ่นี่เด้อขายได้เด้อจึงไป
1: เจ้า
0: เนาะแน่นอนแล้วสนามหลวงบ่นคนออกกําลังกายขายหยังก็ได้ขาย
1: เจ้า
0: เนาะเรื่องน้ำดื่มเฮ็ดสิได้ขาย
1: ระยะที่ผ่านมาเห็นมีขายเครื่องกําไรสมนาขายสุดกีฬาม ีคนไปแลหลายเด
0: ้แ
1: ล้วก็ขายสุดกีฬา
0: หลายเนาะ
1: แม่น
0: บางคนโอ๊ยลืมเอาเสื้อสุดออกกําลังกายมาโอ๊ยบ่
1: เลิกเรียกเด้บ่เคยเลิกเรียกแล้วไปเอาหั่นเลยเห็นได้แต่ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือเจ้าหน้าที่เพิ่นก็จัดสรรแล้วเนาะในจุดนี
0: ้เอาช่วยกันทุกท่านแนวใดบ้านเมืองมันสิเป็นตานาอยู่สะอาดสวยงามถูกต้องตามระเบียบการบ่คัดตัวระเบียบเนาะจังหน่อยบางคนโอ๊ยไปถ่ายรูปถ่ายฮอยแล้วเจ้าหน้าที่ต้องเฮ็ดเวียกเพิ่นเฮ็ดเวียกแทนที่จะชมเชยเพิ่นถ่ายรูปหอยลง Facebook นี่ว่าเจ้าหน้าที่ประชาชนหาเช้ากินค่ำจังซั่นจังซี่แน่มันมีได้มีส่งคู่กรณีของเอิ้นคู่กรณีในเอิ้นนี่นะกรณีเห็นดีเห็นพร้อมคู่กรณีคัดหยังก็ว่าคัดผลประโยชน์เพิ่น
1: เจ้าน
0: ี่ถ้าว่าเพิ่นเฮ็ดก็ต้องได้ปฏิบัติตามเนาะเข้าสู่ระเบียบนะจังหน่อยว่าเลือกปฏิบัติโอ้บ่นั่นเด้บ่เฮ็ดบ่นี่คือเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดอยู่แล้ว
1: เจ้า
0: บ่ว่าแต่เมืองจะเฉ็ดถาดอกเมืองสิโคตบองนี่ได้เห็นบ
1: ่
0: สังเจียงบ่เขตดงนาโศกบ่เมืองสีโคตบองเพิ่นก็ลงจะตั้งปฏิบัติเมืองจันทบุรี
1: นี่สัตนาก็สิ
0: เมืองจันเมืองสัตนาอีกนี่ดิหากระทุบกำแพงเมื่อกี้นี่ก็จัดสรรนี่แหละความบ่มีระเบียบเนาะมันบ่เข้าสู่ระเบียบกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องได้ปรับปรุงให้มันเข้าระเบียบแล้วก็เทศเหมาะนั่นแหละ
1: ทุกท่านฉะนั้นเบื้องของแม่ค้าสาวขายเนี่ยก็ต้องได้เบิ่งตามความเหมาะสมตื่มเนาะจุดใดที่เพิ่นกำหนดไว้ให้มีการค้าขายจุดที่มันเป็นระเบียบหั่นแหละก็ขอให้ประกันไปเลือกขายในจุดนั้นเพื่อนี่แหละบ่ให้เสียเงินบ่ให้เสียเวลาของตนเอง
0: ถูกต้องอีกเหตุหนึ่งอุบัติเหตุที่เมืองเชษฐาเพิ่นแจ้งมาเมื่อวานนี้เพิ่นว่ารถมีรถมาตําเอากําลังเปิดประตูบ่รถจักรมาตําเอานี่เพิ่นส่งคลิปวิดีโอมาให้เบิ่งอ่ะนะทางปฐมพรแจ้งมานะคือสิแม่นเรากําลังสิไขประตูลงรถรถจักรบ่ขี่มาพอดีไปตําเอาประตูก็อัดบ่ได้เลย
1: รถก็ล้มเลยแม่นบ
0: ่รถก็ล้มเลยเอ้าปัญหานี้พวกเขาก็เว้าตลอดเนาะเรื่องคันไขประตูลงรถนี่นะเบิ่งแน่เหลียวซ้ายเหลียวขวาเด้ย่านสิแล้วนี่ขายลงมาปั๊บบูว่าทางหลังมา
1: เจ้า
0: ตามไปบ่จักรถจักรถใหญ
1: ่แม่แล้วเฮาต้องได้เบิ่งก่อนเนาะแว่นทั้งหน้าทั้งหลังท่านผู้ฟังทุกด้านนั่นแหละบางครั้งเฮาจอดถูกทางแท้ๆนะบางเทื่อมันก็ยังมีรถที่ว่ามาตามเอาได้แล้วก็เบื้องของผู้ที่ว่าลงคือกันเด้ผู้ลงนี่มันต้องได้ลงกำขวดได้เนาะผู้ลงเนี่ยค่ะผู้ฟังบ่แม่นว่าตามระเบียบการได้เนาะลงเบื้องซ้ายได้ก็มีแต่เบื้องผู้ขับรถเท่านั้น
0: เจ้าเอาบางทีนี้มีรายการเพิ่นก็แจ้งมานี่ว่าอันนี้อยากให้เบิ่งให้เด้อโคศกเอ้ย4แยกไฟอำนาจห้วยหงหาห้องหมอเป็นเด็กหนองพญานะเดี๋ยวนี้ทางนี่เพลหลายแล้ว เพิ่นว่าเที่ยวยากอยากให้ทางโยธานี่ลงมาเบิ่งให้ได้เด้อว่าซั่นเด้เอาก็สิได้แจ้งต่อให้เนาะแล้วก็อีกท่านนึงอีกข้อความนึงเพิ่นว่าอนุญาตเติมเกี่ยวกับเส้นทางม้าลายหรือว่าเส้นจราจร3แยก4แยกนี่นะควรเฮ็ดขึ้นใหม่บ่เดี๋ยวนี้นครหลวงจันทน์ก็บอกเขาอยากว่ามันอยากเลิบเบิดแล้วว่าซั่นเด้เอาก็สิส่งต่อให้ทั้งท่านลำคาสัญญาศาสตร์เนาะในนามหัวหน้าแขนงขนส่งจากแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์ว่าเรื่องกันแต้มจะทางมาลายบ่ก็เป็นเพิ่นเด้เนาะจัดสรรต่างๆนี่แหละป้ายต่างๆนี่แหละก็เป็นเพิ่นเด้
1: เจ้า
0: ก็สิส่งต่อให้เนาะเอาขอบใจส่วนว่าทางห้วยหงก็สิส่งต่อให้ทั้งท่านติงคําเนาะทางติงคํารับทราบเติมโดยเฉพาะเลยเพิ่นว่าทางสิไปแม่และเด็กนี่นะโหหนักหลายว่าซั่นเด้
1: เจ้า
0: เอาขอบใจที่ได้แจ้งมาส่วนว่าเบื้องสิไปอันนั้นอย่างห้องแฮมคอนประสงค์บ่ตัดออกไปพุ่นน่ะคําหุงดิเบื้องนั้นเมื่อก่อนเพนักเด้
1: เจ้า
0: เพิ่นก็เทสีมังแล้ว
1: ว
0: ่าบ่แน่นี่จุดนี้ก็สิเฮ็ดสีมังไปเติมอีกบ่
1: ที่ว่าตัดออกไปใกล้ห้องหมอแม่ละเด็กบ่คอนประสงค์ขึ้นไปบ
0: ่แม่ตัวนี้สิไปเส้นคอนประสงค์ตัวอย่างว่าเฮามาแต่ถุงห้อยหงเนาะ
1: เจ้า
0: สิแยกห้อยหงเลี้ยวซ้ายก็สิไปห้องหมอแม่ละเด็กนี่คือแม่ละกาดว่าเมื่อกี้นี
1: ่
0: ทางเพเบื้องนี้น่ะสิไปห้องหมอแม่ละเด็กนี่ส่วนว่าเลี้ยวขวามันจะออกไปใส่อย่างเดินเตบานสกอร์เปียนออกไปพุ่นแหละห้องแฮมคอนประสงค์อ่ะเด
1: ้
0: สอดใส่คําหุ้งไปซื้อนี่ก็ไปตานวิสัยจุดที่เพิ่นหากะเทแล้วซีเมนต์นี่แม่นที่ออกไปนั่นน่ะคอนประสงค์ฮั่นพวกไกลไปเห็นสภาพเพ
1: ิ่นจุดนั้นมันสําเร็จแล้วเนาะ
0: แม่นพอจุดนี้คนไปจอดเคลื่อนว่าท่าเลี้ยวเด้
1: เจ้า
0: บุญน้องเลี้ยวออกเลี้ยวเข้าไปจึ้งอยู่หั่นจักขูดจักขีดทางแปลงเท่าไหร่ก็เพคือเก่า
1: เจ้าเจ้า
0: เนาะเพิ่นก็ปูซีเมนต์เบตงไปละ
1: ซื่อ
0: เส้นนี้ปูไปประมาณบนเกือบ20เมตรบ่เลี้ยวไปเบิ่งหั่นแล้วก็แก้ไขให้จุดนี้ไปมาสะดวกสบาย
1: เจ้าเจ้าก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะส่วนจุดเด็ดที่ว่ายังบ่ทันได้รับการแก้ไขเทื่อหรือว่าเป็นยังเป็นทางดินแดงอยู
0: ่
1: ผู้ขับขี่ทุกคนก็ต้องได้มีสติคือเก่าทางผู้ฟังแล้วก็อีกคลิปวิดีโอนึงเนาะที่มีรายการเพิ่นได้ส่งเข้าสู่รายการพวกเฮาก็แม่นรถที่ว่าขี่สวนเลนอีกล่ะสมมาลาซึ่งเป็นเหตุรถแลนด์ครูเซอร์ขี่สวนเลนในเวลา 2:00 นของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาอันนี้ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนนะคะผู้ฟังเอามาเป็นกรณีศึกษาให้มีรายการได้รับฟังเนาะเพิ่นขี่ผิดทางสมมาลาขี่ขึ้นมาแต่ว่าผู้ที่ว่าขี่มาถึกทางนี่บ่ยอมถอยได
0: ้
1: แล้วก็ขี่ไปเลยแล้วจนแบบบืนให้ถอยกลับสินะนี่นะอยู่เขต4หอม
0: นั่น
1: อยู่เส้นทาง4หอมนี
0: ่เออ
1: เส้นทาง4หอมเด้เราบ่ยอมเพิ่นบืนให้เรากลับได้ถอยกลับคืนนี่นะ
0: โอ้บึ้งแม่เอานี่แหละอันบ่ดีเพิ่นก็ต้องได้เห็นได้ทุก
1: คนมีคนเห็นได้ท่านผู้ฟังแล้วปัจจุบันนี้เพิ่นถ่ายคลิป
0: ไ
1: ปได
0: ้เพจต่างๆที่มันสะท้อนว่าไงสะท้อนสังคมมีทางด้านดีเนาะส่วนหลักก็สิเป็นด้านดีบ่นั่นแหละถ้าว่าพฤติกรรมบ่ดีเพิ่นก็เฉียวลงคือกัน
1: เจ้า
0: อันนี้บ่แม่นว่าโจมตีไดพอพฤติกรรมเนี่ยอยากให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองถ้าว่าเรื่องการขับขี่ก็สิมีเพจอีกอย่างอันควายขับรถบ่เพิ่นมักเขียนใส่หั่นก็ติดตามอยู่เด้อเอาซุ่มเซื้อยอันเจ้าของเพจเพิ่นหรือว่ามีเกิดว่าทีมงานบ่ได้ข้อมูลแล้วก็ส่งให้เพจเพิ่นลงนี่ก็เป็นการเตือนสติ
1: เจ้า
0: คนเห็นแล้วก็สิบ่เฮ็ดตัวอย่างแม่นบ่
1: แม่น
0: อันนี้เพิ่นเปรียบเทียบซื่อๆก็บ่แม่นว่านั่น
1: ผู้ใดที่ว่าขับดีถึกระเบียบก็ส่งเสยไปเนาะแต่ไผที่บ่ถึกระเบียบเพิ่นก็เอามาเป็นให้เบิ่งหั่นแหละหลายคนก็สิอายเด้แม่นบ่
0: เพิ่นตั้งชื่อเพจเฮาก็ขึ้นอยู่แล้วเพิ่นมีแนวคิดที่เว้าหั่นแหละบ่แม่นมันบ่อยากสร้างสรรค์ตัวอย่าง
1: เจ้า
0: แต่เฮาก็บ่อยากเป็นเนาะแต่มันเขียนซะอย่างเพจควายขับรถว่
1: าเจ้า
0: โอ้อันตรายได้ทุกท่านได้เนาะบ่อยากให้เป็นแล้วก็บ่อยากให้มีคลิปวิดีโอลงเพจเราหั่นแหละ
1: แม่
0: เออถือผู้ใดถือจังว่าโอ้ขี่ผิดทางบ
1: ่ที่เราเอาลงนี่มันมีแต่ขับแบบ
0: ผิดระเบียบ
1: ระเบียบจราจรทางนั้น
0: ผิดระเบียบ
1: รถจักรรถใหญ่เราเอาลงหมดรวมไปถึงรถขนส่งก็ตาม
0: อันนี้มันก็สะท้อนถึงผู้ขับขี่ถ้าว่าเฮาเห็นล่ะเฮาก็ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองหั่นแหละผู้ใดมักง่ายเนาะถ้าว่าฟ้าวก็ต้องมาแต่เช้า
1: คือ
0: พวกเฮาเว้าเด้เนาะโอ้ข่อยฟ้าวดิมาแต่เช้าก็ต้องเปลี่ยนโมงเฮาอีกทุกท่านเลยผู้ใดก็ฟ้าวเบิดนั่นแหละอยู่ท้องถนนนี่นะ
1: เจ้า
0: ผู้ใดก็ฟ้าวแต่เฮาก็ต้องได้มีการกะตวงแด้ว่าเออเฮาสิไปประชุมบ่นั้นบ่นี่เนาะต้องได้กะในทุกท่านในทุกมื้อนี่ต้องได้กะในต้องเผื่อเวลาว่าง่ายๆซะสิมาแบบเก่านี่บ่ได้ละ
1: เจ้า
0: จากเคยมาจากเฮือนมหาวิทยุนี่20นาทีตัวอย่างว่าต้องเผื่อได้ทุกเดี๋ยวนี้นะต้องได้เผื่อได้เนาะเป็นชั่วโมงพุ่นแล้วบางเทื่อนี่หรือว่า40นาทีพุ่นบางเทื่อได้เผื่อเวลา เนาะ
1: หรือบางครั้งเฮาออกผิดโมงนี่นะคือกฎกฎอย่างคือบุญน้องเองนี่แหละคันแม่นออกกาย 7:15 แล้วแม่นต้องเป็น 8:30 8:30 หรือ 9:00 ยังจังฮอดท้องการ
0: โอ้
1: เพราะว่ามันใช้เวลาเป็นชั่วโมงปลายพุ่นได้สมเวลาหลายโรงเรียนแดแล้วก็รถติดแด
0: จ้ะ
1: เนาะสถานการณ์ต้องได้ออกงานเอาไว้แดให้ผู้ฟัง
0: ถูกต้องถูกต้องโอ้วังกี้นี่ทั้งทันลำคาเมื่อก่อนนี่มันเวียกเพิ่นได้เรื่องแต้มเส้นทางมาหลายแบ่งทางจราจรเดี๋ยวนี้เพิ่นโอนเวียกให้ทั้งทันติงคำแล้วว่าซั่น
1: เจ้า
0: เส้นทางมันต้องคู่กันทั้งแต้มทั้งหยังอยู่ทั้งเบิดว่าซั่นดิเอาก็สิชงโตทั้งทันติงคำตื่มเนาะทั้งทันลำคาเพิ่นแจ้งมาวังกี้นี้เอาจังหวะทีมงานเฮาประสานไปหาทั้งพันโททัชพรคำมงคุลหัวหน้าแผนกจราจรแขวงบ่อแก้วเนาะเพิ่นก็สิได้เว้าสู่ฟังตื่มเฮาก็ตอบแห่งใจก็เนาะนี่โอ้สวัสดีชื่ออหลงวงนราชบ่สวัสดีโคชทั้งสองได้ยินแต่เสียงภาษาเว้าได้ยินเด้ได้ยินเนาะ
1: ได้ยิน
0: ได้ยินมาได้ยินแต่เสียงเด้อหากเห็นตัวจริงผู้งามทั้งสองเด้อโอ้ยจังมันย่องแต่เช้าเด้อออกเงินถึงยามบ่พวกเฮาบ่นี่ขอบใจเด้อท่านอหลงหากฟังรายการบ่ฟังแต่โดนแม่นบ่แต่ก็บ่ได้เห็นภาพเนาะเพิ่นเบิ่งภาพพร้อมเดี๋ยวนี้เอาขอบใจท่านวงทิพย์ได้สบายดีสบายดีจีนาบ่สุรินทร์เพ็งสบายดีโคศกสบายดีเช่นกันขอบใจมีหยังก็แชร์ให้แด้แชร์ไปโลดและการพวกเขานี่ก็เพื่อเตือนสติในการขับขี่เรื่องระเบียบจราจรสิได้ฮู้เบิดเรื่องอุบัติเหตุทั่วประเทศและการพวกเขานี่เนาะทั่วประเทศเกิดขึ้นน้อยหลายปานใดในแต่ละมื้อแต่ละวันฮอดเดือนมากก็สรุป1เดือนมีการเกิดอุบัติเหตุน้อยหลายปานใดเสียชีวิตจากคนมูลค่าความเสียหายจากตื้อกิบและการพวกเขานี่ก็ได้หัวมือหรือว่าประสานงานกับทั้งกรมจราจรกระทรวงโยธากับเช่นเดียวกันแผนกโยธาและแผนกจราจรของจันทร์เรียกว่าจะมาครบเลยเ
1: จ้า
0: องค์ประกอบพวกเขาในการพัวพันหัวมือเวียกกัน
1: แน่แล้ว
0: เนาะเอาขอบใจทุกท่านก็ชีพักโฆษณากรรัฐติมเนาะและจึงประสานไปหาทั้งพันโททัชพรคำมงคล
2: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ่
3: มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
2: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารับติดแผ่นกระติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
3: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายซดซืนหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
4: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนๆถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ SkyMart Besco และ Jeffy ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอกติดเอกติดติดง่ายหายปวด

0: ฮ้าเวียกลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
1: อ้าวตัวบ่ฮู้วาเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
0: ้แม่นวาเฮ็ดแนวใดนะ
1: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
0: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเฮ็ดแนวใดต
1: ัวหลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
0: โอ้ง่ายแท
1: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้ตัวก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
0: ขอบใจตัวหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
1: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
0: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตัวหลายๆเด้อที่แนะนำ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: สบายดีแพง
4: สบายดี
3: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ําแบบนี
4: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงน่ะ
3: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
4: อื้อเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ําทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
3: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
4: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
5: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขอบใจทุกท่านให้เกียรติที่ตามรับฟังและการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 107 MHz และขอแจ้งน้อยนึงน้อยทานที่ฟังระบบ AM เนาะขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ของพวกเขานะ
1: เจ้า
0: พวกเขากำลังมีการปรับปรุงซ่อมแปลงมีแต่ว่ารายการออกอากาศทางระบบ AM พวกเขาย้ายไปใช้ทั้งระบบ FM 94.3 MHz นะทานสำหรับฟังได้นะรายการต่างๆจากระบบ AM นั้นส่วนว่าท่านใดที่อยากลงโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์พันวิทยุแห่งชาติของพวกเขาพันและการทำกิจปลอดภัยนี่ก็ได้นะยินดีต้อนรับเด้อธุรกิจห้างห้านบริษัทของท่านนะพวกเขาทีมงานการตลาดยินดีจะช่วยท่านในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารธุรกิจของท่านในสังคมได้รับทราบ
1: เจ้า
0: หรือว่าอยากสัมปทานเวลานี่นะมักเวลาใดแจ้งหาพวกเขา
1: แม่แล้ว
0: เออโคชกบ่มีบุญน้องก็ได้สมมาลาก็ได้จ้าบ่เป็นหยังเราจัดให้นำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ของท่านวิทยุกระจายเสียงสั้นลาวของพวกเขาเนาะสัญญาณกว้างไกลฟังได้หลายช่องทาง
1: เจ้า
0: เพจ Facebook ทั้งออนไลน์ทั่วโลกได้เบิดฟังคืนก็ได้สะดวกสบายเด้อพี่น้องเด้อ
1: แม่แล้ว
0: เอาท่านใดที่สนใจอยากเซาเวลาจัดรายการหรือว่าอยากลงโฆษณาสินค้าโทรหาพวกเขาได้เนาะสมมาลานี่ก็ได้อยู่ทีมงานการตลาด5665923566-59923โทรหาโลดหรือว่าโทรหาบุญน้องก็ได้เนาะยินดีต้อนรับทุกๆท่านขอบใจซื้อมีอย่างพี่มิกวะKBT แบบนี้จึงทันสภาพคือเจมทำว่าเรื่องรายงานด่วนน
1: ั
0: ่นเองเอาขอบใจกันเด้อซื้อรายงานนี้อยากว่าซื้อใหม่เนาะ
1: รายการ
0: นี้ขอบใจเด้อมีอย่างกับแชร์ให้ได้ติดตามรายการพวกเขามีอย่างกับแจ้งตัวให้สังคมด้วยครับทราบเห็นอะไรแก้ไขความกันหลายๆเจ้าหน้าที่เฝ้าแน่นอนแล้วดูคนกระตื่นตัวเป็นเจ้าการขอบใจทั้งท่านจันทพรแดสบายดีเฮลโลอีกเนาะสบายดีมีรายการประจำประจำเอาตอนนี้ทั้งพันโททัศพรคำมงคลหัวหน้าแผนกจราจรแขวงบ่อแก้วอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดี
0: เจ้าโอ้ยอยู่ดีมีแหงเนาะโดนเติมและที่บริหวมสนทนาทั้งแขวงบ่อแก้วกับพวกเขาก็อยากถามท่านน้อยหนึ่งเป็นจังไหนระยะผ่านมากะสภาพบางบอนมาฝนตกน้ำหลายทางขาดทางเพเป็นจังไหนทั้งบ่อแก้วกับบ่อเขาจากท่านเบ้าสุฟังเด้
2: เจ้าเจ้าเฉพาะอยู่แขวงบ่อแก้วเนี่ยก็สภาพก็ปกติเนาะถือว่าปีนี้บ่มีน้ำท่วมเนาะป
0: ี
2: น
0: ี้เนาะสม
2: สารปกติเนาะ
0: เนาะ
2: มันเป็นฤดูฝนเนาะก็ต้องมีฝนตก
0: เจ้าแต่ว่าปีนี้นี่ปลอดภัยเนาะบ่อแก้วเนาะ
2: เจ้าเจ้าเจ้าแม่นะปลอดภัย
0: ผ่านมานี่บ่อแก้วกับนักเขตสามเหลี่ยมคำมันก็พิลึกเนาะท่วมแท้ท่วมว่า
2: เจ้าเจ้า
0: เอออันนี้ว่าปลอดภัยปีนี้อยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วกับพวกเขาวันนี้ท่านโดยเฉพาะแล้วเส้นทางถามหนึ่งบางท่านมีแผนจะไปบ่อแก้วเนาะนำใส่รถส่วนตัวไปทั้งบ่อแก้วฮะและว่าสภาพเส้นทางนี่เป็นจังไรระยะนี้ท่าน
2: เจ้าเจ้าสภาพเส้นทางก็คือว่าสามารถสัญจรไปมาได้เนาะก็นี่นะมันก็ปกตินะมันก็ยากยากไว้นึงเนาะสภาพเส้นทางอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศก็คือกันนั่นแหละ
0: ทางขาดนี่บ่มีเนาะบ่ได้รับแจ้งเนาะแขวงเฮานี
2: ่บ่มีทางขาดบ่มีทางเจือนเนาะก็เฉพาะแขวงบ่อแก้วของเฮา
0: โอ้สมเสยเนาะไปธรรมชาติแต่ว่าแขวงบ่อแก้วเนี่ยปลอดภัยสำหรับปีนี
2: ้เจ้าๆ
0: มันนี่เกี่ยวมาถึงเวียกงานโฆษณาก่อนทันแน่นอนเนาะเวียกงานโฆษณาเนี่ยเป็นเวียกงานที่สำคัญศึกษาอบรมแนวคิดผู้ขับขี่แน่นอนแหละเวียกนี้ต้องให้เข้าถึงมัดเป็นได้ไหนพวกเขาได้สืบต่อในการโฆษณาลงส
2: ื
0: บต
2: ่
0: อจะตั้งปฏิบัติขึ้นในเรื่องนี้ทัน
2: เจ้าถือว่าเวียกงานโฆษณาพวกเขาจะบริป้าเนาะ
0: เจ้า
2: ตัวนี้นะเพราะว่าพวกเขาจะได้ออกตามสายทางทุกทิศเนาะอยู่ในเทศบาลแล้วก็ได้สมทบกับแผนกที่เกี่ยวข้องลงโฆษณาอยู่ตามบ้านเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ปะเนาะตัวนี้นะแล้วอยู่ในช่วงระยะนี้บรรดาโรงเรียนหรือว่าเริ่มเปิดเนาะตัวนี้เราก็กำลังขึ้นแผนเนาะโดยที่ว่าสมทบกับแผนกโยธาธิการและขนส่งเนาะกำลังขึ้นแผนที่ได้เตรียมลงโฆษณาแต่ละโรงเรียนแต่ละเมืองอยู่ในขอบเขตแขวงบ่อแก้วนี้ให้มันทั่วถึงเนาะ
0: ชมเชยได้ทันเด้ออย่างในการโฆษณาพวกเขาก็อยากให้เห็นนี่แหละเรื่องโฆษณาให้เขาทั่วถึงสังคมก็คือผู้ขับขี่นำเสนอตัวจริงเนาะ
2: แ
0: ล้วว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนี่เป็นยังไงพวกเฮานี่ได้ตื่นตัวในการลงจัดตั้งปฏิบัติผู้ขับขี่นี่แหละเป็นเจ้าการขึ้นได้ทันอยู่ทั้งบ่อแก้วเฮานี่
2: เ รายงานเลยเนาะเป็นการรายงานเลยเนาะอีกเทนึงเนาะสบายดีเนาะข้าพเจ้าพันโททัศพรคำมงคลหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรสแขวงบ่อแก้วเนาะขอรายงานสภาพการสัญจรและอุบัติเหตุภายในแขวงบ่อแก้วเนาะอันที่นึงสภาพการสัญจรอยู่ภายในแขวงบ่อแก้วระวังเส้นทางแก่บรรดาแขวงหาบรรดาเมืองแต่เมืองหาเมืองแต่แขวงบ่อแก้วหาแขวงที่ใกล้เคียงเพื่อเนี่ยสามารถสัญจรไปมาได้อย่างปกติต่อกับนักขับขี่ส่วนลายเงินปฏิบัติกฎจราจรเป็นต้นผู้ขับขี่รถจักรและผู้ซ้อนท้ายรถจักรบ่มักใส่หมวกกันกระทบและนำใส่รถบ่มีเอกสารนับแปลงสภาพเทคนิคตัวนี้ยกตัวอย่าง6เดือนต้นปี2026ที่ผ่านมาเนาะคือว่าทางแผนกของเฮากับรถบ่มีเอกสารใดทั้งหมด254คันรถใหญ่23คันเนาะรถจักร231คันและได้มอบให้กองภาษีประจำแขวงบ่อแก้ว123คันรถใหญ่7คันรถจักร116คันและได้แก้ไขส่งคืนเจ้าของ92คันรถใหญ่16คันรถจักร76คันและยังได้รักษาไว้อยู่สางแม่นประเภทรถจักรเวียดจีนเนาะที่ว่าซื้อแบบเถื่อนเนาะซื้อแบบรถเถื่อนโดยที่บ่ขึ้นทะเบียนติดป้ายเนาะคือบ่ถูกตามระเบียบเนาะตัวนี้นะทางเฮาได้กักรักษาไว้เพื่อให้เจ้าของกลับขึ้นไปเรียนเอกสารไปขอขึ้นทะเบียนติดป้ายถูกต้องพวกเฮาจึงคอยแก้เนาะตรงนี้นะต่อครับมาดานรถ
0: โอ้หลายเนาะ
2: อันที่สองเนาะต่อกับสภาพอุบัติเหตุเนาะต่อกับอุบัติเหตุอยู่ในช่วงระยะนี้เงินมีลักษณะเพิ่มขึ้นเนาะและหุ่นแห้งเพื่อยกตัวอย่างในอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด5รายมีคนเสียชีวิต2คนเนาะ
0: โอ
2: ้ในนั้นอุบัติเหตุเกิดเองมี2รายรายที่หนึ่งรถกระบะตำเสาไฟฟ้าครับรายที่สองรถจักรลุดโค้งตำลักลายซึ่งทั้งสองรายนี้เนี่ยปาร์ตี้จนสดแจ้ง
0: อ๋อถูก
2: หรือว่าเมาแล้วครับเนาะมันกรณีเสียชีวิตที่หนึ่งเนี่ยรถจักรตำรถจักรอยู่ขอบเขตเส้นทางบ้านทงเสียงจันเมืองทรายแขวงหนองแก้วต่อกับรายนี้ผ่านการเก็บกำข้อมูลได้แห่งหัวผู้เสียชีวิตเงินย้อนบ่ใส่หมวกกันกระทบเนาะตรงนี้นะกรณีที่สองที่เสียชีวิตที่สองแม่นรถจักรเสียหลักล้มเองตามกับหลักไล่อยู่ขอบเขตเส้นทางบ้านน้ำเดือเมืองไอ้ทรายแขวงบ่อแก้วต่อกับรายนี้ผ่านการเก็บกำข้อมูลได้แห่งหัวผู้เสียชีวิตเมียนปาร์ตี้จนสอบแจ้ง
0: ว่าถูก
2: อยู่บ้านของผู้เกี่ยวเองเนาะปาร์ตี้จนสอบแจ้งอยู่บ้านของผู้เกี่ยวเอง
0: เ
2: ดี๋ยวขับขี่รถจักรสิไปปาร์ตี้ต่อ
0: คุณน่ะ
2: อยู่บ้านอื่นเนาะจึงพาให้เกิดอุบัติเหตุสาเหตุมันเมาแล้วครับเนาะตัวนี้นะต่อกับอยู่ในช่วงระยะนี้ก็ถือว่ามีกลุ่มวัยรุ่นที่ว่าปาร์ตี้นักเนาะคือเมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่ารถกระบะตามกับคู่กลางทางตอนนั้นก็เป็นปาร์ตี้เมื่อวันเมื่อคืนเน
0: า
2: ะ
0: ว่าโทษบ่เฮ็ดหยังเนาะมีแต่ปาร์ตี้อย่างเดียวเนาะ
2: เจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่ว่าพาให้เกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่วงระยะนี้เน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: อ
0: ายุนี่ประมาณซ้ำใดนี่ผู้เสียชีวิตที่ท่าน
2: อายุ20ปลายปี
0: 20ปลายปีแน่ไว้กําลังเกียมสร้างเกียมสาเนาะเกียมชีเป็นกําลังรักให้ครอบครัวนั่นแหละแต่มาพลาดนอนการดื่มนี่แหละปาร์ตี้เป็นหยังจนซอดแจ้งคือท่านเว้าแหละก็เสียชีวิตเนาะก็ในสิ่งที่บ่เพิ่งปรารถนาเป็นห่วงหลายเรื่องการขับขี่รถบนท้องถนน เอ่อท่านอยากฝากในตึ้มในโน้ตในตัวไปในเทศกาลบุญลาวบุญซ่วงเฮือเลยอ่ะเนาะทั้งบ่อเกี้ยวก็สิได้จัดแล้วเนาะในตัวหน้านี่แต่ละบ้านแต่ละเมืองของแขวงบ่อเกี้ยวแล้วก็ทั่วประเทศเกี่ยมแล้วเนาะเฉลิมฉลองบูชาแม่น้ําคงคาแน่นอนแล้วการกินดื่มมนต์ซื่นแต่ละบ้านแต่ละเฮือนปราศจากบ่ได้ท่านเลยขึ้นบ้านนี้ม่วนเมาเมื่อขับรถเกิดอุบัติเหตุมีหลายอย่างสิ้นแล้วนี่บรรดาที่มันเก
2: ิ
0: ดอยากว่านะได้ตื้มเพื่อเตือนสติผู้ขับขี่ท่านเลย
2: เจ้าข้าพเจ้าขออยากเฮงห้องแล้วก็ฝากถึงพนักงานทหารตำรวจพ่อแม่ป้าส้นพ่อค้าสาวขายเนาะอยู่ภายในแขวงบ่อเกี่ยวก็คือครอบเขตในทั่วประเทศเนาะอยู่ในช่วงระยะนี้คือว่าเราดูฝนใกล้จะหมดแล้วเนาะคือยกตัวอย่างซุ่มปีผ่านมาคือว่าหมดระดูฝนเราเป็นต้นก็แม่นออกพรรษาออกพรรษาแล้วเนาะจะเฮ็ดให้พวกนี้ต้องสนของเฮาเดือนนี้การจัดงานบุญอย่างต่างๆหลายเป็นต้นงานดองขึ้นเฮือนใหม
0: ่
2: หลายเลยหลายๆอย่างเนาะเกี่ยวกับอีกของประเภทนี้ก็ตัวนี้ก็เฮ็ดให้พ่อแม่ป้าส้นของพวกเฮาจนพนักงานทางตำรวจมีการดื่มกินเนาะหลังพากันขับขี่พายเกิดอุบัติเหตุดังนั้นข้าพเจ้าจึงอยากให้ห้องให้พนักงานทหารตำรวจพ่อแม่ป้าส้นบรรดาเผ่าถือว่าเริ่มจากระยะนี้ไปก็ให้มีสติในการดื่มเนาะบ่แม่นว่าบ่ให้ดื่มดื่มแต่ต้องมีสติ
0: มีสติ
2: ดื่มแล้วก็ห้ามเด็ดขาดบ่ให้ขับขี่ก็คือว่าโดยความเป็นห่วงเป็นใหญ
0: ่
2: มันอยากให้เกิดอุบัติเหตุเนาะประสาเหตุลักๆในระยะผ่านมาการเกิดอุบัติเหตุก็มันเกิดจากการดื่มสิ่งเมาเราขับขี่พาให้เกิดอุบัติเหตุเนาะ
0: ก็ต้องขอบใจหลายๆทั้งพันโททัชพรคำมงคลหัวหน้าแผนกจราจรแขวงบ่อแก้วที่ได้สละเวลาของรายการแจ้งสภาพเส้นทางแน่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแน่ในสังคมได้ถ้าฟังก็เพื่อเตือนสติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองนี่แหละได้ฟังกับอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่นอนแล้วทุกคนก็สิมีความย่านกลัวหลายขึ้น
1: เจ้า
0: ท่านเนาะโชคดีท่านแข็งแรง
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเอาขอบใจเนาะทุกคนรายงานมา6เดือนต้นปีกักรถเถื่อนรถบุญเอกสารบ่เสียภาษีนี่นะ254คันบุญน้อง
1: เจ้า
0: โอ้บ่แก้วเนาะก็สามารถกักรถได้ทุกท่านนี่แหละเนาะถือว่าบ่ผ่านการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายบ่มีเอกสาร
1: เจ้า
0: แล้วก็อุบัติเหตุสรุปมา1อาทิตย์นี่5รายเนาะเสียชีวิต2คนก็คือเหตุการณ์บรรยุกตัวอย่างน่ะชาวหนุ่มเฮาไปกินจนสวดแจ้งปาร์ตี้จนสวดแจ้งว่าซั่นสุดท้ายสิไปปาร์ตี้ต่อเพิ่นว่าก ับหมู
1: ่สวดแจ้งแล้วยัง
0: บ่อยู่เหมือนตัวเองเลยยังบ่พอว่าซั่น
1: เ
0: ด้ยังบ่แล้วขอโทษซะสิไปลงแข้งลงขาสิบ่ไปต่อกับหมู
1: ่
0: สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุตำลักลายอยู่บ้านน้ำเดือเมืองหัวชายแขวงบ่อแก้วก็เสียชีวิตเห็นบ่ทุกท่านแล้วก็อีรู้จักต่างรู้จักกันอยู่บ้านทุ่งเสียงจันทน์บ่เมืองบ้านหัวชายหั่น
1: เจ้า
0: เมืองหัวชายหั่นก็เสียชีวิต
1: เจ้า
0: เห็นบ่ทุกท่านนี่สิ่งที่มันเกิดทั้งเจ้าหน้าที่ก็สังรวมให้พวกเขาก็มาเว้าก็เพื่ออยากเตือนสติผู้ขับขี่ที่กําลังฟังรายการอยู่ในรถในเฮือนอยู่ห้องการหรือว่าอยู่สถานที่แห่งใดฟังแล้วขอให้มีสติให้หลายขึ้นเนาะสำคัญศึกษากฎหมายจราจรให้มันได้เนาะปัญหาที่มันเกิดมีแต่2 3ปัญหาเท่านั้นเฮาแก้ได้เบิดทุกท่าน
1: เจ้า
0: ส่วนหลายแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่สรุปมานี่ก็แม่นดื่มชิงมึนเมาเด้เข้าขับรถเฮาเปลี่ยนได้น่ะ
1: แม่นแล้ว
0: เปลี่ยนได้เฮาฮู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากเมาแล้วเข้าขับรถมาเข้าขับรถเฮาก็เปลี่ยนบ่ครับตัดออก
1: เจ้า
0: ต้องถามตัวเองตลอดเลยโอ้เมาบ่ครับเมาบ่ครับเมาบ่ครับต้องว่าจังซั่น
1: แม่
0: นเหมือนบ่ถ้าว่าผู้ใดมักดื่มมักสังสรรค์อ่ะนะ
1: แม่นแล้ว
0: ต้องเว้าจังซั่นซะ
1: เตือนตัวเอง
0: ไว้เตือนตัวเองตลอดโอ้เมาบ่ครับเมาบ่ครับท้องขึ้นใจลดอันนี้ฝากแท้ๆเลยทุกท่านได้ส่วนหลายอันดับทําอิดก็แม่นเรื่องดื่มชิงมึนเมาแล้วเขาขับรถได้ๆพี่ฟ้ากับ
1: พี่เพราะว่ามันจะมีพฤติกรรมอื่นๆตามมาโดยเฉพาะเป็นความประมาทขาดสติ
0: แม่น
1: ใช้ความไวเกินเพราะว่าหลายคนนี่มันเมาแล้วมันเพิ่นว่าบ่มีความย่าน
0: บ่ย่านไปแล้ว
1: บ่ย่านแล้วขับรถก็แม่นไวไฟอํานาจไฟหยังก็แม่นล่วงไปเลย
0: ถูกต้อง
1: เนาะ
0: สาเหตุทําอิดก็แม่นเรื่องเมาเมามันก็ตามมาคือบุญบ่ว่าบิดคลิ้งจ้ําละโอ้ยังว่าซ่าเห็นป่ะ
1: เจ้าม
0: ีได้เมาแล้วเขาขับรถแล้วบิ๊กคลิงจับเหยียบสุดเลยยังว่าซ่าปานจรวดได้ผู้เห็นเนาะ
1: เจ้า
0: ชัดจวดไป อุ่นต่ำเฮือนทะลุเขาเฮือนเขาซานลายกันหลังและพันมาก็ได
1: ้เจ้า
0: เห็นบ่น้ำเมาดังนั้นหู้แล้วถูกทหารเลยเปลี่ยนซะเนาะถือผู้ใดยังมักดื่มล่ะมักบ่ว่าตัวเองโอ้เมื่อคืนนี้มาฮอดเฮือนได้แนวใดนี่มีรถคำถามนี่ถามกันมามาได้จังไหนเมื่อวานเขาบอกเมาแท้เมาว่าเออเขากำลังงงตัวเองอยู่เด
1: ้
0: นั่นมีคำถามนี่ฝากได้ทุกท่านได้ชีวิตของมันโมเมนต์ละครโมเมนต์เกมเด้มันพลาดแล้วไปเลยเนาะเอาคืนบ่ได้มีแต่สิ่งที่ฝากไว้ความกินเนียงแข็งใจทุกใจอุกอังเห็นบ่ทำใจบ่ได้เด้สิ่งที่ตามมานั่นไหนอยากให้ว่านั้นน้ำกันช่วยกันทุกคนนี่เป็นเจ้าหน้าที่ได้เมิดบ่ต้องหาเจ้าหน้าที่ดอกการจะตั้งปฏิบัติก็โดยจราจรเนาะความตื่นตัวเป็นเจ้าการเฮาตื่นตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่เฮาเองเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันครับขี่ระมัดระวังดื่มบ่ครับครับบ่ดื่มมาล่ะเ
1: พราะนั้นนะบ่แม่นว่ารายการเฮาไปห้ามประธานบ่ให้ดื่มเนาะท่านดื่มได้แต่ว่าต้องห้ามขับขี่รถเนาะสิ่งที่เฮาฝากเตือนให้ผู้ฟังเพราะว่าเป็นห่วงโดยเฉพาะแม้มีหลายๆกรณีที่มันเกิดขึ้นถึงขั้นสาหัสหรือว่าเสียชีวิตหรือว่าไปตามเอาผู้ที่กระเจ้าบ่ดื่
0: ม
1: ไปตามเอาผู้ที่กระเจ้าขับขี่เราถูกต้องตามระเบียบการนี่นะอันนี้ยิ่งบ่อยากให้มันเกิดขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเอาบ่เรื่องอุบัติเหตุมาแล้วนี่ก็สิเว้าต่อเลยเนาะบางกี้นี้ก็ได้ส่งไปหาทางบรรทุสังคมบำรุงหัวหน้าแผนกจราจรของจันทร์เพราะว่าเพิ่นได้เป็นรายงานบรรยายอยู่แผนกโยธาว่าเรื่องนี่แหละการบรรลุบรรทุกสินค้าบ่เข้าตัวเมืองบ่ปฏิบัติระเบียบการเกิดอุบัติเหตุต่างๆอ่ะนะเพิ่นยกให้เห็นการใช้ความไวตัวอย่างว่าผู้ที่เพิ่นได้ส่งภาพไปแด่เนาะก็สิว่าให้ฟังตึ้มสําหรับอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่6เดือนต้นปี2016ผ่านมานี่นะเพิ่นสังรวมมาให้6เดือนต้นปีนี่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่672รายเพิ่มขึ้น44รายเนาะภายในปีพีช1326คันเพิ่มขึ้น97คันคนได้รับบาดเจ็บนี่707คนเพิ่มขึ้น26คนคนเสียชีวิต115คนเพิ่มขึ้น14คนเทียบใส่ปี2025
1: เจ้า
0: เฉพาะ6เดือนนครหลวงเวียงจันทน์ของเขาเสียชีวิตไปแล้ว115คนยังบ่ได้บวก3เดือนเด้
1: เจ้า
0: 7 8 9หรือว่า
1: ก็ละกว่าแขวงอีกเด
0: ้เออยังบ่ได้บวกนี่เนาะ3เดือนยังบ่ได้บวกเด้อันนี้เฉพาะ6เดือนต้นปี2026นักข่าวลงจากกับพวกเขา
1: เจ้า
0: 115คนและเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนน
1: เจ้าสมเทียบบ่ว่าจะเป็นกรณีเกิดอุบัติเหตุยานพาหนะเปเพคนบาดเจ็บหรือว่าคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกอย่าง
0: เพิ่มทุกอย่างเลยได้บ่ได้หลุดได้ทุกท่านได้อันนี้มันเฉพาะนักข่าวลงจากกับพวกเขา
1: เจ้า
0: ฝากแท้ๆเนาะมูลค่าความเสียหายนี่6เดือนต้นปีกันแม่น16ตื้อ400กว่าล้านกีบ
1: เจ้า
0: 6เดือนต้นปีเนาะขอแสดงความเสียใจนำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่นครจันทน์6เดือนต้นปีเสียชีวิตถึง115คน
1: เจ้าหวังว่า6เดือนท้ายปีตัวเลขจะลดลงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็เสียใจและสิ่งที่บ่พึงปรารถนาเนาะก็ให้ทุกท่านมีสติแน่นอนแหละแต่ละครอบครัวก็บ่อยากให้ได้ยินดอกลูกเจ้าลูกข้อยพี่น้องเฮาญาติพี่น้องตนเองบ่อยากให้ได้ยินทุกท่านก็ขอให้เป็นเจ้ากาเนาะมีสติแท้ๆเอาเวลาหมดแล้วขอบใจมีแล้วกันทุกท่านเมื่ออื่นจึงว่ากันใหม่และกันทําที่ปลอดภัย8โมงถึง9โมงวันจันทร์หามือวันศุกร์ FM 37 MHz ลาไปก่อนสบายดี
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสนหัดฟังข่าวต้นสมงวันที่22กันยายนนี้แผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีทำลายผลิตภัณฑ์สินค้าและการประมงที่น้ำเข้าบ่ถูกต้องตามระเบียบอยู่ด่านกักกันสัตว์ดงโพสีโดยมิทานแสงเพชรจันทเสนหัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมผลิตภัณฑ์ที่นำมาในครั้งนี้ถูกพบในวันที่21กันยา2026นี้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาษีและตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองประจำด่านสากลขวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1กวดพบสินค้าอยู่ทั้งรถตู้หมายเลขทะเบียนกห0663นครหลวงเวียงจันทน์ผ่านการกวดการตรวจจริงพบว่ามีเครื่องในไก่240กิโลกรัมใส่กอกหมูส้ม100กิโลกรัมยอขาวหัวควาย80กิโลกรัมและสิ้นไก่บด20กิโลกรัมน้ำหนักทั้งหมด440กิโลกรัมจากการกวดการเอกสารพบว่าเอกสารนำเข้าบ่ถูกต้องและบ่ครบถ้วนตามระเบียบการดังนั้นเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จึงได้ยึดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและนำมาทำลายถิ่มตามขั้นตอนและระเบียบการการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการกวดการควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์เพื่อให้สินค้าที่นำเข้าผ่านด่านมีเอกสารและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้จบข่าวเด็ดอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: เอ้าแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
3: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
2: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
3: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
2: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
4: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามปักไงเห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้วบ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวท่านซั่นก็สิได้จกก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง
3: เออแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: สุขสบายดีมิเลการทุกทานยินดีนำพาทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกันมื้อนี้เป็นวันพุธวันที่23กันยาปี2026นั่นเองสบายดีต้นน้ำ
1: เจ้าสบายดีสายฝนทักทายสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะที่กำลังติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้กับท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายคู่หลายคนก็ยังสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานกันอยู่ฟังคนิกาฮับฟังยืนน้ำเงินแดฮับฟังยืนน้ำรถแดขับขี่รถไปน้ำเนาะกำลังติดตามฮับฟังวิทยุอยู่ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฮับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเด้อแจ้งผลของการฮับฟังมาได้เติมเนาะสัญญาณเป็นอะไรแจ้งชัดเจนหรือบ่นอกจากจะเป็นการฮับฟังผ่านทางวิทยุแล้วท่านยังสามารถติดตามฮับฟังได้เนาะผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.lnr.org.la หับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
0: เช้าพบกันเมื่อนี้กะพร้อมหน้าพร้อมตากันสายฝนและต้นน้ำที่ดำเนินรายการเพราะว่าหลายเมื่อผ่านมานี่กะมีรายการก็ถามหาว่าต้นน้ำไม่ใส่กะเลยว่าติดภารกิจ
1: เจ้าสำหรับมื้อนี้พวกเขาก็ดำเนินรายการทั้งใส่ฝนต้นน้ำเนาะนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซืนมาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ขอบใจเด้อมิตรรายการสุขุสุคนเนาะพ่อแม่ที่ส่งกำลังแห่งใจถามข่าวข่าวหาทั้งใส่ฝนแน่ต้นน้ำเดินเนาะเนื่องจากว่าสองมื้อผ่านมาต้นน้ำเองก็ติดภารกิจมื้อนี้ก็สืบต่อดำเนินรายการปกติแล้วเด
0: ้อ
1: ซึ่งมาพบพ่อกับบินรายการนี้มื้อนี้วันพุธขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่23เดือนกันยา2026มื้อมาด้วยท่ามกลางอากาศท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสเนาะแสงแดดนี่ก็โอ้ออกแต่เศร้าๆพุ่นล่ะแต่รู้สึกว่าระยะนี้ 2-3 มื้อผ่านมานี่โอ้อากาศร้อนหลาย
0: เจ้ามัน แล้ว
1: จังเหนือก็ดีเด้อมิตรรายการขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงตนเองให้ดีอากาศร้อนแบบนี้บางคนนี่ว่าอากาศร้อนคิดหาแต่อยากแต่น้ำเย็นแต่เพิ่นว่าอากาศร้อนๆแบบนี้บางคนโอ้ได้กินน้ำเย็นจังจ่องนี่คือสิมีแฮงคือสิดีใจค่ะแต่ว่าบางคนนี่ก็มากินประเภทน้ำปันน้ำหวานน้ำอัดลมแบบนี้ท่านผู้ฟังถามว่ากินไปแล้วบางคนนี่รู้สึกได้เลยได้ว่ารู้สึกว่าตนเองมีเจ็บคอคอแห้งแบบนี้ท่านผู้ฟังเรื่องการกินนี่ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติมเด้อสิ่งที่สำคัญเบื้องยังตนเองเนาะรักษาสุขภาพเพราะว่าอากาศนี้เอาแนวนอนบ่ได้
0: แล้วเพราะว่าชาวทำกลางที่ว่ายังมีฝนอยู่ระยะเดือนกันยาแบบนี้ก็ในระยะที่ว่าให้เฝ้าระวังพันกับแจ้งการมาแล้วเกี่ยวกับกลุ่มอุตุนิยมเนาะวันที่23หาวันที่27กันยา2026นี่ระบบอากาศในภาคพื้นจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีกลุ่มความกดดันของอากาศต่ำจากบริเวณภาคพื้นเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ภาคพื้นรวมกันครับห้องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแห้งขึ้นฉะนั้นแล้วอากาศในอาจจะมีฝนตกนักฝนตกสะสมน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าไหลจากเขตภูสูงดินเจือในบางพื้นที่ตามซึ่งภูระดับน้ำในห้วยและแม่น้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างไวนั่นเอง
1: เจ้าเมลาเนาะสภาพอากาศก็ขอให้ทุกคนติดตามน้ำกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อใดที่อากาศร้อนๆสังเกตได้เมื่อต่อไปนี้จะฝนตกนะ
0: ถูกต้อง
1: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความระมัดระวังเนาะโดยเฉพาะเหงื่อไหลที่วายอยู่ใกล้ตามเขตแคมป์แม่น้ำสายน้ำต่างๆขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเวลาในยานี้ท่านใดที่จะเดินทางด้วยรถส่วนตัวขึ้นไปเหนือลงไปใต้ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีก็แล้วกันเคียงคู่กันนั้นกะก็เกียมแผนการเดินทางเอาไว้วางแผนศึกษาเส้นทางติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ใส่ฝนต้นน้ำจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนเนาะเสียงเพลงนี้ฝากต้อนให้มิตรรายการทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่กับเสียงเพลงสาวไตดำตำแพนเนาะฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนอย่างรับฟังเสียงเพลงใดลังไหมยังสามารถโทรกันเข้ามาได้เนาะ03578 7052

0: เจ้ายินดีนภทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ส่วนวันอาทิตย์นี้16:30 น. ถึง 17:30 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเอง
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังได้นอกกับบรรยากาศในตอนเสาร์แบบนี้หลายคนก็กำลังรับฟังวิทยุอยู่น้ำเฮือนอยู่น้ำหันค่าต่างๆเนาะหรือว่ารับฟังอยู่น้ำรถขับขี่รถไปน้ำรับฟังวิทยุไปพร้อมกันขับขี่รถพวกเขาก็ฝากคนเป็นห่วงเป็นใยเติมมิดรายการทานใดที่กำลังเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้ขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความปลอดภัยเนาะเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุกับเวลาตามคงทรงในปัจจุบันนี้9:19 น.ท่านผู้ฟังทานใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่เนาะรับฟังในภาคเหนือภาคกลางภาคใต้รับฟังในเขตพื้นที่ใดก็สามารถแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เนาะหรือว่าอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงถามข่าวๆซึ่งกันและกันบางคนนี่ก็ติดตามรับฟังรายการเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเดินๆนี่ก็จะโทรเข้าความรายการบางคนนี่ก็เป็นมิตรรายการประจำโทรเข้ามาทางรายการนี่เกือบว่าทุกมื้อเลยเนาะก็ขอบใจเด้อมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังมาโดยดีตลอดมาบ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หลังไม้แดนแนะนำเสียงเพลงบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงลูกทุ่งบ้านนาเพลงเก่าเพลงใหม่เนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปเพราะว่าทั้งใส่ฝนต้นน้ำเองการนำเอาความสุขความบึกบานมวลซืนบางก็นี่ก็ว่าเอาเพลงตามใจโคศกเด้อติดตามรับฟังเอาเพลงอย่างก็ได้เนาะแต่ว่าเพลงอย่างก็ได้นี่ก็อย่าคิดยากอยู่ไหนเนาะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากรับฟังเสียงเพลงใดที่สามารถส่งกำลังแห่งใจให้หรือว่าเป็นเสียงเพลงที่ตอบแทนความคิดฮอดคิดถึงซึ่งกันและกันเนาะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้0305787052สำหรับมื้อนี้ทั้งต้นน้ำเองกับมีข่าวดีเด้อท่านผู้ฟังทั้งคุณหมอมโหสถเพิ่นก็จัดกิจกรรมผ่าตัดเพดานโวสุขแวงเนาะซึ่งเป็นการผ่าตัดฟรีท่านผู้ฟังสามารถลงทะเบียนแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20 พฤศจิกายนนี้

0: ซึ่งคาดว่าเพิ่นจะกำหนดดำเนินเวลาผ่าตัดนี่ก็จะอิงใส่ในวันที่25หาวันที่30พฤศจิกนี้ท่านผู้ฟังสถานที่เมนยูแผนกผ่าตัดปวดแปลงและตกแต่งห้องหมอมโหสถทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการโดยทีมแพทย์เชี่ยวชาญจากห้องหมอมโหสถร่วมกับทีมแพทย์เชี่ยวชาญระดับโลกจากประเทศจีน
1: เจ้า
0: ฉะนั้นก็ขอแจ้งถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนทานใดที่มีลูกมีหลานมีความต้องการเนาะท่านผู้ฟังก
1: ็
0: อย่าลืมเด้อถ้าว่ามีปัญหาอยากรับการปิ้นปัวสามารถติดต่อลงทะเบียนได้เนาะตามการกำหนดเวลาก็คือเริ่มแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20พฤศจิกนี้ท่านผู้ฟังสร้างหอยยิ้มใหม่ที่สดใสกว่าเก่าเนาะ
1: อันนี้ก็เป็นโครงการดี
0: ๆ
1: เจ้าทางห้องหมอเพิ่นที่ว่ามานำเสนอให้ฟัง
0: เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:21 นาทีเนาะขออนุญาตรับสายนาไม้กันก่อนสบายดี
2: สบายด
3: ี
0: เจ้าสบายดีไหมคะ
3: เ
0: จ้าเป็นสายทับอิดของรายการเด้อ
1: เจ้า
0: ฟังเพลงอย่างน้อมือนี
3: ้อันเพลงผักเขาแหล่งเตงท่าไอเด้อมีบรรลุ
0: เจ้ามีเด้อเพลงนี้มอบให้ไผ่บน
3: มอบให้แม่มณีลานะเพลงแล้วก็ลิงกองคนเก่ง
0: เจ้า
3: แสงแก้ว
0: เจ้า
3: และกันลูกบุญจันทร์ปังเงื้มลูกติดฮอดปลูกจะอาชาวเพชรมณีห้องข้าลูกไก่ไก่ชนน้องแตงลูกเล่บ้านห้อมแล้วก็แม่จันทลาจันทร์สว่างกับพ่ออื่นเดลูเดอร์
0: เจ้า
3: แล้วก็ชาวแพงนนแก้วกับปูฮักเพิ่น
0: เจ้า
3: แล้วก็แม่บันชายเนื้อแล้วก็แม่เหยียนซ้อนแล้วก็ลุงคุณีอ้ายสุขำเด้อแล้วก็ลูกไก่ซ้อนวังเวียง
0: เจ้า
3: ลูกไก่อดมันบัวน้องจ๊ะเด้อเดิน
0: เจ้า
3: ลูกไก่อีหยังก็บ่แก้ว
0: บ่าวสมนิดเนาะ
1: เจ้า
3: ลูกสมนิดบักหนึ่ง
0: เจ้า
3: แล้วก็ถูกเสียงถูกชายเด้อลูกเด้อ
0: เจ้า
3: อย่าพิเศษพิเศษคือเก่านั่นแหละปันใจของในคำคือเจ้าละพ
0: อกัน
3: กันทะลักจีหลังหน้าจิตจองเดอร์ลูเดอร์
0: เจ้า
3: พิเศษอีกเดอร์หนึ่งกระดูกเท้าจองขนเดอร์
0: เจ้า
3: ปากหวานผู้ใดกระดับ
1: เจ้าขอบใจแม่ค้ำเจ้า
0: ขอบใจเด
3: ้
0: อเจ้า
1: เส้นการซอบ
3: เจ้า
0: เจ้าสวัสดีสบายดีเนาะขอให้มีความสุขกับมีรายการคือกันเด้อที่กำลังติดตามพอฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้
1: เมื่อวานนี้กะทั้งแม่คำเมื่อวานนี้เพิ่นก็เปลี่ยนกันเป็นพ่อท้องเพิ่นเข้ามากับพร้อมด้วยครูขวัญใจหลากหลายครูได้เมื่อวานนี้ต้นน้ำที่ว่าเพิ่นได้ขอกันเข้ามาใส่ฝนกันเลยติดนี่ไว้แน่บางเสียงเพลงที่ว่ายังเพิ่นได้เปิดให้ก็คือทางแม่คำใส่น้ำเงินนี่เพิ่นกะฟังตลอดเป็นประจำแต่ว่าบ่ค่อยได้โทรเข้ามาโดนโทรเข้ามาเธอหนึ่งเพื่อนว่าขอสวรรค์เมืองควรแน่กับติ๊ดนี่เป็นไว้พร้อมที่เมวอนแน่กับคิดฮอดจึงโทรหาว่านี่กับบททวงบททานย้อนเวลาแน่เน
0: า
1: ะ
0: จะอิงใส่เวลาตามห้องทรงแน่เน
1: า
0: ะพ่อแม่ที่กำลังฟังรายการอยู่ในตอนนี้อย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจเด้อถึงว่าสายฝนจะติดนี่ไว้กับบ่ให้คงค้างไว้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่แล้วเจ้า
0: ครับสายน้ำไม้ตื่นสบายดี
1: สบายดี
0: อาสายรุดไปเนาะโทรเข้ามาใหม่เด้อเมดรายการ0305787052เนาะแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เติมอย่างครับฟังเพลงใดเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาเพลงซาเพลงไวเอาใจเมดรายการทุกเพศทุกวัยกันเลยเนาะเพราะว่าสีสันเสียงเพลงพวกเราก็คือมอบความสุขพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารสารานาฮู้สลับสเปียนกันไปแ
1: ท
0: ้ให้เมดรายการได้รับฟังท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้สบายดีเจ้าสบายดีแม่วัน
1: เจ้า
0: ไก่เกินฮักแม่นบ่เจ้ามอบไปทั้งไหนบ่น้อเพลงนี
4: ้
0: เจ้าเจ้า จ้า
3: ต่อเคียงมือไม่เต็มมือด้วย
0: เจ้า
3: ขอบใจดีแล้วเ
0: ถอะขอบใจแม่วันเด้อ
3: ที่สุดเลยสามาไม่เสียงน้ำแบบ
0: เจ้าเจ้า
3: โอ้
0: โดยวันนี้ค่ะฟังก็ดีใจละเจ้า
3: โดย
0: สุขดีเด้อแม่เด้ออยู่ดีแม่แห้ง
1: สบายดี
0: เจ้าขอบใจเด้อเมื่อวานนี้กับบ่ได้ติดตามรับฟังมื้อนี้กากำลังรับฟังรายการอยู
1: ่เจ้า
0: สวัสดีหลายๆคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบางคนนี่ก็โทรมาเกือบว่าจุ้มสุดเลยบางคนนี่ก็เดินโน่นนี่บางคนนี่ว่าโอ้รักเป็นทั้งลังไม้ออเดอร์เห็นว่าบอกกาออกหน้าไม้เนาะบางครูบางคน
1: แ
0: ต่ว่าบางคนนี่ก็เออมักออกหน้าไม้ได้เพราะว่าอยากฝากเสียงเพลงให้กับทีมรวมรายการสีสันเสียงเพลงพวกเราเนาะ
1: เจ้า
0: สบายดี
1: เจ้าสบายดี
3: ดี
1: แท้แล้ว
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
3: เป็นน้ำฝนตกจากฟ้าน้ำตาตกจากใจเด้อ
0: เจ้าน้ำฝนตกจากฟ้าน้ำตาตกจากใจทั้งบ่อแก้วอากาศเป็นเท่าไหร่มื้อนี้แน
3: ่อากาศร้อนเด้ออ
0: ากาศร้อนเนาะเจ้าอาเสียงเพลง
3: ขอมอบให้เป็นเพลงจินันแม่นิลาแล้วก็แม่จันตลา
0: เจ้า
3: แล้วก็พ่อทอง
1: จะ
3: ก
1: ัน
3: เจ็ดมาภายในทำงานเรียนเลยเด้อ
1: เจ้า
3: จะตอบแทนบ้าน
0: ห
3: มุนแก้วเด้อ
0: เจ้า
3: เป้าเป็นเจ็ดวางนี่คือว่าได้ยินเขาข่าวนอกเป็นเจ็ดอันยงวิรันนาสวรรค์นักเกียรติ
0: เนาะเจ้า
1: ติดภารกิจในการเฮียนว่าสั้น
3: เมื่อเย็นเมื่อวันใส่เหนือเด้อเด้อเมื่อวันหนุนเชื่อมเลยเด้อ
0: เจ้า
3: ไปมากติดใจที่อัพวันรายการไปฝนต้นน้ำเด้อ
0: ขอบใจเด
1: ้อ
3: สมก
0: ัน
3: น้ำก
0: ัน
3: เด้อ
0: จะแซ่บเลยเนาะฝากมาในเด้อ
3: ฝากไปน้ำ
0: ล้
3: มเด
0: ้อจ้าวอายุดีไม่แห้งเด้อป้าสมิทธ์เด้อขอบใจส้มดีสบายดีน้ำฝนตกจากฟ้าน้ำตาตกจากใจแต่ว่าอากาศทางบกแก้วเนี่ยอากาศร้อนๆเนาะ
1: ผู้สึกว่าทางภาคเหนือภาคใต้เฮานี่กะอะไรกับรวมไปถึงภาคกลางเขานี่อากาศนี่เริ่มจะปกติเท่าเดิมแล้วได้เพราะว่าหลายพื้นที่หลายแขวงนี่ก็เริ่มแดดออกนี
0: ่
1: รู้สึกว่าอากาศนี่จะคึกคักแล้ว
0: เ
1: พราะว่าอาจจะเป็นแบบใกล้ในเดือนตุลาเนเริ่มสิออกพรรษาไปเนอากาศเริ่มที่ว่าจะร้อนแล้วเข้าสู่ฤดูฝนกันแน่เนาะแล้วดูหนาว
0: สบายดี
3: ตอนหนาวน้ำเ
1: สือ จ้าสบายดี
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
3: าะให้สื่อเลย
0: เพลงว่าได้แต่ก
3: ็ให้สื่อเน
0: าะให้สื่อเนาะ
3: เจ้าม
0: ีเด้อฝากไปทั้งไหนบ่เนาะเพลงนี
3: ้ฝากแม่บ่เปลี่ยนมันซื้อเด้อ
0: เจ้า
3: สอนบ่ลืมสวง
1: เจ้า
3: สอนแม่เดิม
0: เจ้า
3: เพลง
0: เจ้า
3: เชิญสายเด้อ
0: เจ้า
3: คือคุณนามสายเชิญพบใจสบายดี
1: เจ้า
0: สุขดีสบายดีเนาะพายเซโนได้เด้อเพิ่นว่าทางสายฝนต้นน้ำเองก็ฟังแบบว่าชัดเจนปานใดเน
1: า
0: ะ
1: แม่นล่ะคือมันสิไปเป็นไพ่ทางไหนเนาะ2คนนี้กันยังถ่าอยู่นะ
0: ตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกัน
1: เจ้า
0: สายนี้ขออนุญาตรับหลังไมค์ก็แล้วกันเด้อเพราะว่าจะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อนฟังตอนมิตรรายการทุกคนกระต่ายหมายจันเนาะและก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงทีมในคำในน้ำกันเข้ามาพาเขาแรงแต่งท่าอ้ายตอนนี้มันนุ่มกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
2: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz
1: เจ้าพอกันมื้อนี้ก็เป็นกลางอาทิตย์กันแล้วเนาะบ่ทันใดวันเวลานี่ก็เคลื่อนย้ายไปกันแล้วบ่ว่าจะใกล้แป๊บเดียวนี่ก็จะหมดปีละ
0: เจ้าเวลานี่ก็ผ่านไปไวๆเน
1: า
0: ะบางคนว่าโอ้เวลาปีนี้รู้สึกว่าผ่านไปไวอีหลี
1: แม่นละ
0: มื้อนี้มื้อนี้ก็อยู่ในระยะท้ายๆเดือนกันละอีกบ่พอเท่าใดมื้อนี้ก็เกียมนับถอยหลังก้าวเข้าสู่เดือนตุลาแล้วได
1: ้แม่นละ
0: ผู้ใดที่ว่ามีแผนในการสืบต่อในการประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจค้าขายต่าง
1: ๆ
0: หรือว่ามีแผนในการดำรงบ่ว่าจะเป็นเรื่องเฮ็ดงานทำทางการสาวกสิก่อนสาวผู้ออกเฮงงานของพวกเขาเนาะบางคนก็เฮ็ดเวียกกลางแจ้งแดดมื้อนี้อากาศก็ร้อนฮ้อนขอให้ทุกคนเบิ่งแย้งตนเองก็แล้วกันเด้อถ้าว่าอาการร้อนหลายเกินไปก็ให้หยุดพักเซาก่อนเนาะเพราะว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ถ้าว่าอยู่ในกลางแจ้งเฮ็ดเวียกโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกกลางแดดกลางแจ้งแบบนี้นะหรือว่าอยู่ในพื้นที่
1: เป็นต้นเจ้าเป็นต้นกระเมนเซากสิกรรมของพวกเขาแหละเนาะที่ว่าเฮ็ดไฮเฮ็ดนากันเน่หัวสวนปลูกผักมีซีใบที่ว่ากำลังตากแดดกันอยู่ก็คอยพักผ่อนเข้าห่มกันก่อนก
0: ิน
1: น้ำหรือว่าพักผ่อนสูบอากาศเย็นๆอยู่ห่มต้นไม้นี่ลมพัดวีวีมานี่โอ้ยคือนอนกลางในกลางนาได้เน
0: า
1: ะกินข้าวกินน้ำห่มฟังวิทยุไปน้ำก็ดีเน
0: า
1: ะเพื่อเป็นการที่ว่าผ่อนคลายจิตใจกันเน
0: ่
1: ภาวะมุกมุ่นเฮ็ดแต่เวียกหลายเมื่อยมาแล้วมีความคิดแล้วกดดันตัวเองยังบ่พอเฮ็ดให้สุขภาพของเฮานี่นะบ่ได้ดังใจปรารถนาอีแล้วก็เฮ็ดให้ร่างกายของเฮาเมื่อยเป็นน้ำเสียสุขภาพกายเสียสุขภาพใจไปตื้อ
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังสำคัญก็คือการเบิ่งแยงตนเองผู้ใดที่ว่าเป็นสาวผู้ออกแห่งงานเฮ็ดเวียกก่อสร้างอยู่กลางแจ้งแดดฮ้อนแบบนี้ก็ขอส่งกำลังแห้งใจให้ก็แล้วกันเด้อ
1: เ
0: จ้าการส่งกำลังแห้งใจนี่ก็จะเป็นการตอบแทนด้วยเสียงเพลงนี่ล่ะบางคนนี่ว่าโอ้เฮ็ดเวียกอิดเมื่อยแดได้ครับฟังเสียงเพลงมันม่วนผ่านทางรายการฟังแล้วก็รู้สึกดีฟังแล้วนี่ก็ยิ้มไปตามเสียงเพลงเน
1: า
0: ะโดยเฉพาะ
1: คนคล้ายเป็นน้องเน
0: า
1: ะ
0: ยังครับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษบางคนนี่ก็จากบ้านแดนไก่มาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแน
1: ่
0: สู่เวียกสู่งานแน่เนาะอยู่ในนครหลวงก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันเด
1: ้
0: อถ้ามาเสียงเพลงใดที่สามารถตอบแทนได้เป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยฟังแล้วมีกำลังแห่งใจฟังแล้วมีความสุขเนาะกันแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เด
1: ้
0: อบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่หรือว่าอย่างครับเสียงเพลงใดเป็นพิเศษพิเศษทั้งใส่ฝนต้นน้ำเองก็ยินดีต้อนรับทุกคนเน
1: า
0: ะ
1: เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับมีรายการที่กำลังรับฟังรายการผ่านทางวิทยุกระจายเสียงซาดลาวของพวกเฮานั่นเองเอาเป็นว่าพ่อพ่อแม่แม่มีรายการท่านผู้ฟังท่านใดหากว่าสนใจโครงการดินดีๆที่ว่ากำลังซอกหาดินในเมืองที่เดินทางไปมาสะดวกใกล้ซุ้มซุ้มเนี่ยแล้วก็เหมาะแก่การอาศัยก็คือมีสองโครงการที่ให้ทานได้เลือกกันนั่นก็คือโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยอยู่ที่บ้านห้วยหงทำเลในดีเอาให้เอาว่าถ้ามาไผสนใจนะก็สามารถไปจับจองกันได้เพราะว่าเขตดินแถวนั้นนะใกล้ร่มหมอฮงฮามฮงเฮียนอีก มหาวิทยาลัยแห่งชาติใกล้ตลาดใกล้ห้างสะดวกซื้อเดินทางไปมาก็สะดวกสบายแถมอีกอย่างหนึ่งพื้นฐานโครงห่างก็ครบสุดทางคอนกรีตกว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์เรียงทางห้องระบายน้ำอ้อมห้องโครงการนั่นเองราคาเริ่มต้นกับเพียง2ล้านกีบต่อตามเม็ดจ่ายก่อน 30% หรือว่าจ่ายผ่อน2ปีโดยบ่มีดอกเบี้ยหากว่าท่านใดที่ว่าสะดวกที่อยากจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าบ่ผ่อนเนาะก็สามารถจ่ายได้แล้วเพิ่นก็จะมีลดให้ทันที 10% อันนี้ก็สามารถเข้าไปจับจองกันได้
0: เจ้า
1: และโครงการที่2ก็คือดินทรัพย์สินเศรษฐีนั่นเองอยู่บ้านกุ3บาทเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับท่านใดที่ว่าเมื่อยกับความวุ่นวายอยู่ในเมืองแล้วเนาะอาจจะเห็นความแออัดในสังคมในเมืองเนี่ยอยากไปพักผ่อนย่อนใจวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สามารถไปจับจองที่ดินนี่ได้ที่วัดธรรมกลางธรรมชาติอากาศนี่ปลอดโปร่งใกล้ตลาดไปมาสะดวกทางนี่ก็ปูยางให้จนว่าฮอดดินผู้แหละทอดโครงการที่เพิ่นจัดสรรแล้วก็มีไฟฟ้าพร้อมใช้
0: เจ้า
1: หากว่าท่านใดต้องการเป็นเจ้าของก็ง่ายๆหน่อยเดียวเพียงแต่จ่ายเงินหาร้านกี่เพิ่นว่าก็สามารถเข้าไปปลุกสร้างเงินได้ในทันที
0: เจ้า
1: สะดวกสบายแบบนี้หากว่าท่านใดที่ว่าสนใจโครงการดีๆแบบนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5858-5833นั่นเองท่านผู้ฟัง
0: เจ้าพวกเรานำมาประชาสัมพันธ์เนาะเพื่อว่าหลายคนที่มีแผนอยากซื้อดินอยากจับจองไว้แบบนี้ท่านผู้ฟังซื้อให้ลูกให้หลานก็ดีเนาะหรือว่าอยากซื้อให้เป็นของขวัญตัวเองก็ได้เด้อเพิ่นก็มีโครงการดีๆท่านผู้ฟังโครงการดินจัดสรรเนาะจะเป็น2โครงการโครงการทับอิฐก็เป็นโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยทำกลางที่การไปมาหาสู่นี่สะดวกสบายอยู่ใกล้ตัวเมืองใกล้ตลาดใกล้ห้องหมอและโครงการที่2ก็คือสำหรับท่านใดที่อยากได้ดินสวนเนาะเป็นสายหักธรรมชาติแบบนี้ท่านผู้ฟังซึ่งเส้นทางไปหาดินจัดสรรนี่ก็บ่ใกล้บ่ไกลเด้ออยู่ทางบ้านกุสัมปาททางเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์
1: เพราะว่าดินตัวนี้นะเพิ่นก็เฮ็ดมาเหมาะเจาะสำหรับคนที่ว่าต่างบ้านต่างถิ่นมาอีกนี่หรือว่าคนในเมืองก็บ่เป็นอย่างเนาะที่ว่าอยากจะจ่ายในการซื้อดินมันไว้กับบ่เสียหายเพ
0: ื่
1: อเป็นการเก็งกำไรถ้าว่าผู้ใดที่มาแต่ต่างถิ่นอยากพาครอบครัวมาอยู่ในเมืองน้ำเพราะว่าเศรษฐกิจในเมืองก็อาจจะดีกว่าแล้วก็เข้ามาจับจองดินได้เพราะว่าเพิ่นก็มีพรให
0: ้
1: ก็อันนี้ก็ถ้าว่ามีเงินไขสะดวกก็สามารถติดต่อเพิ่นได้
0: เจ้าเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:46 นาทีเสียงเพลงก็พร้อมแล้วเนาะไก่เกินหัดจากทางแม่วันกำลังติดตามพับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ในนามเสียงเพลงกันเข้ามาเสียงเพลงนี้มอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนก็แล้วกันเด้อ

0: ับคำว่าสุริยะสุดท้ายของทางรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขาผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถรับฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org นั่นเอง
1: เจ้าไพเซโนจบไปแล้วเนาะหวังว่าจะเป็นอีกเสียงเพลงนึงที่สร้างความสุขความเบิกบานเมือนซืนก็ขอบใจทางลุงคำมีเด้อลุงบุญมีเนาะพึ่งใหญ่พวกเขาที่ว่าในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาและก็ขอบใจทางพ่อคำเล็กเด้อในน้ำเสียงเพลงสาวงามเมืองลาวแดฝั่งให้ทั้งแม่วันแม่มณีลาแม่จันทราแม่คำแม่บุเพียนแม่เพลงวังเวียงเบาสอนเบาเล่สอบแพงโดนแก้วและมิตรรายการทุกคนเด้อที่กำลังฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่เนาะเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการนี่ก็ผ่านไปไวไวเนาะดำเนินรายการบืดเดี๋ยวเบิ่งโมงเบิ่งเวลาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วสำหรับมีรายการท่านใดที่หับฟังเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ถามว่าเสียงเพลงใดเปิดบททวงบททันมีรายการใจอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้กันและกันเด้อเพราะว่าอิงใส่เวลาตามห้องทรงเนาะมีรายการทางรายการพวกเขาก็พยายามทยอยเปิดให้ตามคำขอที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงใดเปิดบททวงบททันมือนี่ก็จะเลื่อนเป็นมืออื่นก็แล้วกันเน
0: า
1: ะเ
0: วลา
1: เอาว่าส่งท้ายรายการนี้เสียงเพลงนี้คอยน้องคืนอุดมใสฝากไปทางพ่อปุ๋ยบ้านนาเราเด้อกำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมื้อๆนำกันคอยน้องคืนอุดมใสหลังจากนั้นใส่ฝนต้นน้ำเอ่ยฝนใสทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อน
0: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงแขวงบริคำไซปรึกษาหารือโครงการพลังงานแสงตะเวน100เมกะวัตต์เนื้อที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์140กว่าเฮกตาร์อยู่เมืองปากสันแขวงบริคำไซเสริมกองประชุมปรึกษาหรือเปิดกว้างระหว่างโครงการพลังงานแสงตะเวน100เมกะวัตต์และสุมส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการพลังงานแสงตะเวนและกลไกสินเชื่อกากบอนอยู่เขตบ้านน้ำเงียบและบ้านกล้วยอุดมเมืองปากสันแขวงบริคำไซจัดขึ้นเมื่อบรมนี้อยู่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงโดยการเป็นประธานของท่านสุขสาครบัวฮองฮองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบริคำไซพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการมีกำลังการติดตั้ง130เมกะวัตต์ถึงเนื้อที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์140กว่าเฮกตาร์คาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยได้ถึง197กิกะวัตต์ต่อปีใช้แสงโซลาร์เซลล์ประเภทโมโนซิสเตไรท์แก้ว2ด้านที่มีคุณภาพจำนวนทั้งหมด 211,700 แผงโครงการพัฒนาโดยบริษัทAPDL Solar Power จำกัดผู้เดียวร่วมกับบริษัท Closer Climates India Private จำกัดส่วนโครงการดังกล่าวได้รับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการร่วมมือกับขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อรับประกันว่าโครงการจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ลาวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นยกระดับพื้นฐานโครงรางและดึงดูดการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากลผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ยกหลายปัญหาสำคัญมาปรึกษาหารือและเปลี่ยนความคิดความเห็นระหว่างผู้พัฒนาโครงการและสุมสนเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจให้ทุกเป้าหมายเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยงจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสโกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดใน ในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วห่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานเสริมช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากห่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ
4: ์ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

0: lòng xa về lòng, chân hình hồn mà dám bằng. Không kịp lâu, chân hình châu thời điệu. Mình lấy cản, dù đi bị hẹn kịp thoát kịp thực. Mình thật phên thuyền phần, mình phên lấy cản thúc mơ đấy. Đã mà đi khóc ốc khóc chạy. Đã thằng อาจารย์เทคนิคทานสมสะอาดมาแต่เศร้าเอ๊มาทาโคศกขอบใจถึงทีมงานเด้ออยู่ร่วมกันไปเนาะ1ชั่วโมงในโอกาสดีๆมือดีๆอากาศโปร่งใสมื้อนี้ฮ้อนแต่เศร้าเนาะมีรายการเฮาโอ้ตื่นแต่เศร้ามา 7:00 นแดดพอปานมา 12:00 นตอนสวยล่ะฮ้อนเด้อย่ำเลยเนาะเดี๋ยวห้อนจก2 3มื้อแล้วก็ฝนตกอีกเป็นนั้นเลยนะยามาตัวน้องกินแกงบอนให้คันปาก
1: ว่าซั่น
0: ยาสิมาฝากลมปากไว้แต่ใจอ้ายบ่อยู่นำสุนตัวบ่ธรรมดาอันนี้มันคำคมจากทั้งผู้สาวเพิ่นม่วนๆกันคือเก่านะมีรายการเฮาออนไลน์หน้าใหม่เด้อแต่ละระยะนะเพราะรายการเฮานี่เป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามนำเสียงเมสเซนเจอร์เดี๋ยวมาแต่เศร้าเดี๋ยวปิดเสียงไว้ก่อนแล้วทีนี้ความลับมันสิแตกก็ยอกกันไปตามสไตล์โคโซกเบาไทยจัดเนาะมิดรายการบันเทิงไปนำเนี่ยข้อมูลดีๆนะสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีๆนะที่ได้มอบให้ในแต่ละมื้อนะประสานสมทบกับพนักงานของห้องการพวกเฮานะเพิ่นก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบางท่านก็โทรบ่ติดนี่โทรเข้าห้องส่งนี่ก็ถูกบ่ติดติดบางเทื่อก็บ่มีคนรับสายเพราะว่าบ่แม่นผิดเบอร์บ่กันติดแล้วมีตาโคสุกรับแน่นอนว่าได้มีรายการเฮานะเฉพาะเบอร์ห้องส่งเฮาหั่นล่ะแม่นเป็นเบอร์ต้องโตนะ0305787052 5787052เด้อโทรเข้ามาได้ในแต่ละมื้อออนไลน์หน้าไมค์ให้ได้มีส่วนร่วมนํากันนะ1ชั่วโมงกับบ่หลายแล้วก็พอได้เว้าได้ว่าก็พอได้เปิดเพลงสู่กันฟังสาระดีๆในแต่ละมื้อแต่ละวันก็เก็บมาเว้ามาว่ากันนะแน่แต่มันดีแน่แต่มันคักแน่แต่มีประโยชน์ต่อชีวิตการเป็นอยู่นะสภาพแวดล้อมสังคมต่างๆก็ศึกษาได้มีรายการเฮาหลายรายการได้หลากหลายซีซั่นหลากหลายรายการหลายความรู้นะเอามาเว้ามาว่ากันในสถานีแห่งสารลาวพวกเฮารายการลองลิสต์ได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักตามมากันเป็นโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนี่ผักส่วนนี้มันเป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าอาภรณ์เนอะซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางโรงงานเพิ่นเนาะต่อไปละแม่นห้านน้องฝ่ายไข่ดีนะบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจทั้งแบรนด์สบู่เจจอยนี่เด้อนะซึ่งได้รับการสร้างแบรนด์โดยลองลิสต์ของเฮานะขอบใจห้างเท่าพันโมบายโฟนอันนี้เป็นขายโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นนะอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาพี่น้องทั้งอุดมไซเด้ออยู่เมืองไซโทรศัพท์บ่ดีหน้าจอเสื่อมสัมผัสบ่อยากคักเวลาโทรและเสียงบ่แจ้งดีสากบ่อยากเข้าไวเบิดไวบางท่านก็สากเบิดคืนก็บ่เข้ามันเป็นน้ําหยังก็ไปแก้ไขเบิ่งทหารเฮาพันแปลงพร้อมอีได้เพิ่นฮักวิเคราะห์ให้ดอกว่ามันเป็นตาเปลี่ยนใหม่ระบอยตู้ว่าซั่นเด้พิ่นฮักว่าไปดอกนะมีไว้ให้เลือกมีทั้งมือ1แล้วก็มือ2 first hand และ second hand ซั่นได้นะเลือกเอาโลดท่านเฮาพันโมบายโฟนนะต่อไปห้านนางพิมพ์มาสอนอะไรมันขายเครื่องทรงเนอะอันนี้ก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการอยู่ตลาดหนองแมงดาอยู่ใกล้ๆกันห้านติดกันเลยนะแต่ละมือแขกบ่เข้าห้านก็ป้อนคอหยอกกันซั่นเด้ต่อไปแล้วแม่นขอบใจทั้งผู้อุปถัมภ์รายการแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของเฮาก็คือห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพ่อบางขอบใจทั้งห้านสาวเอ็งคนงามนะคนเมืองหลวงพ่อบางเมืองมรดกโลกเนี่ยนะคนงามเด้นางเอ็งเนาะเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมบ่พี่น้องเฮาอยากได้อาหารเสริมก็ไปเอาอยู่เนาะขอบใจเมตู้ยักษ์วะเมตู้ยกมันลืมบักมาเว้าหยอกตลอดเป็นตู้ยักษ์นะคําว่ายักษ์นี่เป็นตัวใหญ่ๆเด้แต่ว่าเพิ่นนี่เป็นแม่ยกเนาะแม่ยกคนธรรมดาคนมักม่วนขาลมดีเว้าม่วนตัวนี้ สบายดีเด้อตู้ยกเด้ออยู่ที่มีแห่งสิเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมหั่นของพวกเฮาเนาะพี่น้องทางบ้านทาลาดเมืองแก้วดมแข้งเวียงจันทน์ขอบใจอีกท่านหนึ่งก็คือแม่กูดพี่น้องทั้งแขวงเสียงขวงนะพี่น้องทั้งแขวงเสียงขวงแม่กูดนี่เป็นแม่เท่าพันเด้อมีรายการเท่าพันโมบายโฟนนะเด้นะอันนี้แม่กับลูกก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพวกเฮานะแต่ว่าแม่กูดนี่เป็นตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของยาหม่อง3สูตรอ่ะ3รส3สไตล์3แบบใหญ่น้อยกลางนะแม่นตลาดน้ำงำเมืองแปดแขวงเสียงขวงนะ2แม่ลูกแม่ตู้กูดกับเท่าพันนี่เป็นแม่ลูกกันเป็นลูกชายกุ๊กก็ดีใจนำนะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทลองลิสก็คือกลายเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมพร้อมทั้งเครื่องใส่ต่างๆสิเป็นยาม่องสิเป็นน้ำยาล้างจานโคศกเบาไทยก็มีนะมีหลายอย่างดนแล้วได้บ่ได้เว้าเรื่องน้ำยาล้างจานก็ได้นะก็มีนะมีรายการนะสนใจต้องการอยากได้เอาไปสมใส่เงินซานบ้านซองสโลแกนไปบอกว่าครอบครัวยุคใหม่ใส่ใจความสะอาดพุ่มตัวธรรมดาถวยวงสวงซ้ำอยู่ทั้งหลังเฮือได้เบิ้งเด้ออย่าไปกองขึ้นลายมันดนลายมือลายมันบ่อยากคักบ่ได้กินและล่างพร้อมเนี่ยบางคนที่กองไว้บัดล่างบัดเดียวเพื่อนเด้มีรายการล่างแล้วต้องเก็บ

ะนำเสื้อลูกแมงสาบก็เป็นพาหะนำเสื้อลูกแมงวันก็เป็นพาหะนำเสื้อลูกยุงก็มีทั้งยุงป่าและยุงบ้านยุงตัวลายและกับบัวลายเนาะยุงมันให้กลัวเสือเห็นบอกไข่ยุงลายคู่มือนี่นักนวงให้เบิ่งครอบครัวเฮือนสารแม่ยาวแม่เฮือนพ่อเฮือนประสานเด้อรายการลอลิพ่อเฮาเป็นรายการรักษาสุขภาพนะความงามต่างๆเน้นๆเรื่องของสุขภาพและหลักๆกันเนาะขายอาหารเสริมจำหน่ายอาหารเสริมก็ที่ว่าขายนี่ก็บ่อยากคักบ่ได้ว่าจำหน่ายซะเออจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามเนอะอาหารเสริมพวกเขานี่แหละมันมีอยู่6ประเภทอาหารเสริมอันที่1มาเลยมันบำรุงสายตามีรายการมีปัญหาเรื่องสายตาในปัจจุบันนี่แหละมันตามันเป็นได้ดวงตาตายคือเก่าอยู่ดวงตาคือเก่าแต่ว่าสมรรถภาพอยากลดลงนิดนึงเพราะว่าการเบิ่งเห็นบ่ชัดเจนเบิ่งแล้วก็ตามัวตาฟางคันเกิดอาการมีต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินต้อลมตามใหม่ผักส่วนนี้ก็เป็นมาดนตัวบริหารการดูแลบำรุงฟื้นฟูนะเบิ่งแยงนะที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นเรื่องของอาหารเสริมกับบวากันดอกอันนั้นไม่เป็นทางเลือกนะของแต่ละท่านที่จะเลือกดูแลสุขภาพแนวใดก็ได้ขอแต่ว่าให้ดีขึ้นดีวันดีคืนให้ส่วงให้เศร้าเด้อจักหน่อยได้มีรายการเฮาออนไลน์นะไหมฮะเด็ดๆอันนี้มันบ่าวสุมิตรพันโทมาแล้วแต่ว่าบ่ได้เปิดเสียงมื้อนี้เนาะพักข้าวทองอาโรเจนพาสจีโกพาสฟิกเซซีดับเบิลคลิกนะนี่มันอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทของทั้งลองลิดของเฮาพร้อมให้ข้อมูลทั้งหลังใหม่และหน้าใหม่เด้อกดสั่งซื้อได้เลยได้มีรายการที่เบอร์0209829-4228 9829-4228พนักงานทั้งห้องการลองลิสต์ประจำการและยามนี้พร้อมให้ข้อมูลเพื่อนมิตรแฟนรายการผู้ที่สนใจต้องการอยากดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมสมัยก่อนเนาะไปฟังเพลงก่อนในบางท่านก็อยากฟังเพลงก่อนจะเปิดหัวรายการเอาคึกคืนมวลซืนกันจักหน่อยเคยแดนไก่ไพ่เมืองซ่าอาจารย์บุญเกิดปะทะกับน้องสาวแสงดาวีผู้ใดยาวกันพี่น้องเขา

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสัญญาปัญญาโยบานเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี่แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: อ๋อโดย
1: อาการมันตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนต้นสติกินตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วมั่วแห้งว่าซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี้มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วเป็นว่าเฮาก็ตาเบื้องขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอกระดิกอกดีใจหลายๆภายหลังจะได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับครบอกครบใจนำบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พอเท่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลาลินดีอีหลี

0: ดีอีหลีประตูนี่ก็สร้างว่าก็ไปสัมผัสพันธุ์บอกคักนะบอกว่าเสร็จเว้านี่คักเนี่ยตัวนี้เนี่ยแค่แง้งนะไปเห็นมาละอายุประมาณเกือบ70ปีนะติบอกนะดนเราได้ไปหาเพื่อนทันยามนั่นแหละมันไปช่วงยามหนาวนะโอ้คักแท้คักว่าพี่น้องเฮาก็ได้เดินทางแต่เช้าฮอดค่ำนอนทางอีกก็โคกไปก็ได้ไปหาลูกค้าได้มั้ยเนาะไปสัมภาษณ์โอ้ยดีอกดีใจพี่น้องเอ้ยกินอาหารเสริมแล้วว่าใครขึ้นมาสิก็ดีใจน้ำเพิ่นเนาะมีรายการหลายๆท่านก็โชคดีเด้ว่าเรื่องการดูแลสุขภาพก็ได้มันก็บวกไปหลายแนวแด้เรื่องของการคลำคำแคบอาหารการกินไปน้ำแด้หรอกเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจในการเลิกทุกอย่างเลยคณะเขาเป็นพยาธิแล้วเลิกเออเลิกทุกอย่างแล้วเรื่องยาสูบเหล้าเบียร์แนวมันผิดสุขภาพอะไรมันตัดทุกอย่างเออมันต้องได้เข้าสู่ผ้าเหลืองบ่ได้มีรายการกระจิเบ้าแล้วก็ได้เนาะเออเขาต้องได้เฮ็ดได้ตัดสินใจเนาะขลำทุกอย่างนะเพื่อสุขภาพของเขาแล้วก็บางท่านนี่ก็ถือว่ายังบ่หันผ่านเพิ่นก็ว่าอดกินบ่ได้คิดยากอยู่บ่กินกระพริบตัวละนะก็พันสอบถามเด้อมีรายการกับอาหารเสริมแต่ละประเภทของพวกเฮาละนะอันนี้โกสุกก็ยกมาเว้าในแต่ละมือแต่ละมือเบอร์เอาเบอร์โทรศัพท์ให้นะที่เบอร์020-9829-4228เด้อโทรไปหาเพิ่นดิพนักงานถามว่าเอออันนี้มันลูกสาวกล้วยวะบ่เสร็จเออนี่ก็โทรไปหาเพิ่นพนักงานเฮาเนาะอยากได้อาหารเสริมเมื่อกี้นี่ไปฟังเพลงกันนั่นพี่น้องทั้งสัญญาบุรีคือเห็นประตูภูมิแขวว่องบ้านเกิดเพิ่นเด้ปัจจุบันนี้เดินทางมันพักอยู่ที่นครหลวงแล้วมาตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาอยู่พี่ล่ะมาติดสาวนครหลวงมาแล้วบ่เบื่อโอ้ตู้นี่ก็พอแล้วเออเปลี่ยนสายยามใหม่ประตูภูมิแขวว่องนะพี่น้องทั้งแขวงสัญญาบุรีก็ติดตามรายการของโฆษกเบาไทยหลายนะมีรายการอันนี้ก็สั่งซาได้เพราะว่าเบิ่งลูกค้าโทรมาถามแน่แล้วก็ยังมีตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมเฮาอีกสัญญาบุรีก็มีเนาะเพราะว่าสัญญาบุรีนี่เป็นต้นตำรับเลยแหละเกี่ยวกับเรื่องของบุญประเพณีเนาะที่ยิ่งใหญ่บ่คือไผและก็บ่ไผเคยเนาะก็คือบุญประเพณีบุญสร้างในรายการสร้างหลายอีหลีมีรายการเฮาบ่แม่นเรื่องธรรมดาเนาะบุญสร้างแต่ละปีนี้เพิ่นจัดนะเพิ่นจัดขึ้นนะเพิ่นจัดขึ้นคือบุญประเพณีเอิ้นว่างานบุญสร้างงานบุญสร้างแขวงสัญญาบุรีนะก็คือการทำพิธีเรื่องของเอิ้นว่าทางจิตวิญญาณนะที่สำคัญในของทางฮีดของประเพณีก็คือการบ่าสีสู่ขวัญสร้างการบาสีสู่ขวัญสร้างเพื่อเป็นสิริมงคลมีรายการเนาะบุญสร้างเนาะท่านใดที่เคยไปก็สิฮู้ใครที่บ่เคยไปก็โอ้อยากไปเห็นไปเบิ่งก็ไปเนาะก็บ่ได้ไกลดอกนะก็บ่ได้ไกลสัญญาบุรีเฮาเด้หมอๆเนาะคือรถไฟเป็นลงหัวบางขี่รถโดยสารไปฮอดสัญญาบุรีกับมัน2ชั่วโมงนะมีอะไรกันเด้อก็ปลิ้นไปยามกันนะบางทีก็มีพี่มีน้องมีเพื่อนมิตรสหายนักท่องเที่ยวไปลิ้นไปยามจากคู่จากเห็นกันไปพากันไปเนาะบางทีก็เห็นเพิ่นสร้างกันเป่งๆโอ้ยจากเห็นบุญสร้างนี่ไปก็เห็นแท้สร้างโอ้ยหลายเลยมีอะไรกันเด้อท่านอาจารย์บุญเกิดกับน้องสาวแสงดาววีเพิ่นมอบให้มากินฮับสายหน้าไม้กันก็มีการเด้อโทรกันนำๆจะแต่ว่าบ่ได้เปิดเสียงถ้าเปิดเสียงนี่เสียวผู้ปันนั่นนกเสียวขึ้นกินหมกตุ่มสบายเอากดมาใหม่บังด้วยเออกดมาใหม่เวลาการเฮาเอ้ยครับสายรุดกับสลับบัดนี้เนาะอ่ะเข้ามาเวลาการเฮาน่าจะในกระฮอดยามหนาวแล้วเบิดเดือน9เดือน10นี่ก็เริ่มแล้วเด้ตื่นเช้ามามีหมอกจะเล็กจะน้อยได้ในยามนี้ก็ได้รักษาสุขภาพเด้อพ่อตุ่มเมตตาเฮา สบายดี
1: สบายดี
0: จ้าสบายดีตู้สบายดี
1: อันแม่ว่าวานี่พอดี
0: ว่า
1: เจ้าส่งมาให้มื้อนี้แหละลูก
0: หั่นละบ่น่ะเออขอบใจอีแม่คันติดตามรายการลูกแล้วก็โทรมาขอเพลงออกหน้าใหม่อีแม่ออกหน้าใหม่พอได้ตอนนี้แม่น่ะเออ
1: โอ้ยอย่าลืมนะอีแม่ขอไว้เตวานนี่คุณ
0: อันเว้าใหม่เบิ่งดูอีแม่เว้าใหม่
1: เอาเพลงอันนั้นเลยลูกอย่างก็ฝากใจหาสาวแสนสวย
0: เอออาจารย์จัดเพิ่นเลยเด้ออภิคออันนั้นเมื่อวานนี่อันอีเมเพิ่นสั่งอาหารเสริมอีเมอันนั้น
1: อันน้องห่วงอันบ่เอา
0: อันของอาจารย
1: ์
0: ดร.คำพันธ์บ่
1: ดร.คำเฟื่อน
0: เออดร.คำเฟื่อนเออดร.คำเฟื่อน
1: จ้าว่าอันท่านนางใสสะอาดขายใหญ
0: ่โอ้ท่านดร.คำเฟื่อนนี่เป็นครอบครัวท่านนางใสสะอาดเนาะจ้าจ
1: ้า
0: จ
1: ้าเรื่องชาวแ
0: ก่งตรงนี้โอ้บทธรรมดาเลยข้อมูลสัก
1: จิตแล้วแม่มากเนื้อห้องทำนองเพลงโอ้ย
0: ว่าสาวแสนซุ้มโอ้ก็งามนะเนาะงามด้วย
1: เออ
0: นั่
1: นแหละ
0: เจ้า
1: เอา
0: อันส
1: ิ้
0: น
1: สิ้นก็คือสิว่าได้อยู
0: ่ได้อยู่ดอกเนาะได้อยู่ลูกสาวเพิ่นว่าจะได้พนักงานเพิ่นส่งให้
1: แม่ๆๆ
0: เจ้า
1: ฝากบานนี้เพิ่นว่ามื้อนี้สิได้แหละว่า
0: เจ้าขอบใจแม่ที่อันน่ะ
1: แม่ก็อยากลองกินลองเบิ่งแม่ก็กินหลายบริษัทอยู่
0: เจ้า
1: เจ้า
0: จะยินดีแม่ยินดีจ้ะ
1: เอา
0: โดยๆครับจ้ะ
1: เด
0: ้
1: อ
0: โดยขอบใจ
1: ก่อน
0: โดยขนาด
1: เป็นเบาม่วนเบานัวคือสิบ่กินลูกกินเมียเนาะ
0: สร้างบ่ใช่ก็สร้างว่านะจักก็ได้
1: เออสร้างว
0: ่
1: าคนปากหวานนี่ส่วนหลายนะเจ
0: ้
1: า
0: โอ้ยเนาะ
1: เจ้าตู้เดี๋ยวอ
0: ันท้าทายอีแม่อยู่บ้านก็เดี๋ยวก็ลืมบ้านแสนซุ้มวะ
1: บ่อยู่เมืองคนห้องแหละอยู่บ้านแปะเดียวกันนั่นแหละ
0: บ้านพี่
1: เ
0: ด้อเ
1: จ้าเมืองคนห้องก
0: ็เออสาวเมืองคนห้องนั่นนี่เนาะสมพอว่าเว้าเททุ่งเฮาล่ะบ่เนาะเออๆๆซั่นน่ะเอาขอบเจอ
1: นั่นแหละเอา
0: จ้าๆ
1: กันได้ลูกเด
0: ้อเออคันได้เว้าแล้วก็ม่วนเมื่อหน้าก็โคสุกก็ได้นะฮักแพงกันนักมิตรรายการเฮาสิเป็นเฒ่าหรือแก่หนุ่มหรือสาวสิเป็นอนุสนปัญญาสนเด้สิเป็นเพื่อนมิตรแฟนรายการรุ่นใหญ่หรือรุ่นพ่อรุ่นแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆเป็นนับถือบ่ได้ข้ามบ่ได้ข้ามกันเนาะให้เกียรติแต่ละขั้นนะอันนี้เป็นรุ่นแม่หักแม่แพงของทางโคศกโทมลินมะยามก็ขอไว้ใส่พอให้แม่แข็งแห้งนะแม่เด้อกินอาหารเสริมจีโก้พาสกับบำรุงสายตาสบายดีจ้ะ
1: สวัสดี
0: จ้าสบายดีอ้าย
1: มักพาวเฮาม
0: ันยิ่งแกยิ่งมันหันวะเออ
1: คงก็สวัสดีครับแคปเจ้าแม่หอมแปด
0: เจ้า
1: อาดาขอบเล่บังสังทอง
0: เจ้า
1: ลูกเสียงสายที่เหมือนเก่าที่เดิมของมด
0: ใน
1: สติหา
0: ซะโดย
1: พิเศษจะเขางาม
0: เจ้า
1: ร้อนๆนะมันเบ้อ
0: โดยขอบใจไอ้เบาเลี้ยงไก่ตี
1: สบายดี
0: ที่แรกว่าเพิ่นเมาเนาะเออก็ขอโทษขออภัยน้ำตอนเป็น FC ใหม่ๆคนเราว่าเพิ่นเบิดไปหลายบุกบัดล้มไปล้มมาว่าเพิ่นตั้งเว้าเป็นจังซั่นเอ้ยขอโทษขออภัยนะไอ้เบาเลี้ยงแก่ตีเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้กินเหล้าเด้อตอนเช้าว่าซั่นเนาะเฮ้ยกูสุกฟังแต่เสียงเนาะคือว่าเพิ่นเบิดไปหลายแป๊บเติบบ่แล้วที่จริงมันบ่แม่นจ้าสายต่อไปทั้งเบาอันนี้เบาอันนี้แม่วอนบ่นี่
1: ได้ด
0: ี
1: เนาะ
0: ลูกเนาะเอ้ยเด้อสิบ่จื้อพี่น้องทางบ้านน่ะตาลจักก็ว่าไปเนาะ
1: ค
0: ือ
1: ว่าสิลืมแม่แล้ว
0: บ่ลืมพ่อลืมแม่ดอกผู้เด้อกินอาหารเสริมของทางล่องลิดเท่าและแข็งแฮงเว้าม่วนบ่ทุกคนนั่นล่ะบ่นะ
1: อ
0: ัน
1: อย
0: ่
1: าลืมแม่ได้ลูกยังบ่ลืม
0: แม่ยัง
1: บ่ลืมล
0: ูกเออบ่ลืมบ่มีมือลืมมีแม่ดอก
1: ลูกไผก็สิงามกันเนาะ
0: โอ้ยอีแม่อย่าไปว่านั่นทอดเนาะเออ
1: ลูกคนงามนี่ก็ต้องได้มีคนงาม
0: เจ้า
1: เสียงจะม่วนเบานวลหูบ่ให้บ่ผิดบ่เถียงก็จะเคือคุณน่ะลูกนี่นะเบิ่งลูกนี่นะ
0: ว้าโอ้ก็สร้างว่าแท้ว่าจักก็ได้เนาะเอ้าอีแม่จะฟังเพลงพี่เด้อมื้อนี
1: ้ฟังเพลงอันมักผัวเขาเว้าแฮงบ่ได้เด้อ
0: มักผัวเขาเว้าแฮงก็บ่ได
1: ้เ ฉันบอกแทนไม่เมียเขาพี่ได้ยิน
0: จะไปมักผัวผู้เด้อละบัดนี
1: ้เออทำนองเต็มหูผมมันมักแท้ดอกมักถึง
0: ระวังอีพ่อบอลตบหูเด้อพ่อม้อยบนหินมันตบกูหูก็พ่อบอลก็ได้ไปเอาท่านหน้าดำหน้าแดงมาให้ลมผู้เบ้าเสยอยู่บ่ได้ก่อนะเอาฝากเลยฝากเลยเอาฝากฝากซะ
1: ฝากเด้อ
0: จ้าจ้า
1: ฝากให้แม่มณีลาพร้อมด้วยขวัญใจเด
0: ้
1: อ
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: แม่ทำพร้อมด้วยขวัญใจ
0: จ้า
1: แม่จันทน่าก็พร้อมด้วยขวัญใจเด้อ
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: เอาเป็นนนแก้วพร้อมด้วยครูฮักเด้อ
0: โดย
1: และกับสาวอ้อยสาวคำบาง
0: เจ้า
1: สาวครูบุญแล้วก็ลุงภูคำ
0: จ้าจ้าจ้า
1: แล้วก็แม่เพ็งวังเวียงเด้อ
0: เจ้า
1: วันสองแม่วันเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็ตู้คำผง
0: เจ้า
1: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายเด
0: ้
1: อ
0: โดยขนาด
1: ไหนแม่เต็มพร้อมเด้อ
0: เจ้าแม่เต็มทางเดินแล้วบัดนี้
1: แม่เต็มคุณอาบอทางบ้านแม่ตู้สี่คุณอาบล่องนี่ไปยุ่งเวียงคุณแล้วดีนี่นะ
0: เราก็เต็มอยู่วะ
1: เออเราก็ตื่นตู้ตู้แม่ตู้เต็มเลยแม่จะสร้างห้องนะลูกจะได
0: ้เออก็จะว่ากระถามไปแล้วว่าคันเราบ่เต็มก็ว่าก็ว่าบ่เต็มว่าเต็มก็ว่าเต็มตัวเดียวเนาะอ่ะอ่ะกับเจออีแม่เนอะอยู่ดีมีแฮงจ้าจ้าโดยโดยโดย
1: ควันวอนหูอีแม่เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจจ้า
1: ชอบอยู่เสมอเด้อ
0: โดยเจ้าเจ้า
1: สบายดี
0: สบายดีโอ้ยลมกับพ่อกับแม่และมีความสุขอายุมันขวัญยืนเด้อแม่ฮักแม่เพลงพ่อเพลงทั้งหลายอ่ะก่อนจะไปฟังเพลงทั้งอาจารย์สมมิตรเพราะว่ามาแล้วเมื่อกี้อ้าตอบผู้คนใจน้อยเจ้าสบายดี
2: สบายดีเราอุทัย
0: เจ้าโอ้ยโทรนำ
2: โ
0: ดยได้แล้วเว้ามา
2: บักเกินเกินน้ำตาเด้อ
0: เว้าไม่บ่อยากแจ้งปันใด
2: บักเกินเกินน้ำตา
0: บักเกินเปื้อนน้ำตา
2: โดย
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าม
2: อบให้สาวมณีลาแล้วก็แม่จันทนาพ่อทองแล้วก็ในคำนั้นเรียนเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: อาณาสาวแพงเด้อ
0: โดย
2: กษัตริย์อุบลบ้านชนโฮมเด้อคุ้มซีเด้อ
0: เออบอกผิดกัดพร้อมอีก
2: แล้วก็มอบให้สาวฟรีอยู่บ้านดำชิดเมืองนาแลเด้อ
0: เจ้าสาวเมืองนาแล
2: เด้อลืมไปได้เปล่าชกจีวันเอาไปเด้อ
0: ขอบใจเด้ออาจารย์สุมิ
2: ตรมีแห้งสมดีสบายดี
0: ขอบใจนะอาจารย์สุมิตร FC แฟนรายการเฮานะก่อนจะไปฟังเพลงมีรายการเฮานะเดี๋ยวเบรกต่อไปจะออนไลน์นำไมค์กันใหม่นะก่อนจะไปฟังเพลงนี่นะแม่นสิเว้าเรื่องพญาติยิงนั่นหนึ่งนะพวกเฮามีจำหน่ายเด้อเรื่องของการดูแลภายในเรื่องของสุภาพสตรีจะเป็นสาวหนุ่มกำลังเติบใหญ่ขึ้นมานะบรรลุนิติภาวะขึ้นมาแล้วเด้อกำลังดูแลตัวเองทำเรียนศึกษาเนาะการเคลื่อนไหวเนาะต่างๆการไปกันมาคบค้าสมาคมเกิดมีความหักความเพลงกลายเป็นแฟนกลายเป็นสู้เป็นสาวกลายเป็นผัวเป็นเมียกลายเป็นพ่อเป็นแม่ในจุดบัดนี้เนาะก็เริ่มต้นจากความหักจากความผูกพันนะบัดนี้ละแม่นปัญหาเรื่องตามมาก็คือสุขภาพของผู้เกี่ยวแต่ละท่านมันก็บ่คือกันเนาะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องทางภายในอยู่ใส่ภายในสองคอท่านเนาะมีรายการท่านพันก็บดลูกคนละไปเนาะเพราะว่าจุดนี้จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายมีรายการเนาะจะมีการปะทะจะมีการหุบถูจะมีการขับเคลื่อนของเสียระบายของเสียออกเป็นประจำทุกมือนะเฮาต้องได้รักษาความสะอาดกวดเช็คละเอียดนะเพื่อป้องกันนะอาการแทรกซ้อนต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมาในอนาคตหรือว่าอยู่ในปัจจุบันภาคส่วนหนึ่งเป็นมาแล้วนะย้อนความหูเท่าบ่ถึงการย้อนความประมาทย้อนบ่มักดูแลตัวเองย้อน บ่เป็นห่วงสุขภาพเจ้าของก็ปล่อยวางไปเวลาผ่านอาการก็ผ่านหลายขึ้นใหญ่ขึ้นป่วยขึ้นหลายขึ้นแห้งหนักเมื่อหน้านักน่วงได้มีรายการเฮาทางในมันเบิ่งบ่เห็นมันต้องได้ดูแลเนาะปัจจุบันนี่มิตรรายการเฮาทางสุภาพสตรีมีอาการแนวใดอาการแสบๆคันๆประจำเดือนปกติบ่เข้าสู่วัยทองแล้วบ่อายุจักปีแล้วคัน45ถึง50ปลายขึ้นไปก็ถือว่าฮอร์โมนของเพศหญิงก็เริ่มลดน้อยถอยลงความแตกต่างระหว่างตอนเป็นสาวกับตอนเข้าสู่ภาวะวัยทองมันก็ต่างกันจิตใจก็งุดงิดใจหายง่ายวื้อหมึนใดพอตบก็ตบพอด่าก็ด่าเนาะใส่แสงตาด่าก็มีบางท่านก็ได้หมึนเฮาให้จังซั่นจังซี่อารมณ์บ่ดีแปรปวนเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวเย็นยามมวนก็ว่ามวนสุด 800,000 แลนก็ได้นะคันยามบ่มวนก็เป็นเหงาโธ่บ่ธรรมดาอารมณ์เด้อภาคส่วนไวทองเขาต้องได้เข้าใจจังซั่นเนาะภาคส่วนหนึ่งมีกิจกรรมแล้วเจ็บท้องน้อยจองเจ็บท้องน้อยบ่ทันได้เกิดอาการอักเสบฉีกขาดเปิดเป็นแผลทะลอกภาคส่วนหนึ่งมีอาการติดเชื้อจากแบคทีเรียย้อนอย่างย้อนการไปทายเบาอยู่ตามสุขอนามัยบางบ่อนบ่สะอาดเนาะบางบ่อนก็ถือว่าบ่ได้รับการอนามัยบ่มีการฆ่าเชื้อบ่มีการล้างสะอาดไปติดเอาเนาะก็มีเพศหญิงติดง่ายเลยนะไปเอิ้นไปทายบอกทายเบาตามห้องน้ำสุขอนามัยต่างๆต้องได้ระวังต้องได้เบิ่งเด้อสวัสดีติดคนบ่เคยตกข่าวก็เป็นตกข่าวได้ไปลิ้นบุญมาไปลิ้นบุญเฮือนเสี่ยวมาว่าไปลิ้นบุญเฮือนเสี่ยวมาแล้วว่ากูละคันแท้ว่าว่าเซ็ดนี่อะไรบอกไปติดเสื้อแบตเตอรี่มาแล้วนะโอ้อันตรายนะมาหาลองฤทธิ์บรรยากาศเนี่ยโคซุกจะแนะนำซื้ออาหารเสริมดูแลสุขภาพพญาติยิงเฮานี่แหละนะมัดใจสามีนะมันฟิตมันหัดไหนดับกินได้ดีช่วยให้มีลูกง่ายอีกเติมอีกแฮงคักประเด็นได้บางท่านนี่ก็อยากมีลูกกับบ่มีไปเซ็กไปกวดเบิ่งกับว่าเป็นน้ำเจ้าแหละไอ้เป็นน้ำข่อยนี่แหละเป็นน้ำพ่อมันนั่นแหละไอ้เสร็จเป็นน้ำผู้หญิงก็เป็นน้ำผู้ชายไอ้เสร็จเถียงกันอยู่เลยนะอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงในการพิสูจน์เรื่องของแซนตลาดมันก็บอกคือคนเฮามันต้องอะไรนะมีลูกยากก็ลองเบิ่งมีรายการบางคนก็มีลูกดกพวดหัวปีท้ายปีออกมาแล้วนี่ถ้าคุณป้าไปหนึ่งทางนี้ได้2เดือนออกไปอีกแล้วโอ้อันต้องได้เบิ่งเนาะต้องได้มีการควบคุมการกำเนิดเด็ดออกมาหลายมันก็บ่มีแนวสิเบิ่งสิเกลือกันเด้ออันตรายเด้อมีรายการเฮาเบิ่งสภาพครอบครัวเศรษฐกิจทางน้ำแดงแล้วก็จะเอาลูกเอาเต้าก็ได้ก็เอาหลายเกินพิกัดโอ้มันก็ได้วัดใจผัวเพราะแล้วมันสิรอดหรือบ่รอดมันสั่นได้มีรายการเนาะดูแลสุขภาพให้มันดีเรื่องสุขภาพสตรีมีอาการใดๆก็อย่าเบิ่งคักแล้วจึงตัดสินใจนี่ก็คืออาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกซื้อว่าดับเบิ้ลคลิกเป็นแคปซูลนะรับประทานเป็นประจำเด้อป้องกันดูแลอินปัวเด้อเกี่ยวกับเรื่องพยาธินิ่งอย่าลืมเราใส่ใจสุขภาพผัวขับรถฟังไปและได้เบอร์โทรศัพท์ซื้อไปให้เมียอยู่เฮือนกิน020-9829-4228 9829-4228โทรเลยมีแล้วกันจัดส่งฟรีทั่วประเทศเออจากใจสาวแสนซุ่มมาแล้วพี่น้องเฮาขับห้องโดยศิลปินลาน้อยแก้วมณีนะ

0: ทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจับปิ่นต่อห่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไส้ศิวรวงอายุ78ปีอยู่บ้านดันคำเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงยังจันทร์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันอกหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงซบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไว
2: ้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเท่าไหร่แน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้นะก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนำว่าตามการโฆษณาแท้ราคาสำนี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเขาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ท่านเขากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเขาได้ขอขอบใจนั่งทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
3: กันจังสั้นประตูนี่ก็ว่าวคักเออขอบใจหลายๆที่ได้เปิดเคสสัมภาษณ์ออกสู่ให้แกมิตรทักแฟนเพลงได้รับชมรับฟังนำกันอาหารเสริมจีโก้มีในการเอาบำรุงสุขภาพดูแลบำรุงเรื่องของกระดูกสร้างให้มวลกระดูกนี่แข็งแรงเด้กระดูกเขาแข็งแรงนี่ส่วนหลายผู้สูงอายุเฮานี่กระดูกจากพลอยจังหน่อยล้มพลาดซื่อๆนี่แข็งกระดูกแตกหรือว่าหักก็มีสิ่งที่บ่คิดว่ามันสิหักก็หักเพราะว่ากระดูกผู้สูงอายุเฮานี่มันจะพลอยเนาะแตกหักง่ายเด้อกินอาหารเสริมจีโก้นี่บ่แม่นว่าอันน่ะเพิ่นว่าบำรุงกระดูกป้องกันอาการที่มันจะเกิดอุบัติเหตุในอนาคตเฮาบ่ฮู้ดอกว่ามันสิไปเกิดมื้อใดเนาะบ่แม่นว่าท่าให้มันหักแล้วจะค่อยมากินบ่แม่นเด้กินป้องกันไว้เป็นอาหารเสริมกินคือกินข้าวกินน้ำเป็นวิตามินเติมเต็มเข้าสู่ร่างกายสารอาหารที่หักขาดหายไปบางท่านกินบ่เพียงพอเนาะวิตามินแคลเซียม5หมู่ตามหลักโฆษณาการนั่นกินบางเทื่อก็บ่ได้บำรุงกระดูกผู้เฒ่าผู้แก่นี่ก็กินไว้เด้อจะท่ามันหักก็ได้กระดูกบ่แม่นได้บ่ได้ก็เราต้องได้ป้องกันบางทีสิ่งที่บ่เป็นตะเจ็บก็บ่เจ็บบ่ตะหักก็บ่หักอันนั้นแหละก็คือการกินอาหารเสริมบำรุงสุขภาพบำรุงกระดูกจีโก้สร้างให้มวลกระดูกนี่แข็งแรงขึ้นพักส่วนที่มักเจ็บหัวนี่ตื่นเช้ามาเจ็บหัวเจ็บหัวย้อนนอนน้อยเจ็บหัวย้อนกินแอลกอฮอล์เจ็บหัวย้อนการเสพสิ่งเสพติดเจ็บหัวย้อน คิดหลายอยู่หน้าเวียนะก็มีประเด็นใหญ่ๆเฮากะเบิ่งว่ามันเจ็บหัวแบบใดพักส่วนอาการหายใจฟืดแน่นหน้าอกหัวใจสั่นผิดปกติยกมือขึ้นนี่มือนี่สั่นดิบ่อยากเถียงเลยบ่แม่นว่าย่านผีบ่แม่นว่ารถอย่างตื่นตกอกตกใจหรอกยกขึ้นมานี่มือนี่สั่นดัดเนาะมันเป็นหยังหัวใจเต้นไวหายใจไวกระทันหันอันตรายเด้อจีกู้เฮามีคำตอบให้ในการบำรุงสุขภาพช่วยทานนอนหลับดีหลับลึกหลับแจ็บนะกินข้าวแซ่บนอนหลับเด้เห็นบ่กินข้าวแซ่บนอนหลับสุขภาพก็แข็งแรงนะเป็นไขมันก็ถือว่าก็จะลดลงนะลดลงแต่ละน้อยแต่ละน้อยกินกับ1 2กับไปสั่งซาบึงอู้ไข่ขึ้นหลายพยายามกินสืบต่อบางส่วนหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องของธาตุน้ำตาลตกค้างในเส้นเลือดสูงอันนี้ก็ได้ช่วยให้ธาตุน้ำตาลลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติเด้เห็นบ่ก็หลายๆอย่างมันก็ดีจิโกพลัสเด้อพอพันสอบถามและสั่งซื้อได้นะที่เบอร์020-9829-4228เด้อ9829-4228นะเป็นเบอร์ทั้งบริษัทแล้วก็เฉพาะภาคส่วนที่มี Facebook นะอาจจะเบิ่งในเพจของทั้งลองลิดเพิ่นก็มีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาพิมพ์ที่หน้า Facebook หั่นนะลองลิดสุขภาพดีนะก็เข้าไปซื้ออาสั่งซื้อกันในเพจก็ได้บ่เป็นหยังมีเมสเซจเจอร์มีข้อความกดกันมาหรือว่าอยากเอาน้ำโคซุกก็ได้บ่เป็นหยังเอาน้ำอีตาโคซุกนี่มันจังเว้าง่ายได้ว่าซั่นก็มีเบอร์ก็020 5เลข8ใน3ตัว9850 5เลข8 3ตัวเด้อ9850หรือว่า5888 9850เบอร์ WhatsAppกระแซดได้โทรได้มีรายการเนาะเนอะมาได้เรื่องเฉพาะเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพต่างๆเนาะงวกหน้างวกคอเบิ่งเห็นเวลาแล้วว่าสิเบิดแล้วว่าเสร็จเนาะยังเหลือเพียงแต่6นาทีที่ก่อนที่จากกันไปก็จะได้อำลาพาจากผู้ลุงแม่ป้าอ้าวผู้นอนฟังหรือว่านั่งฟังอยู่ตอนนี้เด้อมื้ออื่นต้องพบกันใหม่ซะเนาะบทเพลงที่ขอมาบางบทเพลงก็ยังบ่ได้ฟังก็บ่เป็นหยังดอกเพราะว่าต้องได้เว้าได้ว่าเวียกงานเฮานำแดขอบใจผู้อุปถัมภ์ทุกๆท่านนะจะปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงนี่แหละแม่นเมื่อกี้นี่แม่นสาวตาจีขอมาเนาะเพลงอันนั้นแห้งเฒ่าแห้งนัวนี่เลือนเป็นมืออื่นเด้อตาจีเด้อมื้อนี้บ่ทันเนาะสิเปิดเพลงต่อไปนี่มักพวกเขาเว้าแห้งก็บ่ได้ว่าซั่นเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ปิดรายการขอมาหลังจากบทเพลงนี้จบลงแล้วนะข้าพเจ้านะพร้อมทั้งทานสมสะอาดอดีตหมอลำเก่าจะได้อำลาพาจากกันซะก่อนนะมีรายการเอาเปิดเพลงไปรถอาจารย์เดี๋ยวจะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการไปทำขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักจัดจำหน่ายอาหารเสริมความงามหับสร้างแบรนด์สินค้าเป็นผู้สรรสร้างรายการและเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทร์ขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนเมืองไสแขวงอุดมไสตลาดหนองแมงดาขอบใจห้านนางพิมพ์สอนเครื่องทรงและเครื่องย่อยตลาดหนองแมงดาเมืองไสแขวงอุดมไสขอบใจแบรนด์สบู่เจ็ดจอยขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งน้ำโซ่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซ่บสองไอ้น้องขอบใจตัวแท้จำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแท้จะไม่อาหารเสริมห้านขายยาเมยกบาทราชเมืองแก้วดุกขอบใจตัวแท้จำหน่ายยามองลงลิสตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเชียงขวงห้านเมกูดนะนั่นก็คือผู้ทำรายการและตัวแท้จำหน่าย ขอให้ความสุขสุขดีจงบังเกิดในแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจะดังคนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวต้นสมงเมื่อวันนี้คำมวลของลาวและแขวงกวงจิของเวียดนามลงนามบันทึกมอบหับพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมต้นปลายสามัญชนเผ่าอยู่บ้านโพนสะอาดเมืองมหาดไซแขวงขมวนต่างหน้าฝ่ายลาวมีทานมันยืนขินสมรรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนทานวันทวีสานุวงศ์ว่าการหัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงทานเสียงจันทร์สามุนตีประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมหาดไซและฝ่ายเวียดนามมีทานนางเหวียนทิเฮืองยางห้องหัวหน้าแผนกพัวพันต่างประเทศแขวงกวงจีพร้อมด้วยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการก่อสร้างโรงเรียนดังกล่าวนี้มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 37,268 ตารางเมตรมีมูลค่าในการก่อสร้าง183ตื้อ200ล้านดงมีทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลเวียดนาม179ตื้อ750ล้านดงและทุนสมทบจากฝ่ายรัฐบาลลาวจำนวน3ตื้อ450ล้านดงประกอบมีห้องเรียนทั้งหมด28ห้องมีพนักงานครูอาจารย์ประมาณ100คนและสามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 1,752,000 คนเพื่อรองรับนักเรียนจาก5เมืองตะเวนออกของแขวงขมวนประกอบมีเมืองมหาไซยมวราชนากายบุรพาและไซบัวทองซึ่งรับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทลงทุนการค้า PSC จำกัดโดยจะให้สำเร็จการก่อสร้างห้อยส่วนห้อยในวันที่30สิงหาคม2018จบข่าวเดชอดุลแก้ววิไลอ่าน
2: รายการอค MOIC สื่อสาร
3: รายการอค MOIC สื่อสาร
2: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการอคสื่อสารท่านกำลังติดตามฟังรายการออกโค้ดสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz

0: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแบนกงจักการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาครวมศูนย์โครงเขตเวียดการอุตสาหกรรมพลังงานบอเฮและการค้าในขอบเขตกว่าประเทศ
1: ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและนิติกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการออคอสื่อสารวารสารอุตสาหกรรมและการค้าลาว Facebook Fanpage ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ moic.gov.la
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเคยถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือบริการบ่ในฐานะผู้สมไส้ท่านมีสิทธิ์ได้รับสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรม
1: ถ้าพบเห็นการเอาเปรียบสินค้าหมดอายุสินค้าปลอมแปลงหรือการโฆษณาเกินจริงอย่าปล่อยผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมปกป้องสิทธิของท่านและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกรุณาโทรแจ้งหรือติดต่อพัวพันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1510
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: สบายดีเด้อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน
0: เจ้าสุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการออคอสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมการค้าสื่อสาร
1: พบกันทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น.และ 12:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ยังออกออนไลน์เนาะเห็นหน้าได้ยินเสียงไปมาห้องกันมื้อนี้อนุรักษ์ป้อมโดยเอบันงาหับนาทีดำเนินรายการสุทันฟัง
0: เจ้ามาพบกันในรายการอาทิตย์นี้ก็เช่นเคยยังมีข้อมูลดีๆมาเว้ามาบาต่อบรรดาท่านสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่แล้วโอ้อยากจะประกอบส่วนในการจัดทำรายการร่วมกับโฆษกทั้งสองก็สามารถโทรเข้ามาได้กับหมายเลขโทรศัพท์0305787052หรือว่าจะผ่านเข้ามาทางช่องทางออนไลน์หลักๆเลยก็คือทางเพจ Facebook ของทางรายการพวกเรากับรายการออกข้อสื่อสาร
1: ซึ่งก็มีข้อมูลข่าวสารที่ปิ่นอ้อมที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้ามาโอล้มสู่กับมีรายการฟังในมื้อนี้เนาะถ้าท่านใดที่กำลังรับฟังอยู่แล้วมีความสนใจว่าอยากฮู้เกี่ยวกับเรื่องงานใดเนาะเป็นการประกอบความคิดความเห็นเข้ามาหารายการของพวกเฮาก็ได้รายการพวกเฮาเองก็พยายามเอาข้อมูลที่กำลังเกิดขึ้นทั้งเวียกงานหลายๆเวียกงานที่เกี่ยวกับกระทรวงนี่แหละมาอุดมสุขกันฟังหรือว่าส่งทางที่ท่านจะติดตามข้อมูลข่าวสารนอกจากรายการเฮาก็แม่นเพจ Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมรายการค่ะ
0: เจ้าซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านๆมานี่เฮาก็ได้เว้าข้อมูลไปให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้นํากันนะก็มันก็มีหลายสมควรแล้วแต่ว่าในนี้เองเนาะบรรดากลุ่มต่างๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ก็ยังมีหลายกลุ่มอีกได้ที่เฮาเอามาให้ข้อมูลแต่ว่ายังบ่ทันครบถ้วนเพื่อซึ่งมื้อนี้ก็จะเป็นอีกมื้อนึงที่จะเอาข้อมูลน่ะมาเว้ามาว่ามาบอกต่อบรรดาท่านเพราะว่าแน่นอนล่ะถ้าเว้าถึงว่าบรรดากลุ่มต่างๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีหลายกลุ่มแล้วก็มีพลบทบาทที่แตกต่างกันเนาะบรรดากลุ่มต่างๆนั่นเนาะและซึ่งมื้อนี้แม่นเฮาอยากจะมาเว้าเกี่ยวกับพลบทบาทของทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่ง
1: ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่งก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านหลายๆคนก็อาจจะบางฮู้ว่าเอ๊ะเพิ่นเฮ็ดหยังแดในกลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่งนี่มีพลบทบาทคือแนวใด
0: เจ้าเมื่อเว้าถึงว่าพลบทบาทหรือว่าสิทธิ์แล้วก็หน้าที่แล้วก็ขอบเขตของทั้งกลุ่มดังกล่าวนี้มีขึ้นได้เนาะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่งแม่นมีหน้าที่ก็คือดังนี้เนาะปฏิบัติตามกฎหมายนิติกรรมอื่นของคันเทิงและก็นิติกรรมของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอย่างเข้มงวดในการคุ้นคั่วเสื่อมซึมและก็ผันขยายแนวทางนโยบายของภาคกฎหมายและระเบียบการของทางรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งเขตและนิคมอุตสาหกรรมเรียกงานทางด้านเคมีแล้วก็สิ่งแวดล้อมโรงงานมาเปลี่ยนแผนงานแล้วก็แผนการแล้วก็โครงการพร้อมทั้งจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลนอกจากนี้ก็ยังเว้าถึงว่าบทพลบทบาทของกลุ่มดังกล่าวนี้ก็ยังเป็นเว้าถึงว่าเรื่องของการคุ้นคั่วสร้างแผนยุทธศาสตร์นโยบายกฎหมายและก็ระเบียบการต่าง
1: ๆพร้อมนั้นก็ยังเว้าเรื่องของการคุ้นคั่วสร้างแผนนโยบายกฎหมายระเบียบการคู่มือเนาะเวียกงานการเวียกงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปรุงแต่งเขตนิคมอุตสาหกรรมปรุงแต่งเวียกงานเคมีคือดังเอ้ยพนักงานเว้ามาแล้วยังเพิ่นยังมีการค้นคั่วสร้างนโยบายนิติกรรมแผนงานโครงการเพื่อส่งเสริมและก็พัฒนาคุ้มครองที่ดินอุตสาหกรรมนําอีกเนาะแล้วก็เรื่อง นิคมอุตสาหกรรมในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมนั้นก็ยังค้นคว้าจะตั้งปฏิบัติแผนการส่งเสริมและก็พัฒนาน อกจากมีนโยบายแล้วก็ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาเนาะแล้วก็คุ้มครองการผลิตที่สะอาดการคุ้มครองเรื่องงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมทั้งเผยแพร่แนะนำการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายระเบียบการคู่มือเกี่ยวกับเรื่องงานส่งเสริมการคุ้มครองอุตสาหกรรมปูนแดงนี้และก็เขตนิคมอุตสาหกรร
0: ม
1: เรียกงานเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรมขบวนการผลิตและกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิตที่สะอาดอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งแวดล้อมในบริเวณขอบเขตโรงงานเรียกงานเคมีและการล้างสีโรงงานอุตสาหกรรมและก็อีกหลายๆนาทีภาระบทบาทของทางกลุ่มอุตสาหกรรมและปูนแดง
0: หรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านไหนที่ฟังมาฮอดจุดนี้แล้วโอ้อยากจะเข้าใจลึกกว่านี่อยากห้อยหู้ถึงแบบละเอียดเลยว่ากลุ่มดังกล่าวนี่เพิ่นมีภาระบทบาทนาทีอันใดเด้ที่เป็นอันปีกย่อยหรือว่าอื่นๆตื่นอีกเนาะท่านก็สามารถไปติดตามข้อมูลข่าวตัวนี้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย
1: เข้าไปในเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้า moic.gov.la แล้วท่านเข้าไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมและปรุงแต่งเติมอีกท่านก็จะได้เห็นข้อมูลที่ลึกลงไปเติมว่าเพิ่นเฮ็ดภาระบทบาทอย่างใดผ่านมามีเวียกงานใดๆที่กำลังจะตั้งปฏิบัติเพื่อให้ท่านนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารเมื่อเว้าถึงนะมันณปัจจุบันนี้ก็แม่นเรื่องของการสร้างและก็พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมได
0: ้
1: อยู่นครหลวงวิ่งจันทร์เองก็มีหาเกิดขึ้นในประมาณต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานี้เพิ่นก็มีการสิ้นบทบันทึกการร่วมมือ ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้การโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและเวียงจันทร์ดีตู
0: ้
1: ในเขตดังกล่าวนี้เพิ่นก็จะมีการพัฒนาหลายๆเป็นงานที่ขึ้นกับนิคมอุตสาหกรรม
0: เจ้าเช่นเดียวกับในอาทิตย์ที่ผ่านๆมาเนาะทางเบื้องของหัวหน้ากลุ่มเพิ่นก็ได้มาสัมภาษณ์ในรายการพวกเขาก็ได้มาว่าอย่างละเอียดเลยเนาะเกี่ยวกับพลบทบาทของทางกลุ่มดังกล่าวนี่เนาะว่ามีขึ้นได้เนี่ยหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังมาข้อจุดนี้แล้วโอ้อยากจะฟังละเอียดเติมท่านสามารถกลับขึ้นไปฟังขึ้นหลังได้เน
1: า
0: ะกับการสัมภาษณ์ในมื้อนั้นเมนทั้งปอบุญเพ็ง
1: หัวหน้ากลุ่มเลย
0: เจ้า
1: เพิ่นก็ได้มาให้ข้อมูลพวกเขาเกี่ยวกับเขตใดๆที่สามารถสร้างได้หรือว่าผู้ใดที่มีเงินไขเนาะมีพื้นที
0: ่
1: ที่อำนวยความสะดวกในการสร้างตั้งนี่แม่นสร้างตั้งได
0: ้
1: พอเพิ่นพยายามว่าทุกๆอย่างที่จะส่งออกนี่ขอให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปมีการปรุงแต่งคักแน่ก่อน1ก็คือสร้างมูลค่า2เป็นสร้างวิกฤตงานทำ
0: แม่น
1: ตัวนี้ผู้ที่เรียนจบนักศึกษาที่เรียนจบมานี่แน่นอนกับมีเขตนี้เป็นเขตที่รองรับให้งาน
0: เจ้าดังนั้นท่านผู้ฟังท่านสามารถกลับไปฟังคืนหลังได้เนาะกับรายการพวกเราออกข้อสื่อสาร MOIC สื่อสารถ้าผู้ฟังจะได้ไปเข้าใจให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงก่อนเนาะตามคำขอแฟนรายการฮักโพมาบอกว่าห้องไอ
1: ้ได้บอ
0: ได้บอหรือว่าห้องไอ้เสียได้เลยได้ดีส่วนนี้เหลือส่วนนี้เหลือใช่ไปแปลเอง
1: ไปฟังน้ำการเรื่องเสียงเพลงเพื่อให้จิตใจเบิกบานมวลซื่อ
0: ห้องไอซีดีบ
1: อมวลซื่อหนึ่งเสียงเพลงน้ำกันหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะฟังเพลงก่อนอาหารเที่ยงหรือว่ากำลังหับประทานอาหารเที่ยงในตอนนี้สามารถพิมพ์เป็นข้อความกันเข้ามาได้ผ่านทางส่งทางออนไลน์เพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารเด้อที่พวกเรามีการกดแบ่งปันมาหรือจะโทรศัพท์มา03057870520

0: ได้ตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกข้อสื่อสาร
1: ราคาน้ำมันแพงส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของทานเมนบอมาห่วงกันลดพรการนำไส้น้ำมันเสื้อไฟโดยการหันมาสมไส้รถไฟฟ้ารถสาธารณะรถทีบการยางการเดินทางไปน้ำกันและอื่นๆท่านสามารถเฮ็ดได้เริ่มจากโตท่านเอง
2: นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังช่วยลดพรมลพิษทักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยสาดลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากต่างประเทศอีกด้วยทางพร้อมกันมาสร้างสรรค์สังคมการขับเคลื่อนสีเขียวไปน้ำกัน
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: พลังงานไฟฟ้าแม่นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติแต่การนำไส้อย่างฟุ่มเฟือยจะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมหาศาลมาเริ่มต้นง่ายๆเพียงแต่ปิดไฟเมื่อบ่ไส้ถอดปลั๊กเสียบเครื่องไส้ไฟฟ้าและปรับแอร์ในอุณหภูมิ25องศา
1: การประหยัดไฟฟ้าบ่เพียงแต่ช่วยลดพรค่าใช้จ่ายในเงินของท่านเท่านั้นแต่ยังช่วยชาติประหยัดพลังงานอันมีค่าอีกด้วย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
3: จัดให้ละเด้อตามคำขอกับแฟนรายการเฮาที่เพิ่นขอเข้ามาว่าอยากฟังเพลงนี้เอิ้นอ้ายสิได้วะ
4: เซาห้องเท่าสิเอาเท่าไหร่เปิ้นว่ามีอะไรก็สิให้มา
3: เอาบ่หลายเด้อเอาจังเพิ่น2ถ้วยก็พอแล้วโคสกว่า
4: เอาฟังเป็นสินฟังเพื่อความเบิกบานมื้อซื่อเนาะกันบ่เว้ากับบ่ได้หัวคือเพิ่นว่าเน
3: า
4: ะ
3: แม่นแล้วอ้าวเว้าถึงมาเรื่องงานทางด้านอุตสาหกรรมรายการค่าท่านผู้ฟังมันก็ติดพันกับเรื่องของภาคธุรกิจนักประเตธุรกิจครัวเฮือน

0: ธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางนี่แหละถ้าเบิ่งจากตัวเลขหรือว่าเบิ่งจากสถิติแล้วเนาะสำหรับเรื่องของภาคธุรกิจนี่บ้านเฮาเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจขนาดน้อยเป็นส่วนใหญ่
1: เจ้าม
0: ันก็เริ่มจากตั้งแต่โครงการไปแล้วและพร้อมเดียวกันนี่เนาะเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจพวกเฮาเป็นคนลาวหรือว่าคนลาวที่อยู่ต่างประเทศหรือคนต่างประเทศที่อยู่ลาวเนาะอยากให้เปิดใจร่วมใจกันในการสุ่มไส้ผลิตภัณฑ์ลาวเนาะแล้วในนามผู้ประกอบการเองเนาะท่านก็จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้นับมือนับหลังยิ่งขึ้นเน
1: า
0: ะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นการหุ้มห่อที่ดีขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยที่ดีขึ้นมาตรฐานนี่แหละสำคัญเนาะคือเขาได้เคยเว้ากันมาตลอดนะว่าถ้าว่าท่านบางคนก็ชิบอกว่าในน้ำผู้ประกอบการกะติว่าบ่มีตลาดแต่ว่าในขณะเดียวกันเบื้องของตลาดเองผู้หรือว่าผู้ที่จะมาซื้อเขาที่ไปก็บอกว่าถ้าว่าเขามีตลาดให้แล้วท่านจะมีตลอดบ่สำหรับสินค้าเนาะมันจะนั้นจึงจะต้องตอบกัน
1: สม
0: คู่กันว่าถ้ามีตลาดท่านต้องมีตลอดแล้วถ้าท่านมีตลอดแล้วมันจะมีตลาดคุณน่ะสินะแล้วบางทีเขาฟังแล้วก็คือเกิดกับว่างง
1: ๆ
0: แต่ว่ามาใจแยกเบิ่งเลิกๆแล้วอ๋อแม่นแท้ถ้าว่าเฮาอยากมีตลาดนี่เฮาต้องมีตลอดให้ได้เนาะมีตลอดหมายถึงว่าเพราะว่าความต้องการนี่มันมีมาตลอดเด้ยกตัวอย่างเนาะเรื่องของสมมุติว่าข้าวสิเนาะเป็นสิ่งที่เฮาบริโภคประจำวันอยู่แล้วเนาะมันมีความต้องการทุกๆมื้อแล้วมันอยากพูดว่าวันนี้น่ามันในเมื่อมันมีความต้องการแบบสม่ำเสมอแล้วเฮาดิบูดตอบสนองนี่มีสม่ำเสมอเลยบ่
1: เจ้า
0: เราถึงจุดนี้ก็ต้องได้ช่วยกันอีหลีได
1: ้ช่วยๆกันทั้งผู้ผลิตทั้งผู้บริโภคเนาะเมื่อผลิตมาแล้วคนลาวน้ำกันนี่ก็เอื้อนว่าเปิดใจในการสมไส้สินค้าผลิตภัณฑ์ลาวถ้าว่าไส้ไปแล้วรู้สึกว่าโอ้อยากมีการตำหนิส่งข่าวเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เป็นของคนลาว 100% นี่มันได้รับการพัฒนาเฮาก็สามารถตำหนิส่งข่าวได้เนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการห่มห่อก็ดีหรือว่าเรื่องของคุณภาพสินค้าก็ดีเพิ่นก็สิได้นำเอามาปรับปรุงเนาะเพื่อให้มันเป็นสินค้าที่ดีเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดเน
0: า
1: ะและมาเว้าถึงเรื่องของการบริโภคสินค้าหรือว่าการบริการอันนี้ทั้งรัฐบาลเองเพิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยอยากใหทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายนี่ได้รับความยุติธรรม
0: ทั้งสองฝ่าย
1: ทั้งสองฝ่ายคันสั้นแล้วจึงมีกลุ่มปกป้องผู้สมไส
0: ้
1: เนาะหรือว่าสมาคมเนาะเอิ้นว่าสมาคมปกป้องผู้สมไส้ที่ขึ้นกับกลุ่มการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมค้านี่แหละเพิ่นจะเบิ่งเกี่ยวกับทุกๆสินค้าเกี่ยวกับทุกๆการบริการให้มีความโปร่งใสมีความยุติธรรมผู้จ่ายเงินก็ต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสมราคาเนาะบ่ถูกเอารัดเอาเปรียบเนาะเพิ่นจึงจะมีหน่วยงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการปกป้องผู้สมไส้ถ้าหากว่าท่านไปใช้บริการใดหรือว่าไปซื้อสินค้าประเภทใดรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบบ่ว่าจะเป็นด้านราคาคุณภาพสินค้าหมดอายุสินค้าบ่ได้มาตรฐานนี่เฮาสามารถร้องเรียนได
0: ้
1: เนาะเพื่อให้ไปฮอดไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่นได้ลงไปกวดสอบว่ามีมูลความจริงบ่แม่นแท้บ่ฮอดถึงเอาเปรียบแท้บ่เนาะหมายเลข1510ตลอดเวลาเลยหรือว่า
0: ใส่ด่วนเลย
1: ใส่ด่วนเลยหรือจะเข้าไปแอปทั้งมือถือเพื่อให้ท่านนั้นได้พิมพ์เอาก็ได้เนาะในเมื่อเขาพิมพ์ไปนี่ก็เจ้าก็พิมพ์ข่อยก็พิมพ์เพื่อเป็นการเอิ้นว่า
0: เป็นให้ข้อมูล
1: ข้อมูลเนาะเป็นการให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เพิ่นรับผิดชอบนี่เพิ่นก็สิลงไปกวดตัวจริงได้ว่าแม่นแท้บ่คำเสนอของพ่อแม่ประชาชนที่เพิ่นเสนอมานี้เนาะเมื่อไปกวดสอบเห็นแล้วก็จะมีการกล่าวเตือนหรือว่าเฮ็ดให้เพิ่นนี่มีการได้ปรับปรุงสินค้าบริการของเพิ่นให้มันดีขึ้น
0: เจ้าเอาพอถึงจุดนี้แล้วทางโฆษกคนงานเองก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวเนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมาทางเบื้องของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้มีการแจ้งการออกมาเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละว่าถึงอันนี้มันอยากยิบยกเรื่องใกล้ตัวของไทยเฮาเจ้าข่อยของสังคมพวกเขานี่แหละในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่ามีบรรดาบ่ว่าจะเป็นคลินิกบ่เนาะยกตัวอย่างมาเป็นคลินิกเสริมความงามคลินิกทันตแพทย์จังซี่นะก
1: ็
0: มีหลายอันที่เปิดถึกตามระเบียบกฎหมายแต่ก็มีหลายอันที่ยังสวยไส้ซองวางตัวนี้บ่ห้องมาเป็นการเปิดโดยที่บ่ได้รับอนุญาตเนาะฉะนั้นเพื่อเป็นการปกป้องเอิ้นว่าเป็นการปกป้องนะผู้สมไส้เนาะให้ได้รับความยุติธรรมที่สุดทางเบื้องกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่นก็ได้มีการออกแจ้งการมาว่าบรรดาห้างห้านต่างๆหรือว่าคลินิกต่างๆที่ว่าบ่ว่าจะเป็นเปิดใส่เรื่องการบริการเรื่องของความงามก็แล้วแต่เนาะอันนี้นะมันท่านจะต้องได้ไปขออนุญาตจากทางเบื้องภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอันนี้เพิ่นมีกำหนดฮอดวันที่30พฤศจิกายนเนาะเพิ่นมีกำหนดฮอดวันที่30พฤศจิกายน2026นี้ฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการอยู่หากว่าโอ้ยเห็นว่าเฮาเองเป็นผู้นึงแหละที่ว่าดำเนินธุรกิจแต่ว่ายังบ่ทันได้มีการขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก็ให้ไปจด แจ้งคักแน่เนาะจ
1: ุ
0: ดในการลงทะเบียนอำเภอคักแน่ให้มีการถึงต้องตามระเบียบกฎหมายเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยมันเป็นการปกป้องหนึ่งในหันก็เป็นปกป้องผู้สมไส้นี่แหละเพราะว่าผู้สมไส้ก็เป็นผู้ที่เข้าไปใช้บริการเน
1: า
0: ะเช่นว่าตัวเฮานี่ไปใช้บริการสมมุติว่าเฮาไปใช้บริการครับศูนย์ควบงามสิแต่ว่าศูนย์ควบงามตัวนั้นผัดบ่ได้รับอนุญาตหมายถึงว่าเพิ่นบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอาจจะไปสีดไปซักต่างๆบ่ว่าเฮาเห็นเด้เนาะบรรดาสัญญกรรมต่างๆปัจจุบันนี้เริ่มจากการสีดสีดก็มีหลายสีดเนาะสีดประเภทนั้นนี่แต่เขาห่างกันเนี่ยสีดซักบ่พูดบ่หยังต่างๆนี่แหละแม่นเพิ่นว่าโอ้เพิ่นว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องได้มีการขออนุญาตคักแน่ให้ถูกต้องเพราะว่าหยังบางครั้งนี่โฆษณาเกินจริงโฆษณาเกินจริงว่าท่านสีตัวนี้แล้วสิดีจะให้ได้สุขภาพแข็งแรงจะให้ได้ผิวพรรณดีแน่นอนล่ะคนเฮาผู้ที่มีความต้องการทางด้านนี้เนาะมันก็เพิ่นก็มีความหวังว่าโอ้เวลาเฮาไปสีมาแล้วยกตัวอย่างมาสีเพื่อความงามหน้าตาตึงๆสุภาพสิเฮาก็ต้องการให้มันมีความงาม
1: แต่
0: ว
1: ่าเคียงคู่
0: ก
1: ับ
0: เคียงคู่กันนั้นนอกจากความงามแล้วมันต้องมาพร้อมกับความปลอดภัย
1: เจ้าอันนี้เว้าแล้วขอเสริมเติมอีกมีความเป็นห่วงเป็นใยได้น้องยิงน้ำกันเนาะเรื่องของสุขภาพความงามแน่นอนแหละเป็นสิ่งที่ละให้คนปรารถนายิงมีกำลังซื้อแล้วนี่ก็สิ่งที่เขาหามาได้กับแม่นอยากให้หนึ่งผิวพรรณที่งามตลอดไปดีตลอดไปคันซั่นแล้วอยากให้ทุกคนนี
0: ่งามแล้วต้องเคียงคู่กับสุขภาพดีอีก
1: ต้องมีคำถามไว้ขึ้นมาในใจน้อยนึงแหละเนาะอันนี้เป็นห่วงเป็นใยเตือนน้ำกันคือปลอดภัยแท้บ่นะมีคำถามก่อนซะก่อนที่จะไปใช้บริการถูกต้องตามกฎหมายแล้วบ่เพราะว่าด้วยวงจรด้วยในเวียกงานนี้อนุรักษ์เองก็ศึกษาเพื่อตัวเองหลาย
0: ใ
1: ดบางคนนี่บ่ได้จบหมอมาคันว่าเว้าเรื่องหมออ
0: ันตรายว่าแบบนี้
1: ต้อง5ปีเนาะยังต่ําซะเนาะ5ปีหรือ7ปีแต่บางคนนี่เฮียนเพียงแต่2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์เพื่อไปเฮียนเทคนิคการสีดด้านการซักการป้อยยาแล้วมาสีดเลยอันนี้มันอันตรายแท้ๆดเพราะว่าอายุตัวอย่างซะในหน้าเฮาเนาะมันจะมีจุดเส้นประสาทมีระบบต้นน้ำเหลืองอย่างต่างๆถ้าเขาไปสีดพลาดดีอันตรายบางเทือตาบอดได
0: ้
1: บางเทือหน้าเป็นก้อนเป็นพังพืชอย่างได้คันฉันแล้วเขาอย่าไปหลงเสือกับคำการตลาดของเพื่อนว่าจ่ายเพียงเท่านี้ได้เท่านี้ซึ่งบางเทือแล้วมันบ่มีอยู่จริงบางเทือยาที่เขาจะนำเข้ามาจากต้นทางระหว่างทางมาอีกเพื่อรักษาแล้วได้อุณหภูมิน้ำยาที่จะเก็บไว้ในลบ5องศาบอสมุนในระหว่างนั้นจะไปเอามาอยู่ใส่เนาะเขาก็บ่ฮู้อันนั้นแล้วอย่างให้เอ้ยน้องไปยิงมีสติให้หลายที่สุดเนาะอย่าไปหลงเสือคำโฆษณาและอีกอันนึงในเวียกงานความงามของประเทศลาวเฮานี่บางเทื่ออันนี้เห็นถึงจุดอ่อนเนาะยังบ่ได้มีใบเซ็นสัญญาเรื่องของรับประกันเนาะถ้าเกิดยังขึ้นคิดจะรับประกัน
0: แ
1: ล้วใด
0: ห้องฟ้องได้ได้บ่
1: เกิดความเสียหายมาผิดพลาดมานี่สิรับในการแก้คืนบ่เนาะอันนี้ก็ต้องได้ถามคืนได้บ่แม่นว่าจ่ายเงินไปเธอเดี๋ยวจุบออกคลินิกแล้วคือปิดคนใหม่กลับเข้ามาจะมีข้อกันตัวเองหลายๆอย่างอันนี้ให้ทุกคนมีสติเด้อเนาะแล้วก็ว่าเรื่องความสะอาดปลอดภัยมื้อเอ้ยพนักงานว่าเมื่อกี้นี้ห้องที่เฮาจะเข้าไปบริการนี่นะก็ต้องเป็นห้องอาบเสื้อใดบ่แม่นว่าผู้นี้เข้าผู้นั้นออกเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่นมีการขาเสื้อบ
0: ่
1: เพิ่นใส่ถุงมือบ่อันนี้มันจะนำมาเรื่องของความอันตรายในระหว่างนั้นเนาะในการผ่าตัดการซักการซีดถ้าเกิดอันตรายกว่านั้นอู้เสียใจได้เนาะเสีย
0: ทั้งเงินบางครั้งนี่เสียทั้งเงินเสียทั้งใจแต่ให้แฮงไปกว่านั้นมีฮอดกรณีที่ว่ามีผู้เสียชีวิตอันนี้เฮายกตัวอย่างอยู่ต่างประเทศเนาะเห็นแล้วว่ามีกรณีที่มีผู้เสียชีวิตบัดนี้บ้านเฮาเด้บัดนี้เฮาต้องมาเบิ่งคือกันได้ว่าก่อนที่เขาจะไปใช้บริการนี่ต้องมาตรวจสอบคักแน่ว่าห้านี่มันถูกต้องแล้วบ่คลินิกตัวนี้นี่มันได้รับอนุญาตถูกต้องแล้วหรือบ่หรือว่าคันถ้าสมมุติว่าโอ้เฮาสงสัยหรือว่าเฮาเป็นผู้นึงที่ได้รับผลกระทบจากศูนย์ความงามตัวนี้จากภาคส่วนนี้และแม่นท่านสามารถห้องเฮียนได
1: ้
0: เว้าง่ายๆคันถ้ามาจะห้องเฮียนมาทั้งเบื้องของสายด่วนปกป้องผู้สมใจได้บ่ได้คือกันเนาะกับ1510เพราะว่าทางเบื้องของหัวหน้ากรมการค้าภายในก่อนหน้านี้เพิ่นก็เคยมาให้สัมภาษณ์ในรายการพอแล้วเพิ่นก็ได้เว้าฮอดกรณีตัวนี้แหละว่
1: า
0: บ้านเฮานี่ยังมีบรรดาศูนย์ควบงามหรือว่ามีบรรดาคลินิกต่างๆที่บ่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแต่มีการเปิดให้บริการ
1: แล้วก็ไปเลย
0: ในนั้นก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเพิ่นว่าแล้วเพิ่นก็ยังเชื่อแน่อีกว่ายังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบนี
1: ่
0: หลายกว่านี้ผู้ที่บ่กล้าออกมาขอนำใส่สิทธิ์ของตัวเองนี่ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนี่ยังมีหลายเพิ่นว่า
1: อยากให้แสดงเสียงของทานเพื่อเป็นการปกป้องตัวทานเองและก็บ่ให้คนอื่นมาได้รับผลกระทบแบบเฮาก็มีหลายๆกรณีคือกันไอ้บรรงาขออนุญาตเติมอีกหน่อยนึงจนบางคนนี่กลายเป็นว่าเสีย
0: สุขภาพ
1: เสีย
0: สุขภาพ
1: ใบหน้าไปเลยหรือรวมเป็นสิว่าง่ายๆก็ว่าพิการเลยก็ว่าได้พิการทางใบหน้าบางเทื่อตาบ่เสมอกันหรือบางคนเวลานอนรับตาบ่เจ็บย้อนไปการผ่าตัดทีมันบ่ถึก
0: บ่ถึกตามหลักการ
1: เวลานอนเวลานอนรับตาบ่เจ็บแล้วบางเทื่อก็น้ำตาจะไหลตลอดเวลาหรือบางคนคันศัลยกรรมเนาะความงามเกี่ยวกับการผ่าตัดดัง เฮ็ดให้การหายใจบ่สะดวกคือกับคนเป็นวัดตลอดเวลาอันนี้มีความจริงเนาะเกิดขึ้นจริงแล้วก็เห็นหลายๆคนคันซั่นคันถามว่าผู้ที่ฟังอยู่หักมีหมู่ใกล้ตู่หรือว่าตู่เฮาเองที่ได้รับผลกระทบที่ถูกเอาเปรียบในจุดนี้นะให้เสียงของท่านนั้นเป็นเสียงของสังคมซะเนาะเพื่อช่วยในการเตือนเพื่อบ่ให้แบบนี้นี่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆขึ้นไปก็เป็นการรักษาทั้งมาตรฐานการบริการที่มันถูกต้องตามระเบียบกฎหมายถูกต้องตามกระทรวงสาธารณะเนาะอันนี้มันเรื่องสุขภาพดิต้องมีการยั่งยืนมีไปยั่งยืนครับห้องคักแน่เฮาจึงไปใช้บริการจะดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยตัวเฮาเอง
0: เจ้าอันนี้ก็คือด้วยความมุ่งหมายจากรายการอคสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารจากนี้ไปใจประธานไปรับฟังเสียงเพลงตื่นมีคนเนาะแฟนรายการเฮาเพิ่นก็ขอมาว่าอยากขอฟังเพลงเด้อว่าซั่นเอ้าทางทีมงานเฮาจัดให้เด้อตามคำขอของทางแฟนรายการเฮาที่ขอมา
1: เจ้าเอาเป็น2เสียงเพลงเลยเนาะ1เพลงนี้ฝากให้พ่อแม่ประชาชนทุกๆท่านที่นำใช้กระแสไฟฟ้ากับเพลงห่วมใจประหยัดไฟฟ้า
0: เออประหยัดไฟฟ้าก็จะประหยัดเงินในกระเป๋า
1: เนาะแล้วก็ต่อด้วยอีก1เสียงเพลงม่วนๆตามแห่งใจขอมา

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออกโค้สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแบนกงจักรการจัดตั้งหนึ่งของรัฐบาลมีพลบทบาทเป็นเสนาธิการให้รัฐบาลในการคุ้มครองมหาภาครวมศูนย์โครงเขตเตี้ยการอุตสาหกรรมพลังงานบ่อแฮและการค้าในขอบเขตทั่วประเทศ
2: ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและนิติกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการออกข้อสื่อสารวารสารอุตสาหกรรมและการค้าลาว Facebook Fanpage ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและเว็บไซต์ moic.gov.la
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพลังงานไฟฟ้าแม่นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในการนำใช้อย่างฟุ่มเฟือยจะเฮ็ดให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมหาศาลมาเริ่มต้นง่ายๆเพียงแต่ปิดไฟเมื่อบ่ใช้ถอดปลั๊กเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรับแอร์ในอุณหภูมิ25องศา
2: การประหยัดไฟฟ้าบ่เพียงแต่ช่วยลดพรค่าใช้จ่ายในเงินของท่านเท่านั้นแต่ยังช่วยชาติประหยัดพลังงานอันมีค่าอีกด้วย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
3: ทั้งก่อนลำแล้วก็ทั้งบทเพลงที่จัดให้ฟังบ่าวคงจะถูกใจแฟนรายการเฮาบางทีนี่ก็มีแฟนรายการเฮาเพิ่นขอมาหลังไมค์เด้อว่าซั่นอยากขอฟังเพลงเด้อห้างก่อนแต่งอ้าวมันเป็นจังได๋เนาะห้างก่อนแต่งอนุหลัง
4: หรือบางเทื่ออาจจะตอนที่บ่ทันได้แต่งนี่คือว่าเป็นมันเป็นหมายบ่เนาะ
3: เออ
4: ปะเกียมสิแต่งแล้วมีแนวที่บ่ถูกใจกันบ่หรือว่าจังได
3: ๋เอาจังได๋ก็อย่าเนาะเอาผิดเล็กผิดน้อยก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะเอาก้าวผ่านไปนํากันเด้อเอาเป็นกําลังใจให้บ่ทุกคนท่านผู้ฟัง
4: จ้ากลับมาแล้วยานี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฮักแพงยังอยู่กับรายการ MOIC สื่อสารที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสู่ท่านฟังเฮาฝากกันเติมอีกช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านทางเพจ Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมนั้นในเพจ Facebook ของเพิ่นก็ยังมีช่องทางในการติดตามบรรดากรมเนาะหรือว่าสถาบันที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายกตัวอย่างว่ารัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวเนาะหรือว่ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวบรรดากรมต่างๆเนาะที่ให้เฮานั้นได้สามารถเสื่อมจอดข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายที่กว้างที่เป็นเวียกงานมหาภาคและอีกหนึ่งเบอร์สายด่วนที่เฮาอยากให้สังคมทุกทานในนามผู้สมไส้ได้มีส่วนร่วมในการห้องเฮียนในการเสนอเนาะเกี่ยวกับราคาสินค้าความบ่ยุติธรรมในการบริการบ่หรือว่าเวียกงานที่ขึ้นกับทางด้านนี่แหละกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านี่แหละท่านสามารถโทรมาที่หมายเลขสายด่วนได้1510เนาะบ่เฉพาะแต่ราคาสินค้าใดสมมุติว่าเฮาไปใส่น้ํามันแล้วรู้สึกว่าน้ํามันบ่ได้คุณภาพเนาะจะเป็นเรื่องงานของมาตรฐานอะไรว่าแท้บ่เนาะก็เรื่องหรือว่ามาตรฐานเรื่องกวดสอบเรื่องคุณภาพสิเนาะก็ห้อง

0: เฮียนได้คือกันทุกๆโครงเขตเวียกงานที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้านี้ห้องเฮียนได้1510
1: เจ้าเอ้าเว้าถึงว่าเรื่องของบรรดาเวียกงานที่ปิ่นอ้อมเนาะเวียกงานที่ปิ่นอ้อมหรือเวียกงานที่โดยกงของทางเบิ่งกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าหนึ่งในนั้นก็เป็นเวียกงานโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจ
0: เจ้า
1: ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางหรือว่า MSME SME นี่ล่ะเอาอันนี้มันอยากยิบยกมาเว้าเลยมันเว้าเรื่องการหัวมือของทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องก็คือกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งก่อนหน้านี้นะเพิ่นก็ได้มีการเซ็นสัญญาMOU หัวมือกันคักแน่เนาะกับทางเพื่อนของห้างสะดวกซื้อห้างค้าสะดวกซื้อ7-11หนึ่งในนั่นที่เขาอยากจะยิบยกมาเบ้าเนี่ยแมนว่าเบ้าเรื่องว่าการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจต่างกล่าวนี่ภายในประเทศเนาะสินมาธุรกิจขนาดน้อยในครัวเรือนเท่านี้แหละสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาที่พ้องมาเป็นมาตรฐานภายใต้มาตรฐานและก็เงื่อนไขของทางห้างสะดวกซื้อ7-11นี
0: ่
1: นำเอาผลิตภัณฑ์ลาวของเขานี่เข้าไปจำหน่ายอยู่บรรดาห้างสะดวกซื้อของ7-11ซึ่งปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีหลายสาขาได้เอิ้นว่าเกือบว่าควบคุมไปทั่วประเทศแล้วได้
0: เจ้า
1: ในนี้เองแม่นเพิ่นก็ได้เป็นการส่งเสริมในตู่นําอีกว่าส่งเสริมผู้ประกอบการลาวเนาะที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองเนาะแต่ว่าในนั้นก็จะเป็นภายใต้เงื่อนไขของเพิ่นก็คือนี่แหละมันก็จะมาติดพันกับเรื่องที่เฮาเว้าก่อนหน้านี้เนาะมีตลาดแล้วทานต้องมีตลอดเนาะสินค้าของทานที่จะเข้าไปวางจำหน่ายอยู่ที่ห้างสะดวกซื้อ7-11นี่ต้องเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นสินค้าที่มีที่มาคักแน่ภายใต้เงื่อนไขการกวดกาควบคุมของทางเรื่องของ7-11เนาะอันนี้แม่นล่ะสำคัญอีกนึงเลยแม่นว่าสินค้าก่อนที่มันจะเข้าไปวางจำหน่ายอยู่ในหันได้หมายว่าสินค้าของเขาต้องมีตลอดบ่แม่นว่าโอ้ยมื้อนี้มาส่งอีก3มื้อข้างหน้าปัดว่าบ่มีผลิตภัณฑ์เนาะอีก10มื้อข้างหน้าจังสิมีจังสิบ่ได้เนาะสินค้าต้องมีตลอดแหละเห็นบอกว
0: ่
1: าเริ่มจากจุดนี้เป็นจุดน้อยๆก่อนเนาะฉะนั้นถ้าว่าผู้ประกอบการท่านใดที่ว่าฟังอยู่ในขณะนี้ที่เฮาเป็นภาคธุรกิจ SME ของลาวเฮานี่และสนใจอยากจะเอาผลิตภัณฑ์ของตนเองนี่ไปวางจำหน่ายอยู่ที่ห้างสะดวกซื้อ7-11ท่านก็สามารถติดต่อไปหาทางเบื้องของกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้เพิ่นจะมีข้อมูลให
0: ้เจ้าอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้ท่านนั้นได้มีตลาดมีบอนจำหน่ายเนาะเพราะว่าหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นี่บางเทื่อแล้วคันถามว่าจับห้างค้าได้แล้วนี่เฮากับบ่ต้องจำเป็นเฮ็ดการตลาดที่จะต้องไปโฆษณาแบบขายย่อยเฮาขายให้แต่ละจุดแต่ละจุดไปหนึ่งก็คือให้เฮานี่รักษาเรื่องมาตรฐานคุณภาพเฮาไว
1: ้
0: เฮามีตลอดแล้วมันก็จะสามารถเพิ่มทั้งผู้ที่เข้ามาซื้อก็สะดวกในการซื้อในการติดต่อก็บ่ต้องผ่านเฮาเลยเน
1: า
0: ะเพียงแต่ว่าให้เฮานั้นได้ส่งแบบสม่ําเสมอความสม่ําเสมอก็เฮ็ดให้ธุรกิจนี่สามารถต่อยอดไปได้
1: เจ้าและที่สิ่งที่เพิ่นเฮ็ดร่วมกันเป็นประจําเนาะนอกจากจะเว้าเรื่องถึงบรรดาผลิตภัณฑ์ที่จะไปวางจําหน่ายอยู่อันบรรดาสาขาของ7-11นี่แล้วห้างสะดวกซื้อนี่แล้วนะเพิ่นยังมีการจัดการฝึกอบรมข้างในได
0: ้
1: มีการฝึกอบรมข้างในยกตัวอย่างว่าเฮาเฮ็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกล้วยตากสมมุติว่าเน
0: า
1: ะจะมีการฝึกอบรมข้างในว่าคุณภาพต้องประมาณใดแล้วเรื่องการหุ่มห่อเด้แบบใดสินะเนาะเพิ่นก็จะมีการสอนกันคักแน่มีการฝึกอบรมคักแน่เพื่อยังเพื่อเฮ็ดให้สินค้าเฮานี่ได้มาตรฐานเขาจะสังเกตเห็นว่าอยู่ในบรรดาห้างสะดวกซื้อภายใต้ซื้อคำว่า7-11แต่ละสาขานี่เพิ่นจะมีโซนหนึ่งให้เฉพาะเลยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลาวของเฮา
0: เจ้า
1: ผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นข้าวบ่เป็นกาแฟบ่เป็นขนมบ่สิอันนี้แหละแม่นเพราะว่าขึ้นซื้อว่าห้างสะดวกซื้อโอ้ยไปพร้อมแล้วสะดวกซื้อสะดวกกินอีก
0: กินทันทีได้เลยตลอดซอสีสมุ
1: นหลายๆอันเนาะหลายๆอันอันนี้มันก็เป็นการตอบโจทย์ให้กับบรรดาลูกค้าที่มีความต้องการเนาะสามารถไปใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินบ่ว่าจะเป็นประเภทเครื่องดื่มอันนี้เป็นการตอบโจทย์อีหลียิ่งมาอยู่ในเขตที่เป็นเขตท่องเที่ยวสมมุติว่าอุ๊ยเพิ่นมีห้างสะดวกซื้อตัวนี้คักๆแล้วเนาะเฮาสะดวกเลยเนาะบ่ได้จําเป็นต้องเลือกโมงเลือกยามว่าโอ้ยคันถามว่าโอ้ 8:00 น.เพิ่นเปิดห้างแล้วบ่ 10:00 น.กลางคืนเพิ่นปิดห้างแล้วบ่เนาะสําหรับห้างนี้แม่น24ชั่วโมงเลยฉะนั้นหิวตอนใดแวะไปตอนนั้นเพิ่นว่า
0: เจ้าเอาก็ฝากถึงผู้ประกอบการที่เป็น
1: คนลาว
0: ลาวเนาะถ้าคันดำเนินธุรกิจในขณะการนี้แม่นสามารถลองเบิ่งว่าถ้าเฮงเฮาพร้อมบ่หรือเมื่อเว้าถึงการดำเนินธุรกิจแล้วต้องการทุนสมมุติว่าเนาะทางกลุ่มส่งเสริม MSME เพิ่นก็จะมีทุนให้กับหัวหน่วยธุรกิจที่เฮ็ดแท้ทำจริงอยู่แล้วท
1: ั
0: ้งจะใช้เป็นทุนหมุนเวียนทุนคงที่บางเทื่ออยากได้โรงงานขนาดใหญ่เพื่อมาผลิตสินค้าหรือต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเฮาท่านสามารถเข้าไปติดตามทาง Facebook ของกลุ่มส่งเสริม MSME ได้เนาะหรือว่ากลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยรายการนี้เพื่อให้ท่านนั้นได้

0: ข้าหาแหล่งเงินทุนเสื่อมโตได้เพราะมันจะมีบรรดาธนาคารที่มาเป็นคู่ห่วงมือกับทางทสวในการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจอยู่แล้ว
1: เจ้าเอาอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลนึงที่ได้นำมาเว้ามาวาในมื้อนี้เอาตามคำขอแห้งใจที่ขอเข้ามาว่าอยากขอฟังเพลงห้างก่อนแต่งจัดให้เลยเนาะ1เสียงเพลงแล้วจักหน่อยเฮามาเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

0: ผ่านรายการออกโค้ชสื่อสารท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกโค้ชสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรั
1: ฐท่านเคยถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือบริการบ่ในฐานะผู้สมไส้ท่านมีสิทธิ์ได้รับสินค้าที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรม
2: ถ้าพบเห็นการเอาเปรียบสินค้าหมดอายุสินค้าปลอมแปลงหรือการโฆษณาเกินจริงอย่าปล่อยผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมปกป้องสิทธิของท่านและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกรุณาโทรแจ้งหรือติดต่อผู้พันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1510
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

0: รายการปค MOSC สื่อสาร
1: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนต่างด้าวและวิสาหกิจจีนอยู่ลาวเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนและปีมิตรภาพลาวจีนวิทยาการพันธิการกองทัพเตรียมพร้อมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อสนองให้เหล่าหบพันธิการในระยะใหม่แห่งงานลาวในต่างประเทศส่งเงินกลับคืนประเทศเกือบ500ล้านดอลลาร์ใน7เดือนปีนี้ IMFเตือนเศรษฐกิจโลกยังสืบต่อประเสริฐกับความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อสูงอาหรับซาอุดิตเพิ่มการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวอาหรับและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสือนของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีนำโดยสหายเซเกอเล็กซานโดวิชสื่อรันกบเลขาธิการที่1คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเยี่ยมยามสันทวมัยตรีและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวอย่างเป็นทางการแต่วันที่21 5 25กันยานี้ในวันที่22กันยานี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเซเกอเล็กซานโดวิชสื่อรันกบเลขาธิการที่1คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีสหายทองรุ่นศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นต่อการเยี่ยมยามลาวครั้งทำอิฐของคณะผู้แทนติราคาสูงต่อการเยี่ยมยามซึ่งถือเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการหัดแน่นสายพัวพันระหว่าง2พรรคแสดงความปิติยินดีและติราคาสูงต่อการพัวพันและหัวมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีแสดงความชมเชยและติราคาสูงต่อผลสำเร็จที่พรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีย่านมาได้ในระยะผ่านมาในโอกาสดังกล่าวสหายเซเกอเล็กซานโดวิชสื่อรันกบก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอนุอุ่นชมเชยและติราคาสูงต่อหมากผลของการนำพาประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวโดยมีสหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่เป็นผู้นำหน้าที่สำคัญในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสหายยังได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอันพ้นเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีในวันเดียวกันได้มีกองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างคณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสีนำโดยสหายเซเกอเล็กซานโดวิชสื่อรันกบและคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายพลเอกวิไลหลักคำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคสองฝ่ายได้ติราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือในระยะผ่านมาแจ้งสภาพการพ้นดินของแต่ละประเทศการเคลื่อนไหวอันพ้นดินของแต่ละพรรคให้กันทราบปรึกษาหารือสภาพการสากลที่สองฝ่ายให้ความสนใจและยืนยันจะสืบต่อการพัวพันหัวมือสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเคลื่อนไหวในพรรคเพื่อนและสากลในต่อหน้าพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเพื่อซอกหาสองทางร่วมกันหัดแน่นและเสริมขยายการหัวมือระหว่าง2พรรคให้ก้าวขึ้นสู่ล้วงลึกและมีหมากผลก็คือบรรลุการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหัวมือที่2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในกลางปี2006ในโอกาสการมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในเทือนี้คณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสียังได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งในนครหลวงจันทน์และแขวงหลวงพะบาง
0: สภาการค้าชาวจีนต่างด้าวประจำลาวร่วมกับสภาการค้าจีนประจำลาวและสมาคมจีนประจำนครหลวงเวียงจันทน์จัดพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนต่างด้าวและวิสาหกิจจีนอยู่ลาวเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนและปีมิตรภาพลาวจีนจัดขึ้นในตอนค่ำวานนี้ที่โรงแรมแลนด์มาร์คริเวอร์ไซด์นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในลาวสังสาธท่านกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศจีนประจำลาวมีบรรดาอดีตกันน้ำขั้นสูงท่านทูตทุตนุทูตแขกรับเชิญทางภายในและต่างประเทศเข้าร่วมท่านกี่แก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางรัฐสังสาธมีความเห็นว่าจีนและลาว ป็นประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่มีภูผาป่าไม้และแม่น้ำลำเสเสื่อมต่อกันทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรสังคมนิยมมีการพัวพันหัวมือตามทิศสีดีคือเป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีคู่หัวมือที่ดีสหายที่ดีและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดมาเป็นคู่ห่วมสัจกรรมลาวจีนปีนี้การนำสูงสุดของสองประเทศได้ยกระดับการพัวพันลาวจีนโดยรับรองเอาแถลงการว่าด้วยการสร้างคู่ห่วมสัจกรรมลาวจีนที่เข้มแข็งแน่วแน่ในถูกสภาพการคลองยุคใหม่ปัจจุบันสายพัวพันของสองประเทศได้ถูกกำหนดให้เป็นสุมชนที่มีอนาคตร่วมกันจีนลาวในยุคสมัยใหม่ซึ่งเป็นความมือยุทธศาสตร์รอบด้านที่มั่นคงยาวนานและได้สร้างเป็นแบบอย่างในการหัวมือก่อสร้างขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางที่มีคุณภาพสูงและได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีมิตรภาพลาวจีนนับแต่ได้สร้างสายพัวพันการทูตร่วมกันก่อนนี้65ปีการพัวพันของสองพรรคและประชาชนสองชาตินับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยยึดมั่นอุดมการณ์เดียวกันได้เฮ็ดให้การพัวพันของมือระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวจีนขยายตัวกว้างขวางและครอบด้านยิ่งยิ่งขึ้น
2: พวกเราผู้มีหวังที่ได้รับประเทศสันใกล้เพื่อนเพียงที่ที่ยุคขาป่าแม่เจนับประเทศเชื่อมต่อกันนักชาวประเทศเป็นเพื่อนนักพมิยมมีการพัวพันของมือจากสิ่งที่ดีสันใกล้เพื่อนเพียงที่ดีมือหัวมือดีร้ายดีจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดมานับแต่นั้นใช้พัวพันกันอยู่ควงกันทนนี้หกสามปีการพัวพันสองครั้งประชาชนสองชาติคนนับถือตำแหน่งได้ดีขึ้นโดยยึดมั่นรูปการเดียวกันเกิดในการพอกันรวมมือและขอขับขอกันประชาชนสองชาติเล่าจริงๆเล่าขยายตัวพวกและพวกต่างยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพอกันรวมมือนั้นจะคิดพอปัจจุบันการฆ่าสองปกโคลาและปกโคจีนที่การขยายตัวอย่างแน่แน่ในส่วนที่เราพัฒนามูลค่าการฆ่าสองฝ่ายรวมมือเก้าสิบแปดแต่ตื่นตัวแล้วเพิ่มเก้าสิบสามเพิ่มเกิดในที่เราพัฒนาในปัจจุบันสองคนนี้เนี่ยมุ่งมุ่งตลาดโลกออกสักครั้งจะเป็นหนึ่งประเทศร่วมขึ้นด้วยลำหนึ่งของเรามุ่งทางการโลกออกของเราไปกินมาดูเดินทางกินร้อยเก้าสิบห้าซึ่งตลาดตลาดเพิ่มขึ้นเท่าเป็นกินประเทศ
0: ท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งประเทศจีนประจำลาวมีคำเห็นว่าตลอดเวลา65ปีมานี้มิตรภาพระหว่างจีนและลาวได้ผูกพันซึ่งกันและกันด้วยภูผาและแม่น้ำที่ติดจอดกันซึ่งได้เข้าสู่ดวงเลิกและพัฒนาด้วยจังหวะนักแน่นต่อเนื่องผลสำเร็จนี้แม้นความพยายามด้วยการอุทิศตนของสาวจีนต่างด้าวหลายหุ่นคนที่อาศัยอยู่ในลาวจากความพยายามบากบั่นในการเฮ็ดเวียกนักของบรรดาวิสาหกิจจีนและบุคลากรทุกทวนาและทางได้ประกอบส่วนสำคัญของพี่น้องห่วมชาติและเพื่อนมิตรในของเขตอื่นๆเช่นครูสอนภาษาจีนอาสาสมัครและทีมงานแพทย์ที่ถูกส่งมาช่วยเหลือลาวเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความสวยงามเป็นเทศกาลแห่งการเต้าโฮมญาติพี่น้องของประชาชาติจีนดวงจันทร์ที่สว่างสวัยเฮ็ดให้คิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนและหมู่เพื่อนงานเลี้ยงที่เสื่อมโยงสายพัวพันในครอบครัวและมิตรภาพซึ่งแสดงถึงความหักอันลึกซึ้งที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอนสำหรับชาวจีนต่างด้าวที่อาศัยดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจอยู่ลาวมาเป็นเวลาโดนานเป็นขึ้นที่ดวงจันทร์เต็มดวงเฮ็ดให้รู้สึกถึงความหมายของบ้านถึงแม้ว่าจะมาจากบนที่แตกต่างกันและเฮ็ดเวียกในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันแต่ในดินแดนลาวแห่งนี้พวกเขามีชีวิตร่วมกันอุดมการณ์ร่วมกันและพวกเขาได้เห็นทุกๆระยะเวลาที่สำคัญในการพัฒนาโครงการมือมิตรภาพระหว่างลาวจีนอย่างต่อเนื่อง
1: การสร้างบุคลากรพลัดธิการแม่นบาดเก้าขั้นสำคัญในการปรับปรุงกองทัพให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทันสมัยมีทัศนะการเมืองที่นักแน่นมีคุณสมบัติปฏิวัติและมีความสำนักงานในวิสาสะพอเพื่อรับประกันการสนองและคุ้มครองพลัดธิการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพันเอกปโยธรแก้ววิสิตห้องอำนวยการหัวหน้าห้องการอบรมวิทยาคารพลัดธิการกองทัพได้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสเปิดสุเฮียนใหม่2006-2007ว่าการเปิดเฮียนในครั้งนี้มันมีความหมายสำคัญหลายในการสร้างบุคลากรวิสาสะพอเหล่าหบพลัดธิการเพื่อตอบสนองให้บรรดากำลังหลวงกำลังท่องถิ่นในทั่วกองทัพซึ่งการเปิดส่งเฮียนในครั้งนี้แม้นได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดติดแทดจากคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศก็คือกรมใหญ่พลัดธิการกองทัพและกรมวิสาสะพอที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปกติคณะพักคณะอำนวยการย้ำใดได้ถือเอาเวียกงานอบรมฮัดแอบเป็นใจกลางต้นโตของวิทยาคาร มีโครงการหลักสูตรตำราสอนและเอกสารบทเรียนต่างๆเพื่อรับประกันให้แก่การเรียนการสอนมีทั้งข้อกำหนดกฎระเบียบของวิทยาคารพระราชการกองทัพบรรดานิติกรรมของกระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นบอนอิงในการคุ้มครองและนำไส้เข้าในการเรียนการสอนด้านทันแถวครูอาจารย์แม้ได้รับการศึกษาอบรมจบการศึกษาจากภายในและต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการขึ้นห้องสิทธิ์สอนมาเป็นอย่างดีพร้อมนั้นพนักงานหนักหกที่เฮ็ดเวียกงานปิ่นอ้อมเวียกงานอบรมแต่ละสหายก็มีความกระตือรือร้นเฮ็ดเวียกงานรับประกันให้แก่การอบรมหัดแอบได้ทุกด้านและประสบผลสำเร็จในแต่ละสงเรียนที่ผ่านมาสำหรับสงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมด267สหายมาจากกำลังหลวงกำลังท้องถิ่นและกำลังป้องกันความสงบจำนวนหนึ่งซึ่งประกอบมี5ระบบคือคนคว้าปริญญาโทระบบ2ปีก่อสร้างปริญญาตรีขั้นกองพันใหญ่กองพลระบบ2ปีก่อสร้างปริญญาตรีขั้นกองพันน้อยระบบ4ปีก่อสร้างสั้นกลางระบบ2ปีก่อสร้างสั้นสูงเร่งรัดระบบ1ปีรวมทั้งหมดมี13สาขาและ25ห้องเรียนโอกาสนี้พันเอกปโยธรแก้ววิสิทธ์ยังได้ฝากถึงนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดจงพร้อมกันสุ่มจิตสุ่มใจในการฝึกฝนทำเรียนเอาใจใส่บรรดาข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพก็คือของเรียนบางออกเป็นต้นแม่ระเบียบใหม่มาตราที่99ของเรียนให้จะแจ้งและทั่วถึง
0: วันที่22กันยายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การจัดตั้งสากลจัดกล่องประชุมคณะกรรมการสิ่งนำโครงการร่วมมือ3ฝ่ายในอาเซียนเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลโดยการเป็นประธานร่วมและการเปิดกล่องประชุมของท่านนางอนุสรณ์คำสิงสวัสดิ์หัวหน้ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดยมีท่านนางโจฮันนาเฮซาบกเลขานุการเอกคณะผู้ตั้งหน้าออสเตรเลียประจำอาเซียนทานซอนกาเบรียดุสผู้อำนวยการพักพื้นห้องการหัวมือสวิตเซอร์แลนด์ประจำพักพื้นแม่น้ำของทานนางเซียวเหยินเซียนหัวหน้าองค์การแห่งงานสากลประจำไทยกัมพูชีและลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกล่องประชุมครั้งนี้ทานนางอนุสรณ์คำสิงสวัสดิ์ได้กล่าวเน้นว่าถึงว่าลาวจะประเสริญกับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติปัญหาเศรษฐกิจและความขัดแย้งในทั่วโลกแต่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้จัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่5 2006-2030และแผนพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคม5ปีขั้งที่6ในการปกป้องและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของแรงงานโครงการ Trigger Partnership 2006-2031ในสหประกันให้แรงงานเคลื่อนย้ายเข้าถึงการพัฒนาฝีมือการปกป้องสิทธิและระบบการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้มีความพยายามปรับปรุงนิติกรรมหลายฉบับเช่นกฎหมายว่าด้วยแรงงานกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานดำรัดว่าด้วยการจัดหางานและการคุ้มครองแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานสำหรับตัวเลขการเคลื่อนย้ายแรงงานและการส่งเงินกลับคืนประเทศในปี2025มีผู้แรงงานลาวไปเวียกอยู่ต่างประเทศแบบถูกต้องทั้งหมด 149,000 กว่าคนเป็นยิง 79,000 กว่าคนปีนี้ฮอดเดือนกันยามีจำนวน 112,000 กว่าคนเป็นหญิง 55,000 กว่าคนการส่งเงินกลับคืนประเทศในระยะ7เดือนของปีนี้แรงงานลาวอยู่ต่างประเทศได้ส่งเงินกลับคืนประเทศคาดว่าสูงถึง500,600,000กว่าดอลลาร์ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างหลวงหลายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติโครงการ Trigger Partnerships ในระยะใหม่2006-2031ได้รับการอนุมัติและจะจัดตั้งปฏิบัติอยู่8ประเทศคือลาวกัมพูชีอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์ไทยและติมอร์เลสเตโดยมีจุดประสงค์เพื่อรับประกันให้แรงงานเคลื่อนย้ายในอาเซียนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยผ่านการเข้าถึงการพัฒนาสิ่งมีแรงงานการปกป้องสิทธิและการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายที่มีประสิทธิภาพโครงการนี้จะรับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและองค์การเพื่อการพัฒนาและการมือจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์กองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันทบทวนบทเรียนจากระยะผ่านมาตั้งแต่2015-2025พร้อมทั้งค้นคว้าและปรึกษาหรือแผนกิจกรรมของโครงการที่จะจัดตั้งปฏิบัติในระยะ2006-2031เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
1: วันที่17กันยานี้ท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการชี้แจงสาเหตุของการเกิดพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาว่าพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาได้แพร่ระบาดอยู่ในประเทศลาวเป็นครั้งทวีตในเดือนมีนาคม2019อยู่เมืองตุ้มลานแขวงสละวันและได้แพร่ลามไปทั่วประเทศเบื้องต้นมาฮอดกลางเดือนมิถุนายนปีนี้ได้ระบาดอยู่2แขวงคือเริ่มระบาดอยู่บ้านน้ำตวนเมืองสิงห์บุรีมาฮอดท้ายเดือนสิงหาปีนี้ได้แพร่ลามกว่าเอา38บ้านใน6เมืองของแขวงและอยู่เมืองบุญใต้แขวงพงศลีกว่าเอา17บ้านซึ่งในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดกว่าเอา7แขวง15เมืองในขอบเขตทั่วประเทศมีหมู่ตายและถูกทำลายทั้งหมด 12,754 ตัวในนี้ตายเอง 9,066 ตัวและขาดทำลายเพื่อตัดวงจรพยาธิ 3,688 ตัวซึ่งคิดเป็นมูลค่าหลายตึกีบพยาธิดังกล่าวแม้นมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูงถึง80องศาซึ่งเสื้อพยาธิที่อยู่ในอาโจมหมูจะอยู่ได้11วันและเสื้ออยู่ในซากหมูจะอยู่ได้ถึง30วันเสื้อพยาธิบ่สามารถติดต่อจากหมูสู่คนได้แต่คนสามารถเป็นพาหะนำเสื้อไปติดต่อกับหมูที่บ่ทันติดเสื้อได้ปัจจุบันได้แต่งตั้งคณะวิชาการลงช่วยเหลือโดยแบ่งเป็น6ทีมทีม1รับผิดชอบ3แขวงสำหรับแขวงที่บ่ทันติดเสื้อแม้นให้แนะนำมาตรการป้องกันและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดเจ้าของฟาร์มเจ้าธุรกิจที่เคลื่อนย้ายสัตว์ต้องมีการอนามัยขาเสื้อทุกครั้งก่อนเข้าออกฟาร์มรวมทั้งโรงงานหัวอาหารสัตว์ส่วนเขตที่มีความเสี่ยงได้มีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถ้าพบหมูป่วยหมูบ่กินอาหารหรือมีอาการล้มตายแม่นให้หิบฮ้อนเอาตัวอย่างมากวดโดยด่วน
0: และยังผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นในบรรดากิจการที่ติดพันกับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์และการค้าขายสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามอยู่ในแขนงการท่องเที่ยวของลาวผู้ที่ดำเนินกิจการและการท่องเที่ยวมักนำมาเป็นข้ออ้างในการดำเนินธุรกิจในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเผยแผ่นิติกรรมในเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์

0: ผิดกฎหมายและระเบียบการ
1: ซึ่งสภาพปรากฏการที่ติดพันกับการค้าขายสัตว์ป่าห่วงห้ามนี้คือการนำใส่พนักงานนำเที่ยวลาวโดยเอาพนักงานนำเที่ยวลาวมาอ้างซื้อซึ่งเคยได้ยินแต่ว่าสิติงใกล้เนาะแต่ในคนต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินและบรรยายซึ่งผิดกฎหมายการชำระนอกระบบใส่การชำระเงินผ่านธนาคารต่างประเทศเฮ็ดให้เงินตาบอเข้าระบบธนาคารของสปป.ลาวและมีการชำระพันธะอากรเฮ็ดให้รัฐบาลบ่สามารถจัดเก็บรายรับอากรได้บรรดาธุรกิจนำเที่ยวเรานั้นจะจัดรายการท่องเที่ยวโดยพานักท่องเที่ยวไปห้านอาหารห้านขายเครื่องทีละนึกห้านขายสมุนไพรหรือซุปยู่ให้นักท่องเที่ยวบริโภคสัตว์ป่ามีความเชื่อว่าเป็นยาวิเศษเพิ่มพลังและเฮ็ดให้มีอายุยืนยาวที่เป็นเครือข่ายทั่วศูนย์ดอลลาร์และเป็นการลักลอบแอบอ้างขายสิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าห่วงห้ามเช่นงาสร้างนอแฮดเก็ดลินบีมีกระดูกเสือและเหล่าดองสัตว์ป่าให้เกนักท่องเที่ยวรวมถึงบรรดาสินค้าทีละนึกปลอมแปลงต่างๆที่อ้างว่าจากผลิตภัณฑ์จากสีมือของประชาชนภายใน
0: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีคำเห็นตื่นว่าการคุ้มครองสัตว์ป่าและแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์บ่สามารถแยกออกจากกันได้ย่อมมีสายพัวพันกันอย่างชัดเจนเนื่องจากการใช้ธุรกิจท่องเที่ยวปิ่นบอนบางนาเพื่อขายทั่วศูนย์ดอลลาร์ใช้ห้านอาหารและห้านขายเครื่องเทเลนึกปิ่นบอนจำหน่ายและระบายผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าโดยอาศัยฐานนักท่องเที่ยวที่ถูกบังคับซื้อซึ่งกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าฉบับปรับปรุงปี2023ได้กำหนดขาดตัวว่าผ่านการลาค่าขายปรุงแต่งเก็บรักษาหรือน้ำเข้าส่งออกสัตว์ป่าห่วงห้ามรวมทั้งซากและผลิตภัณฑ์มีความจำเป็นในการประสานงานระหว่างแขนงการท่องเที่ยวกับแขนงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเฮ็ดให้สามารถตัดตรงสู่ทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและด้านการค้าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายไปพร้อมกัน
2: ระยะ6เดือนต้นปีนี้แขวงสะละวันมีการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศจำนวน113โครงการมูลค่าทั้งหมด 4,400 ตึกกว่ากีบแขนงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม75โครงการแขนงอุตสาหกรรมและการค้า35โครงการและแขนงการบริการ13โครงการท่านไวคุณตาอินหัวหน้าโครงการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงสะละวันฮู้ว่าระยะ6เดือนผ่านมาได้จัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามพหุบทบาทและได้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นสำเร็จการสร้างนิติกรรมลุ่มกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนในกิจกรรมสัมปทานการเขียนแผนกำหนดตำแหน่งงานและแผนพัฒนา5ปีของแขนงการคุ้มครองคนคว้าและอนุมัติการลงทุนในการศึกษาความเป็นไปได้หรือ MOU และการเซ็นสัญญาสัมปทานในโครงการต่างๆสถิติการลงทุนอยู่แขวงสะละวันสำหรับโครงการที่สัมปทานเนื้อที่ดินที่ได้อนุมัติมาแต่ปี1997
3: และมาหอปัจจุบันนี้ในการติดตามการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาผู้เฮาก็ได้ประสานกับแขนงการที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติรายงานบรรดาโครงการที่บ่ได้มีการเคลื่อนไหวที่นอนอยู่ในแขนงอุตสาหกรรมการค้าและแขนงเกษตรกรรมนั้นนี้ผู้เฮาได้เสนอขอตกลงลบล้างเกี่ยวกับโครงการที่บ่ทันที่บ่มีความเคลื่อนไหวมีอายุแก่มาหลายปีฉะนั้นถือว่าอยู่ในแขนงอุตสาหกรรมการค้ามี7โครงการในนั้นอยู่ในระยะเส้น MOU นี่มีอยู่3โครงการอยู่ในระยะเส้นพัฒนาโครงการ PDA 13โครงการและอยู่ในระยะเส้นสัญญา SSPA ของโครงการมีอยู่1โครงการสถิติการลงทุนอยู่ในตัวแข็งสำหรับการสัมปทานเนื้อที่ดินรัฐที่ได้อนุมัติแต่ปี97ลงมาเป็นสถิติรวบมหาปัจจุบัน
2: ท่านไวคุณตาอินแห่งฮู้ตื่มว่าย้อนมีนิติกรรมจากศูนย์กลางและของแขวงเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติและยังได้รับการซี้นำจากคณะน้ำขันศูนย์กลางขันแขวงอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานงานจากแขนงการอ้อมคางแขวงในเมืองจึงเฮ็ดให้เวียกงานนี้สำเร็จผลเป็นอย่างดีเมื่อปุรณมณีท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีกรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงท่านนางวิไลวรรณดาลศิลป์กรรมการพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงพร้อมด้วยแขนงการเกี่ยวข้องได้เคลื่อนไหวติดตามภาคสนามการแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติเหตุการณ์พายุพัดผ่านในระหว่างวันที่19-21สิงหาคมมาอยู่เรียบตามเส้นทางแต่แขวงเสกองหาเมืองกะลึมเพื่อเร่งสุขโยกแขนงการเกี่ยวข้องแก้ไขให้ทันการ ทานสภา

0: อ่านใจพรสละเสนวิชาการติดตามภาคสนามแขนงทางบกทางน้ำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงรายงานว่าจากอิทธิพลของลมพายุเกิดขึ้น2ครั้งเฮ็ดให้เกิดมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันพร้อมทั้งมีลมพัดแรงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลสูบน้ำท่วมอ่างและดินเสาะเจือนพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมระบบไฟฟ้าการสื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะแมนเขตเมืองกะลึมซึ่งก่อให้เกิดดินสไลด์เจือนทับถมหน้าทางทางขาดเป็นบางจุดต่อสภาพการดังกล่าวแขนงทางบกทางน้ำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงได้ประสานสมทบกับคณะกรรมการปกครองเมืองกะลึมและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้นำเอากลจักเข้าสู่ภาคสนามเพื่อเร่งแก้ไขเส้นทางที่ได้รับผลกระทบให้สามารถเที่ยวไปมาได้โดยเฉพาะอยู่เส้นทางเลขที่7501กิโลเมตรที่44เขตภูรกูปกิโลเมตรที่51บ้านละกายกิโลเมตรที่69เขตครัวห้วยยันกิโลเมตร91สำหรับเขตบ้านลอยเข้าหาเมืองกะลึมแม่นกำลังได้รับการแก้ไขโดยมีหองการโยธาธิการและขนส่งเมืองเป็นผู้ติดตามแก้ไขภาคสนามปัจจุบันแม่นได้แก้ไขสุกเสริญเป็นแต่ละระยะและคาดว่าประมาณ7วันสามารถเปิดให้ประชาชนสามารถนำใส่อย่างเป็นปกติสมัยบุรพานักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
2: ์ความกดดันสูงของอากาศเย็นได้ปกคลุมอยู่ภาคเหนือด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งในอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือพอมีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวังเซาหาหา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นบางส่วนและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิแม้ระวังเซา7หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระวัง29หา35องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นบางส่วนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวัง27หา35องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวังเซาหาหา34องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวังเซา8หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
3: ตามข่าวต่างประเทศท่านคริสตาลินาจอร์เจวาผู้อำนวยการใหญ่กองทุนการเงินสากลและ IMFเปิดเผยว่าเศรษฐกิจโลกยังคงประเสริฐหน้ากับความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อซ้ำเหือตลอดถึงต้นทุนการสำหรับหนี้สินที่สูงขึ้นและการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ถึงว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้ดีกว่าที่หลายฝ่ายเคยกังวลก็ตามท่านคริสตาลินาได้กล่าวในระหว่างเข้าร่วมเวทีปราศัยที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงนิวยอร์กในวันที่20กันยายนว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาที่ซ้ำเหือพวกเฮาบ่คาดคิดว่าจะสามารถแก้ไขได้อย่างว่องไวนั่นหมายความว่าธนาคารกลางหลายแห่งยังคงจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปท่านคริสตาลินาได้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินนโยบายเข้มงวดเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคายังส่งผลให้ต้นทุนและความยากลำบากในการชำระหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นนำอีกถึงว่า IMF จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินการลงมือปฏิบัติตัวจริงก็ยังโบเพียงพอนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้เงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนและการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนด้าน AI อีกด้วย
1: ตามข่าวต่างประเทศอาหรับีซาอุดิตได้เพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบผ่านท่ากำปั่นฝั่งอ่าวอาหรับหลังจากเหตุการณ์โจมตีเมื่ออาทิตย์ผ่านมาได้ส่งผลให้ต้องหยุดเสาการส่งน้ำมันผ่านท่อส่งอีสเฟสไพไลซึ่งเป็นท่อเชื่อมต่อเขตผลิตน้ำมันทางตะวันออกกับท่ากำปั่นยานบูทางฝั่งทะเลแดงข่าวระบุว่าบริษัทซาอุดิตอาราโคได้ขนส่งน้ำมันดิบขึ้นกำปั่นบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษจำนวน7ลำรวมปริมาณน้ำมัน14ล้านถังที่บริเวณอ่าวอาหรับในวันที่3กันยายนนี้โดยภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าเรือบรรทุกทั้ง7ลำแม่นจอดอยู่ใกล้กับท่ากำปั่นรัสทานูราของอาหรับซาอุดิตการบรรทุกน้ำมันดิบลงไปกำปั่นผ่านท่ากำปั่นฝั่งอ่าวอาหรับนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการส่งออกน้ำมันของอาหรับซาอุดิตเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้บางส่วนและขณะที่ตลาดคาดการว่าปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนี้จะไปกดดันราคาเฮ็ดให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลงต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อถังซึ่งถือเป็นการลดลงต่ำกว่า100ดอลลาร์เป็นครั้งทำอิฐนับตั้งแต่วันที่9กันยานี้เป็นต้นมาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไซและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน
4: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
5: อันไหนเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่ง

0: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
1: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
2: เศรษฐกิจลาวที่เข้มแข็งถ้าปวงซนหอมแหงนำใส่เงินกีบสบายดีทั้งผู้ฟังที่หักแผงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้กระจายเสียงทีนครหลวงเมืองจันทร์วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตลาว FM 103.7 MHz ออกอากาศให้ท่านได้รับฟัง 12:30 น. 13:00 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่กับรายการเพื่อนธนาคารอยู่กับการสนองข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์โดยการสนับสนุนหลักจากธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งวันในรายการนี้ท่านจะได้รู้จักเวกงานของพวกเฮาหลายขึ้นโดยรวมแล้วก็ได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักเวกงานหลักทรัพย์แขนงการตลาดทุนและเวกงานการธนาคารในระยะที่ผ่านมาทางรายการก็ได้นำเสนอกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ข้อตกลงนิติกรรมต่างๆเพื่อให้บรรดาท่านนั้นทำความเข้าใจศึกษาข้อมูลก่อนถ้าว่าท่านใดมีความสนใจต่อเวกงานของพวกเราฟังไปแล้วมีข้อข้องใจมีคำถามใดเพิ่มเติมสนใจสอบถามได้เนาะติดต่อได้บ่ว่าจะเป็นคะแนนการตลาดทุน021-217-770การธนาคาร021-260-283เบอร์สายด่วน1602ศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ได้เบอร์ www.lsc.gov.la ส่วนว่า Facebook มีละการกับพิมพ์เป็นภาษาลาวาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ทักทายบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้ทุกมื้อเป็นประจำท่านผู้ฟังขอบใจที่หับฟังอยู่หลากหลายพื้นที่หับฟัง FM 103.7 MHz แจ้งสะดวกสบายหรือบ่เว็บไซต์เบอร์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกเป็นรายการจะหับฟังอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามยังทรงเป็นแห่งใจให้เสริมกันและกันสาวผู้ออกแห่งงานบ่ว่าจะออกแห่งงานด้วยสติปัญญาออกแห่งงานด้วยสองฝ่ามือก็ขอให้มีรายการนั้นอดทนบุกเบิลผ่านผ่ากับหน้าที่เวียกงานกับอุปสรรคที่พบพ่อในแต่ละมือคนเฮาห้อย 8,000 ประการบัญหาเข้ามาในชีวิตให้คิดซะว่าบัญหามันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เสียแล้วกันเป็นแห่งใจสู้ๆผ่านผ่าบางครั้งนี่เศรษฐกิจบางครั้งก็เฮ็ดให้หลายคนนั้นท้อถอยท่านผู้ฟังให้คิดไปกว้างๆไกลๆเนาะบ่สะพอแต่เฮาได้ที่ถูกผลกระทบทุกคนนั้นถูกผลกระทบไปน้ำกันดังนั้นก็ต้องได้อดทนผ่านผ่าไปน้ำกันถ้าว่าสภาพเศรษฐกิจที่มีการคล่องตัวแล้วการไปการมาการใช้ชีวิตประจำวันการจับจ่ายซื้อสินค้าก็จะคล่องตัวขึ้นดังนั้นอดทนไปก่อนในระยะนี้เนาะเป็นแห่งใจให้มีและการเด้อในการใช้ชีวิตประจำวันเกี่ยวมาถึงเนื้อในจากทางรายการมื้อนี้ก็จะสืบต่อในสาระตลาดทุนหลังจากนั้นปิดท้ายรายการด้วยสาระนาฮู้เป็นประจำตอนต้นรายการแบบนี้ให้ท่านนั้นได้พักฟังโฆษณาจากทางรายการก่อน
3: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
4: มีหยังเน
3: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
4: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
3: อ้าวเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
4: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
3: แม่นว่าซะน้องจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆลาวสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
4: เอาฉันแหละฟ้าวหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021-419-222บริษัทลักทรัพย์โทรคอต่อรอกอทอจำกัดโทร021-265-483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021-265-461
5: ไอ้ไอ้เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นพันธิตใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
6: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
5: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
6: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
5: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
6: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
5: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซา นี้เป็นสมาชิกของสปงแม่นบ
6: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งนึง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005 อีกครั้งนึง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปงตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซเสถานนครหลวงวิจันทร
0: ์ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสาสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
7: ้ใส่เงินเก็บมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
8: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ทักทายกันไปแต่ละระยะให้ความหู้ไปนำก็คือสาระตลาดทุนเนาะในอาทิตย์นี้จะเน้นที่สาระตลาดทุนให้มีรายการนั้นได้หู้จากภาระบทบาทของแต่ละหน้าเวียกทีแตกต่างกันไปบ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารมื้อนี้สืบต่อในสาระตลาดทุนมาหู้จากการออกจำหน่ายหุ้นแม่นหยังการออกจำหน่ายหุ้นแม่นการนำเอาหุ้นของบริษัทออกจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อเป้าหมายใดหนึ่งหรือทั้งหมดคือทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อจุดประสงค์ใดหนึ่งคือเพิ่มทุนหรือระดมทุนเพื่อขยายกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นจ่ายหุ้นเพื่อปันผลหรือให้เป็นรางวัลเพื่อจุดประสงค์อื่นตามการกำหนดของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์การออกจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์8รูปแบบการออกจำหน่ายหุ้นแมนแนวใดการออกจำหน่ายหลักทรัพย์ประกอบด้วย3รูปแบบคือให้แก่มอนซนในวงจำกัดและให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรูปแบบของการออกจำหน่ายหุ้นมีรายละเอียดคือการออกจำหน่ายหุ้นให้แก่มอนซนแมนการออกจำหน่ายหุ้นข้างทำอิฐหรือออกเพิ่มที่มีการโฆษณาผ่านพาหนะสื่อมวลชนในวงกว้างบ่มีการกำหนดประเภทหรือกลุ่มผู้ลงทุนเฉพาะใดหนึ่งซึ่งมีผู้ลงทุนหลายกว่า100ขึ้นไปการออกจำหน่ายหุ้นในวงจำกัดแม้นการออกจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์เกี่ยวกับกิจการของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นหรือบริษัทจดทะเบียนผู้ลงทุนประเภทสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีผู้ถือหุ้นรวมกันทั้งหมดจำนวน30หาร100รายและมีมูลค่าทุนที่ต้องการระดมรวมกันทั้งหมดบ่เกิน100ตึกกีบในระยะ1ปีซึ่งว่าการออกจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแม้นการออกจำหน่ายหุ้นของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นหรือบริษัทจดทะเบียนโดยให้บุริมสิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการซื้อหุ้นตามอัตราส่วนและวิธีการแบ่งปันที่ได้ระบุไว้ในมติกองประชุมของผู้ถือหุ้นเอาละท่านผู้ฟังเนาะผ่านไปให้มีรายการได้ฮู้จักไปบางส่วนและในต่อไปจะให้ได้ฮู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่ต้องการออกจำหน่ายหุ้นให้แก่มวลชนต้องปฏิบัติเงื่อนไขใดๆแต่ว่าตอนนี้พักฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เสี่ยวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
3: ว้าเป็นได้ล่ะ
2: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเป็นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
3: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
2: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี
3: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เฮารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
2: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเน
3: า
2: ะ
3: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
2: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021217770
4: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
5: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: เข้ามาสู่ในจากทางรายการเพื่อนธนาคารอีกครั้งหนึ่งซึ่งว่าบัดทานรับฟังรายการของพวกเฮาตั้งแต่เวลา 12:30-13:00 อยู่นำกันก่อนท่านผู้ฟัง30นาทีวันจันทร์ถึงวันเสาร์มาฟังเนื้อในรายละเอียดจากทางรายการอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับสาระตลาดทุนมาสืบต่อในหัวข้อที่ว่าบริษัทที่ต้องการออกจำหน่ายหุ้นให้แก่มวลชนต้องปฏิบัติเงื่อนไขใดๆถ้าว่าบริษัทที่มีความต้องการในการออกจำหน่ายหุ้นให้แก่มวลชนก่อนอื่นหมดต้องได้ปฏิบัติตามมาตราที่13ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และระเบียบการที่เกี่ยวข้องเป็นต้นแมนระเบียบการว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นซึ่งมีรายละเอียดคือก่อนอื่นหมดบริษัทต้องหันเป็นรูปแบบบริษัทมหาชนเสียก่อนหมายว่าบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นห้อยคนขึ้นไปพร้อมนั้นในสมาชิกสภาบริหารทั้งหมดต้องมีสมาชิกอิสระอย่างน้อย 1/3 และต้องมีคณะกรรมการกวดกาภายในสั่งตั้งและเคลื่อนไหวมาแล้วอย่างน้อย3ปียกเว้นกรณีบริษัทหากมีการแยกควบหรือหันเป็นบริษัทรูปแบบใหม่จากบริษัทเดิมที่สั่งตั้งและเคลื่อนไหวอย่างน้อย3ปีมีคณะกรรมการกวดสอบที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดอย่างน้อย3ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาบริหารในนั้นทั้งหมดต้องแมนกรรมการที่บ่มีส่วนร่วมในการบริหารและต้องเป็นสมาชิกอิสระเกิน50ส่วนห้อยพร้อมนั้นยังหน่อย1ท่านต้องมีความรู้ความสามารถด้านการบัญชีและการเงินบริษัทต้องมีแผนระดมทุนและแผนการนำไส้ทุนที่ระดมได้โดยผ่านการรับรองจากกองประชุมผู้ถือหุ้นเอกสารรายงานการเงิน1ปีขึ้นหลังต้องได้รับการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พร้อมทั้งได้รับคำเห็นแบบบ่มีเงื่อนไขหรือแบบมีเงื่อนไขที่มีเงื่อนไขสำคัญที่สามารถกระทบต่อผลการดำเนินและฐานะทางด้านการเงินของบริษัทแต่ว่าในปีสุดท้ายก่อนยื่นคำร้องบริษัทต้องมีรายรับบ่หลุด1ตื้อกีบบ่มีการขาดทุนสะสม1ปีผ่านมามีกำไรสุทธิและบ่มีหนี้ค้างชำระ นอกจากนี้ท่านผู้ฟังบริษัทยังต้องได้กำหนดแผนการดำเนินธุรกิจอย่างหน่อย3ปีต่อหน้าเพื่อหับประกันการออกจำหน่ายหุ้นที่สำเร็จบริษัทต้องเซ็นสัญญากับบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งหมดนี้ก็แม่นเงื่อนไขที่บริษัทที่มีจุดประสงค์ออกจำหน่ายหุ้นต้องได้คำนึงและการพิจารณาเพื่อความสำเร็จในการออกจำหน่ายหลักทรัพย์ของตนนั่นเองเอาล่ะรายงานนี้จะพักไว้เท่านี้ก่อนท่านผู้ฟังมาขั้นบรรยากาศอีกเติมเนาะฝากต้อนเสียงเพลงก่อนรายงานต่อไปจึงมาหาฟังข้อมูลเพิ่มเติม

0: ีบมีขาล่นหากค้นหวมแหงสูช่วยทรงเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้หวมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมหวมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่งความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
1: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าปวงสนหอมแหงนำใส่เงินกีบทักทายมิลการเป็นประจำคันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงเป็นนำเนาะผู้ใดที่หักฟังอยู่ก็ต้องขอขอบใจหลายๆอยู่น้ำกันทุกมื้อท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์12:30-13:00รายการเพื่อนธนาคารเข้ากับบรรยากาศตอนเที่ยงเนาะผู้ใดที่หักฟังอยู่ตามท้องตลาดตะลีซื้อขายง่ายมือก็ขอให้ซื้อได้ขายหมานผู้ใดที่หักฟังอยู่ตามเฮือนซานบ้านทรงก็ขอให้มีความสุขหักฟังอยู่ตามห้องละห้องการพักผ่อนอยู่และเนี่ยนี้หลังจากนั้น 13:30 หรือว่า 13:00 ก็เริ่มเข้าสู่นาทีเวียกงานหลายคนหลากหลายอาชีพแตกต่างกันไปแต่ว่าจุดมุ่งหมายอันเดียวกันของเฮาทุกคนคือการแก้ไขความทุกข์ยากดังนั้นมีรายการจะคิดอันใดหวังอันใดก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาเนาะเฮ็ดเวียกด้วยความตั้งใจเด้อความพยายามอยู่ใส่ความสำเร็จยอมอยู่บ่นั่นเป็นแห่งใจให้มิรการคือเก่าเข้าสู่ในตอนท้ายนี่ก็คือสาระนาโฮที่จะให้ประธานนั้นได้ฮู้จักสาระที่ติดพันกับการใช้ชีวิตประจำวันบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอาหารการอยู่การกินสาระใดดีๆหยิบยกมาให้ท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงมื้อนี้จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่าวิธีเบิ่งแยงรักษาหีมศพจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่าไว้หนุ่มซุ้มสาวไว้กลางคนต้องได้หักษาหิมศพน้ำกันเนาะเพื่อว่าจะได้มีหอยยิ้มที่สดใสมิตรและการปากดำค่ำแตกแห้งและลอกเป็นเกล็ดปัญหาเหล่านี้อาจเกิดมาจาก1แมนกรรมพันธุ์ถ้าว่าผิวหนังดำค่ำส่วนหลายปากกอจะดำค่ำและถ้ายิ่งอายุหลายขึ้นปากกอจะยิ่งดำค่ำไปน้ำ2อากาศเย็นเฮ็ดให้เลือดดำมาหอมอยู่หิมศพหลายขึ้นมีสีของหิมศพนั้นดำค่ำขึ้น3การกินยาบางสนิทก็เฮ็ดให้หิมศพของเฮานั้นดำค่ำคือกัน4การกินอาหารบ่ว่าจะเป็นผักสนาลีผักบัวใบหัวผักบัวผักเทียมหมักเกี้ยงหมักหนาวหมักงวงหมักนัดก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้หิมศพของเฮานั้นดำค่ำดังนั้นการกินอาหารเหล่านี้ก็จะลืมล้างปากไปน้ำท่านผู้ฟังส่วนปัญหาหิมศพแห้งแตกลอกเป็นเกล็ดมีสาเหตุมาจาก 1. อากาศที่เย็นเกินไปจะเฮ็ดให้ผิวหนังสูญเสียความสมสืนการดื่มน้ำหลายๆจะสวยได้ 2. ลิปสติกที่มีสีกินน้ำหอมและสารให้ความสมสืนซึ่งสามารถเฮ็ดให้หิมศพของเฮานั้นแห้งแตกทั้งที่ดีควรเลือกแบบที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติพร้อมทั้งมีสารป้องกันแสงแดดน้ำอีก 3. เกิดจากการถูยาถูแคลและน้ำยาม้วนปากซึ่งเวลาที่เฮาถูแคลหรือว่าเฮาม้วนปากนั้นมีบางส่วนจะติดอยู่ปากดังนั้นควรเลือกไส้ยาถูแคลสูตรอ่อนโยนและไส้วาสลินเบบี้ออยล์ถ้าใส่หิมศพก่อนจะถูกแคลหรือม้วนปากทุกเทือนี่ก็คือสาระหรือว่าสิ่งที่ควรฮู้นำมาเว้าสู่ฟังหวังว่าจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้บรรดาท่านได้ฮู้จักนำกันเนาะถึงว่าจะเป็นเรื่องน้อยๆก็จะเบิ่งขามเด้อถ้าว่าเฮามีหิมศพที่สะอาดบ่แห้งบ่แตกบ่ดำค่ำแน่นอนว่าเฮาจะมีความมั่นใจในการยิ้มเอาละเวลาตามทางรายการนั้นเดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วขอขอบใจบรรยากาศที่รับฟังรายการนี้ขอขอบใจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และต้องขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปป.ลาวมื้อนี้อนุรักษ์ลาไปก่อนมื้อหน้าพบพ่อกันใหม่สบายดี
3: ส สบายดีบรรดาทานมื้อนี้ดัษณีและมหาสนจะมานำเสนอให้บรรดาทานได้รับทราบเกี่ยวกับการก้าเกี่ยวพร้อมๆการลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวบรรดาทานเมื่อทานเป็นมือใหม่ที่มีความสนใจจะลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวแล้วผู้ลงทุนต้องได้มีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่างๆเซ็นก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ทานต้องเฮ็ดหยังแดต้องได้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์ทานจะสามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนจะตัดสินใจในการลงทุนซึ่งในมื้อนี้พ่อข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้บรรดาทานได้รับทราบดังต่อไปนี้
4: ก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ต้องเฮ็ดหยังแน่นอนทานต้องมี2บัญชีคือบัญชีลักทรัพย์ที่เปิดกับบริษัทลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากประหยัดในธนาคารธุรกิจที่เป็นผู้ร่วมของบริษัทลักทรัพย์เสียก่อนซึ่งในปัจจุบันมีอยู่3บริษัทลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ในการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวคือบริษัทลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทลักทรัพย์ทคตล.กท.จำกัดและบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดที่สามารถแนะนำรายละเอียดให้แก่ทานได
3: ้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์สามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดสำหรับช่องทางในการส่งคำสั่งซื้อขายแม่ทานสามารถปฏิบัติได้โดยผ่าน4ช่องทางคือผ่านอีเมลผ่านโทรศัพท์ผ่านระบบโฮมเทรดดิ้งซิสเต็มและผ่านหน่วยบริการของบริษัทลักทรัพย์สำหรับกำหนดเวลาซื้อขายลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวมีคือ8:30-15:00แต่วันจันทร์หาวันศุกร์ยกเว้นวันพักทางราชการหลังจากสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์แล้วท่านจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินหลัง2วันราชการหรือที่บวก2ท่านบัญชีลักทรัพย์หรือบัญชีเงินตัวอย่างท่านสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์ในวันจันทร์ท่านจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินในวันพุธสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายลักทรัพย์แบ่งออกเป็น2ทางคือค่าธรรมเนียมส่งคำสั่งผ่านบริษัทลักทรัพย์และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถสอบถามบริษัทลักทรัพย์หรือตลาดลักทรัพย์ลาวได
4: ้ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุนท่านต้องเข้าใจว่าทุกๆการลงทุนแม้มีความเสี่ยงตามทฤษฎีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงและคงกันข้ามลักทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงน้อยหรือหลายแตกต่างกันก่อนจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นบริษัทใดหนึ่งนั้นก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทดังกล่าวเสียก่อนคือข้อมูลภายนอกประกอบมีสภาพเศรษฐกิจรวมและนโยบายของรัฐบาลวิเคราะห์แขนงอุตสาหกรรมของประเภทธุรกิจนั้นข้อมูลภายในประกอบมีขนาดของบริษัทผู้บริหารบทรายงานการเงินเพื่อเบิ่งผลการดำเนินงานผ่านมามีการขยายตัวบ่การสร้างกำไรการจ่ายเงินปันผลและอื่นๆสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานและจำเป็นที่ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนบรรดาท่านถ้าต้องการรับทราบข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดทุนลาวแม้นสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.la หรือสอบถามโดยตรงไปยังบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์พคตล.กท.จำกัดซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวิดีโอสั้นหัวข้อช่องทางการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
3: บรรดาทานมาฮอดนี่ดัชนีและมหาสนต้องได้ลาทานไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า
4: สบายดี
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
0: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
0: อ
1: แท้วะอีลีวะ
0: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
0: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแม้นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
6: รายการ Colorful Music
7: Welcome to Colorful Music
6: และการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
7: The program updates one music trend for you.

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music ห้อย 3.7 MHz มื้อนี้มาอยู่กับ DJ Smile 1 ชั่วโมงมาพร้อมกับเพลงสากลม่วนและลาวทุรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุรคมทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวมาพบกันมื้อนี้กลางอาทิตย์กันอีกแล้วตรงกับวันพุธที่23เดือนกันยาปีค.ศ. 2026พ.ศ. 2569กลางๆอาทิตย์และก็ถือว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยาเนาะเหลืออีกเพียงแต่3เดือนสุดท้ายของปี2026เดือน10 11 12 Still remember you เป็นยังไงระยะนี้อากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกันแล้วเนาะท่านผู้ฟัง In my heart lies ให้ระมัดระวังสุขภาพก่อนไว้เด้อสำหรับมื้อนี้วันที่23เดือนกันยานักวิทยาศาสตร์เพิ่นบอกว่ามื้อนี้เป็นวันสำคัญก็คืออยู่ต่างประเทศเขาจะถือวันนี้เป็นในวันเปลี่ยนฤดูกาลของเฮาก็สิเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวเนาะหรือว่าเข้าสู่ฤดูแล้งแม่นบ่สำหรับมื้อนี้ก็นักวิทยาศาสตร์เพิ่นบอกว่ามีการคำนวณกันว่าตอนกลางวันกับตอนกลางคืนนี่เวลาจะเท่าเทียมกันเนาะท่านผู้ฟัง12ชั่วโมง12ชั่วโมงเท่ากันลองสังเกตกันเบิ่งเนาะว่าเป็นคือจังเพิ่นเว้าหรือบ่อย่าลืมกับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังแนะนำเพลงมวนๆกันเข้ามาได้ที่0305787052กับเพลงสากลมวนๆบ่ว่าจะเป็นเพลงซ่าเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนำกันเข้ามาได้เลยเนาะ

เอาเป็นว่ามาทักทายกันในระยะทมิดกับเพลงทมิดของรายการ Colorful Music ของฮอนีมูนี่กับเพลงที่มีชื่อว่า I Like You Too Much

และก็ผ่านกันไปตื่มหนึ่งผลงานเพลงทักทายกันในระยะทมิตรกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz กับเพลงที่มีชื่อว่า I Like You Too Much ค่อยมักเจ้าหลายเนาะถ้าว่าแปลเป็นภาษาลาวก็ประมาณนี้ล่ะจากผลงานของนักร้องที่มีชื่อว่าแอนมารีหวังว่าจะถูกใจท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะแนะนำเพลงใหม่กันเข้ามาได้ที่0305787052และสำหรับมื้อนี้วันที่23กันยาก็ถือว่าเป็นอีกมื้อนึงที่มีความสำคัญก็คือเป็นวันภาษามือสากลเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมทางด้านการสื่อสารของคนพิการทางด้านการได้ยินหรือว่ากลุ่มคนพิการหูหนวกซึ่งวันที่23กันยายนของทุกปีแม่นวันสากลแม่นวันภาษามือสากลหรือว่า International Day of Sign Language ซึ่งองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ได้รับรองวันดังกล่าวผ่านมติในปี2017โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ถึงความสำคัญของภาษามือต่อการบรรลุสิทธิมนุษย์อย่างเต็มส่วนของคนหูหนวกหรือว่ากลุ่มคนพิการทางด้านการได้ยินและยืนยันคุณค่าของภาษามือในฐานะส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมซึ่งว่าการเลือกเอาวันที่23กันยาเป็นวันภาษามือสากลเพราะว่าวันดังกล่าวแม่นวันที่สร้างตั้งสหพันธ์คนหูหนวกโลกคนหูหนวกโลกหรือ World Federation of the Deaf ซึ่งเป็นวันสร้างตั้งสหพันธ์คนหูหนวกโลกที่ได้ถูกสั่งตั้งขึ้นที่นครหลวงโรมของประเทศอิตาลีโดยมีผู้แทนจาก25ประเทศเข้าร่วมภาษามือบ่แมนเพียงวิธีการสื่อสารด้วยท่าทางแต่เป็นภาษาที่ธรรมชาติที่มีโครงสร้างไวยากรณ์และสำคัญของตัวเองซึ่งมีคุณสมบัติทางด้านภาษาครบถ้วนคือกับภาษาเว้าในโลกมีภาษาแห่งชาติหลายกว่า200ภาษาและแต่ละภาษามีเอกลักษณ์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของตนเองสำหรับปี2006นี้ International Week of Deaf People หรือว่าอาทิตย์สากลของผู้ของคนหูหนวกซึ่งได้จัดขึ้นในอาทิตย์นี้เนาะวันที่21ถึง27กันยาภายใต้หัวข้อ The Caring Deaf People's Human Rights หรือว่าการประกาศรับรองสิทธิมนุษย์ของคนหูหนวกนั่นเองนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญของโลกเนาะก็คือวันภาษามือสากลเพื่อเป็นการสื่อสารของคนพิการทางด้านการได้ยินหรือว่าคนหูหนวกเนาะเดี๋ยวนี้หลายๆบนหลายๆสถานที่โดยเฉพาะแม้นสถานีโทรทัศน์ต่างๆอยู่ทั่วโลกก็ต้องได้มีภาพประกอบโดยเฉพาะแม้นคนที่ใช้ภาษามือมาประกอบในการเฮ็ดข่าวอ่านข่าวหรือว่าสื่อสารให้คนหูหนวกได้รับฟังและรับรู้กัน

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออแห้งได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แฮ่วะอีลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพัน

0: เศษกีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์รุ่นรับเอาของรางวัลต่าง
1: ๆ
0: โดยเฉพาะระยะนี้ลาวตุลาคมมีแคมเปญแจกรางวัลครบรอบ30ปีของลาวตุลาคมนั่นเองโดยเฉพาะเมนท้ายปีนี่แจกรางวัลใหญ่เป็นรางวัลคำลุ้นกันทุกๆเดือนกับลาวตุลาคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวตุลาคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101กับลาวตุลาคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวตุลาคมธุรกรรมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

กับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ในวันพุธที่23กันยาม าต่อกันที่เพลงของMaroon 5เพลงที่มีชื่อว่า Sunday Morning

ว่าเป็นซิงเกิลใหม่ของ Maroon 5 Sunday Morning เป็นจังได๋ถูกใจกันหรือบ่เนาะสำหรับเพลงนี้หากก็ปล่อยออกมาในอาทิตย์ผ่านมานี่เนาะ try, มันจะม่วนคือกับเพลงเก่าผ่านๆมาหรือบ่ฟังกันไปเบิ่งเนาะอย่าลืมกับเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังเติมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052อยู่กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 14:00 ตอนสวยนั่นเองสำหรับมื้อนี้วันพุธที่23กันยา Living right nowกลางๆอาทิตย์กันอีกแล้วท่านผู้ฟังและอย่าลืมสมัครนำแซ่บแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตกับลาวโทรคมก็คือ Family Package มี2แพ็กเกจให้เลือกนำแซ่กันแพ็กเกจที่1แม่น 100,000 กีบนำซะได้1เดือนได้ Data 45กีกได้นาทีโทรภายในเครือข่าย100นาทีและแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์ภายในครอบครัวและอีก1แพ็กเกจก็คือ 150,000 กีบได้ Data 70กีบได้นาทีโทร150นาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ทั้งหมด5เบอร์ To remember นี่ก็เป็นแพ็กเกจสุดคุ้มใช้สำหรับภายในครอบครัวเนาะใครมีครอบครัวน้อยก็ใช้ซื้อแพ็กเกจน้อยใครมีครอบครัวใหญ่ก็ซื้อแพ็กเกจใหญ่แน่ซื้อแพ็กเกจเดียวคุ้มกันทั้งครอบครัวนอกจากซื้อแพ็กเกจแล้วยังมาลุ้นรับเอาของรางวัลกับลาวโทรคมซึ่งลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่จัดหนักจัดเต็มมูลค่าของรางวัลสูงถึง 1.4 ตึกีบแจกมูลค่าของรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนไปจนฮอดท้ายปี2016นี้และที่สำคัญท้ายปีแม่นแจกรางวัลคำซึ่งเป็นรางวัลใหญ่เนาะกติกาก็ง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าของลาวโทรคมที่สมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปหรือว่าเป็นลูกค้าสมัครอินเทอร์เน็ต Wi-Fi หรือว่า Fiber to the Home ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับออกรางวัลกับลาวโทรคมเช่นเดียวกันสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการอื่นๆอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจต่างๆแพ็กเกจ 5G บางสิสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงกับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

าต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะฟังกันไปเรื่อยๆสลับสับเปลี่ยนกันไปเสียงโคสุกฝอยน้อยหนึ่งฟังสิ่งดีๆกับลาวตะลุคุ้มกันไปแน่แล้วก็เปลี่ยนมาหาฟังไปพร้อมๆกันสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Thank You ของนักฮ้องที่มีชื่อว่า Dido

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวเออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดจังได๋บอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาทุลุคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่าซัมวันไลยูของนักห้องที่มีชื่อ

0: เป็นยังไงเพลงผ่านไป Someone Like You
1: We're looking for something dumb to do
0: มวนกันเลยบ
1: ่
0: มาต่อกันตึ้มอีกหนึ่งเพลงกันเลยเนาะของ Bruno Mars Marry You กับรายการ Colorful Music ค่อย 3.7 MHz และลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

นั่นก็เป็นเพลงเก่าๆของ Bruno Mars เก็บมาฝากมาต้อนกันกับเพลงที่มีชื่อว่า Marry You Won't Believe ฟังสบายๆเนาะสไตล์ Colorful Music ฮอย 3.7 MHz อยู่กับ Digit Smile พร้อมด้วยลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว That it's trueลาวโทรคมให้บริการ 5G อย่าลืมสมัครแพ็กเกจ 5G กับลาวโทรคมกันเนาะมีแพ็กเกจ 100,000 กีบได้30กีก 150,000 กีบได้70กีกแพ็กเกจ 200,000 ได้125กีกและแพ็กเกจ 150,000 กีบได้ data 250กีกนำใช้ได้30มื้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้ส่วนหลายโทรศัพท์มือถือก็สามารถรองรับสัญญาณ 5G ได้กันเหมือนเลยเนาะอย่าลืมสมัครแพ็กเกจ 5G กับลาโทรคมกันเลยเนาะและอย่าลืมแนะนำหมู่คู่ผู้ใดที่ว่าบ่ทันได้นำใช้กันก็คือว่าหันมานำใช้ได้กับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมกับลาโทรคมสำหรับลูกค้าใหม่มีโปรโมชั่นดีๆติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมนอกจากติดตั้งเองแล้วก็อย่าลืมแนะนำหมู่เพื่อนญาติพี่น้องมานำใช้น้ำกันกับอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมกับลาโทรคมทางสมัครแพ็กเกจทางติดตั้งไฟเบอร์ทูเดอะโฮมกันรุ่นรับเอารางวัลกับลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนแจกไปจนฮอดท้ายปีโดยเฉพาะแม่นท้ายปีจะแจกรางวัลใหญ่ก็คือรางวัลเป็นคำนั่นเองเพราะว่าเป็นการขึ้นกำไรแห่งแก่ลูกค้าเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีกับลาวโทรคมลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว right now อากาศก็เริ่มเปลี่ยนกันแล้วเนาะท่านผู้ฟังยังในทางภาคเหนือเฮาที่หลังจากกว่าซื้นกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะแม่นฝนตกน้ำท่วมดินสไลด์และตอนนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนฤดูกาลเนาะฝนก็ค่อยๆมืดไปฤดูแล้งหรือว่าฤดูหนาวกำลังจะเข้ามาให้รักษาสุขภาพกันหลายๆเนาะโดยเฉพาะแม่นสุขภาพของเด็กน้อยและกับผู้เฒ่านี่ To tell the stars aboveภูมิต้านทานบ่ค่อยดีปานใดก็มักเจ็บป่วยได้ง่ายนี่เนาะ To remember ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ Colorful Music และลาวโทรคมค่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: มือละค่ะเฮ็ดเท่าไหน
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชันเอ็มสวิตของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราเทเลคอมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริกัน ดีจากลาวตุลคม กันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลง ของ Ellie Goulding นี่ก็เป็นซิงเกิลใหม่กับเพลงที่มีชื่อว่า Breathe หรือว่าลมหายใจ

แล้วก็เดินทางมาสู่ในยามสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของ Honey Money วันที่23กันยาก็ขอขอบใจมีรายการทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวทุกคมที่อยู่นํากันทุกๆมื้อสําหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆและแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุกคมแอปพลิเคชัน M Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ดีเจสมายพร้อมด้วยรายการ Colorful Music พร้อมลาท่านผู้ฟังไปก่อนปิดท้ายรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Bassless สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทคนหนองวิญจันทร์ต่อไปสถานฟังข่าวต้นสมงพิธีทั้งศาสนาเพื่อเคลื่อนย้ายรูปปั้นเจ้าอนุวงศ์ไปประดิษฐานอยู่สนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์อย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นในวันที่11กันยายนนี้ที่สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้เกียรติของห่วมโดยท่านลาวันวงคำสารหัวหน้าองค์การกระทรวงท่านวิลวันบุญสุขไทยหัวหน้ากลุ่มกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาพร้อมด้วยบรรดาห้องหัวหน้ากลุ่มต่างหน้าในรอบสังสารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีทางศาสนาได้ดำเนินไปด้วยดีและได้มีการครอบขอขมาคารวะเพื่อเชิญรูปปั้นรอเจ้าอนุวงศ์ไปประดิษฐานอยู่ต่อหน้าสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์พร้อมทั้งมีการใบพระหับศีลและสวดปริตมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่พิธีเคลื่อนย้ายประดิษฐานรูปปั้นเจ้าอนุวงศ์ภายหลังได้ปรับปรุงและก่อสร้างสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ขึ้นใหม่นับแต่วันที่3มกราคม2565ผ่านมาโดยการช่วยเหลือหน้าของรัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่าวันที่11พฤศจิกายน2026นี้จะมีพิธีมอบหับสนามกีฬาดังกล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อให้ลาวสืบต่อคุ้มครองบริหารและนำไส้เข้าในการพัฒนากีฬาลาวในขั้นต่อไปสำหรับสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ที่ก่อสร้างใหม่สามารถจัดการแข่งขันได้ทั้งกีฬาปกติและกีฬาคนพิการจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: จะได้เมาหมวนเรื่อยย้ำใจจึงลิ้มลุงได้พดม้งจำเบนเลนหาเงินไส้กินลายเกินเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินกี่เพื่อโตละเมอจำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
3: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแรงงานลาวที่รักชาติ

สุขีมั่นเสมอมันคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องตายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่ามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่บางท่านอาจจะกำลังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความรับผิดชอบบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้านหรือตลาดตะลีรวมทั้งท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้บางท่านนี่ก็กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เด้กำลังคิดหัวเฮ็ดสวนเพิ่มพูนการผลิตอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นชาวไร่ชาวนาหรือว่าเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ไปนำแล้วก็เปิดวิทยุรับฟังรายการเพลงยามบ่ายเวลายามบ่ายแบบนี้ก็ยังฮ้อนยังเอาอยู่นะท่านผู้ฟังบ่ว่าสิยามแล้งยามฮ้อนยามฝนก็แล้วแต่เพราะว่าตะวินมันคอยมันก็เลยมีความเข้มข้นของแสงแล้วก็ความฮ้อนอบเอาตะวินยังบ่ทันบ่ายลงไปทางยามแล้งเทื่อผู้ละคายแล้งผู้ละจังค่อยสิห่มแดดห่มลมตกแต่ว่ายามจังซี่ก็ยังฮ้อนยังเอาอยู่ก็บ่เป็นหยังขอเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านพากันเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความรับผิดชอบของตัวเองนั่นแหละท่านผู้ฟังมาพอๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็เช่นเคยต้นกล้วยนำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆมานำเสนอให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังแต่ว่ามาพอๆกันขั้นทำอิฐมอบความเบิกบานม่วนซื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้เบิกบานจิตใจสักก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกัน

รรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ขันว่าใจประสงค์กลางดงกับบ้านขันว่าใจขี้คานกลางบ้านกับดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆนี่มานำเสนอมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความรับผิดชอบหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่หรือว่าพักผ่อนอยู่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้

ช่วงเวลาถือตัวให้วิดีโอคอลแล้วก็ดึงเอาข้อมูลต่างๆแล้วก็ทรัพย์สินหรือว่าเงินคำที่อยู่ในบัญชีธนาคารไปจนถึงขั้นว่าเบิดตนเบิดโตก็มีมันแสดงให้เห็นอย่างตัวนี้มันแสดงให้เห็นว่าบ่ว่าจะเป็นผู้ลากมากดีหรือว่าเป็นคนทุกคนยากหรือว่าผู้มีการศึกษาสูงก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีหรือว่ากลุ่มคนมิจฉาชีพต่างๆมาหลายรูปแบบพวกเขาต้องได้เอาใจใส่เป็นหูเป็นตาช่วยกันถึงขนาดว่ามันตัวยั่วบังคับให้เปิดกล้องโทรศัพท์มือถือวิดีโอคอลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ข่มขู่ให้มีการโอนเงินให้มีการเอิ้นว่าเอิ้นเอาค่าไทยมัดข้อมือข้อตีนบังคับให้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นี่ไปให้แล้วก็มีการดึงโจรกรรมหรือว่าลักเอาทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีธนาคารอันนี้ถือว่าเป็นภัยอีกอันนึงที่ว่ายังบ่สามารถที่จะกำจัดได้เบิดเทื่อแต่ว่าก็สังเกตเห็นว่าในระยะว่างบ่พอเท่าใดมันนี่ก็เห็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นก็ปราบปรามไปหลายสมควรกวดล้างก็เห็นว่ามีหลายสันซาดโดยเฉพาะก็แม่นในแถบอาซีพวกเฮานี่แหละหลายคนถูกใส่กับมือแล้วก็กวดตอนขึ้นรถพากันเอาไปดำเนินคดีกะสมเสยทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เพิ่นสามารถปราบปรามจำนวนหนึ่งได้แต่ว่ากะเชื่อว่าอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่กะขอให้เพิ่นสืบต่อในการปราบปรามต่อไปก็แล้วกันเอามีรายการท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกเฮากะต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันถ้าว่ามีเบาะแสใดๆกะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นตื้มตอนนี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อผ่อนคลายหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการนำกันตื้ม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเฮือ
1: บอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วโมเมนมันไปยืนอยู่หนทางคุณว่าหนาเฮือ
1: โอ้ยลูกไข่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะที่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกขันเท่าขันบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดกินที่นอนนอนลูกเอ้ยจะมีนะบอกโมเมนมันยืนหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เฮือ
2: บอกวันป้าปล่อยลูกไปเองถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

รรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใส่อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: ใจจนลืมลงได้พดโม้งจำเบนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดเพื่อโตละเมอสั่งบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ทางเตียนเวียนลงนหกทางหกวกขึ้นสวรรค์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่มีประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันนั้นก็ยังมีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อช่วยสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางท่านขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางบางท่านกับผูกฟังเลี้ยงสัตว์เห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดให้เห็ดนาเห็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามทงให้ทงนาบางท่านก็ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาไปนำได้ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้ภายหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็สังเกตเห็นว่ายังมีบางท่านนั้นยังบ่ทันสามารถที่จะปรับตัวได้เทื่อหรือว่าบางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้เทื่อเกี่ยวกับทิศทางที่ถือว่าเพิ่นกำหนดใหม่ทิศทางการสัญจรใหม่ก็ยังมีผู้ที่หลงเลี้ยวผิดทางหรือว่าย้อนสอนก็ยังมีให้เห็นอยู่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่เพิ่นกำหนดออกมาใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งแต่ว่าบางครั้งก็ยังเห็นผู้ที่ละเมิดบ่โฮว่าด้วยความตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็บ่แน่ใจคือกันท่านผู้ฟังจากนั้นแล้วก็พวกเราทุกคนต้องเอาใจใส่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่นกำหนดโดยเฉพาะแม่นท่านที่บ่สู้ได้ผ่านเส้นทางที่เพิ่นมีการกำหนดทิศทางใหม่นี่นะต้องได้ศึกษาให้ดีก่อนที่จะออกเดินทางวางแผนการเดินทางดีๆเพราะว่าเห็นบางท่านนี่เลี้ยวผิดทางเลี้ยวบ่ถึงลูกศรแล้วก็มีการบันทึกเอาคลิปวิดีโอของผู้ที่เลี้ยวผิดทิศผิดทางเอาไปโพสต์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์และมีการต้องติตำหนิกันที่จริงก็ควรบอกควรเตือนกันนั่นแหละท่านผู้ฟังเพิ่นก็ให้ระยะเวลาจักเดือนก็ประมาณ3บ่3เดือนเนาะเท่าที่จื้อได้พอลางๆว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นประจำการตามแต่ละจุดถ้าว่าผู้ใดเลี้ยวผิดทิศทางเพิ่นก็มีการแนะนำตักเตือนบ่มีการปรับใหม่ใส่โทษแต่ว่าถ้าพ้นระยะเวลาการตักเตือนนั้นไปแล้วเพิ่นจึงจะปฏิบัติข้อกฎระเบียบตามข้อกฎหมายอันนี้ก็พวกเขาก็ควรเป็นหูเป็นตาควรแนะนำช่วยกันนั่นละอีกปัญหาหนึ่งที่ยังแก้บ่ตกก็แม่นปัญหาการจอดรถสะสายโดยเฉพาะก็แม่นหัวโค้งหรือว่าทิศทางเลี้ยวท่านผู้ฟังอันนี้แม่นบ่ควรที่จะจอดรถเด็ดขาดเวลารถคันใหญ่บ่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถโดยสารใดๆเพิ่นจะเลี้ยวทางโค้งมันจะเป็นอุปสรรคเฮ็ดให้การจราจรนั้นแออัดตึมจักสาระพวกเฮาทุกคนเอาใจใส่ตึมโดยเฉพาะแม่นเขตชุมชนได้ห้านค้าห้านขายอันนี้ก็สำคัญผู้เป็นเจ้าของห้านค้าห้านอาหารแถบนั้นก็ควรที่จะแนะนำลูกค้าของตนเองบ่ควรจอดรถสะสายคือเห็นนี่แหละท่านผู้ฟังแถวทางโค้งใกล้ๆกับช้อปปิ้งมอลล์ตลาดเซาอันนี้ก็มีบางจุดยังเห็นอยู่ว่าจอดรถอยู่หัวโค้ง

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: าวบุมิค่ะหาว่างั้นกี่เพอโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ้าวแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขอให้อดสาสู้เพียนไปให้ถือป้องคุณอาจารย์ยกไซเกาขนึงไวยสุลืมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่บางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางท่านค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีหรือว่าท่านที่ขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางต่างๆการดูแลแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้ก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพอาหารอากาศออกกำลังกายและก็อารมณ์เกี่ยวอย่างบัดนี้ต้นกล้วยเอาอย่างมาเว้าอาหารก็คืออาหารที่เฮาบริโภคแต่ละมื้อต้องเอาใจใส่ว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายส่วนอากาศก็แม่นเฮาต้องได้หายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปส่วนออกกำลังกายก็แน่นอนร่างกายของคนเฮาขาดบ่ได้คือการออกกำลังกายสิมีแต่กินและนอนนอนและกินหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้ต้องออกกำลังกายควบคู่ไปนำและก็อารมณ์หมายถึงอารมณ์จิตใจของคนเฮาความรู้สึกนึกคิดสภาพจิตใจต้องเบิกบานต้องบ่โศกบ่เศร้าต้องบ่เคร่งเครียดหลายเกินไปเฮ็ดให้จิตใจเบิกบานมีความสุขอยู่เสมอถ้าว่าเฮาออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารที่มีประโยชน์มันออกกำลังกายมีอารมณ์ที่เบิกบานม่วนซื่นจิตใจเบิกบานแน่นอนว่าสุขภาพร่างกายสิสมบูรณ์แข็งแรงและก็มีอายุที่ยืนยาวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายและมาฮอดนี้นั่นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเลี้ยวไปเบิ่งเวลานี่ก็ยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดท้ายรายการนี้ก็จะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการของพวกเขานั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์คนหลงวิญจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงวันที่22กันยายนนี้กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การจัดตั้งสากลได้จัดกองประชุมคณะกรรมการที่นำโครงการร่วมมือ3ฝ่ายในอาเซียนเพื่อเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลโดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางอนุสรสิงห์คำสวัสดิ์หัวหน้ากรมการจัดหางานพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากคณะต่างหน้าออสเตรเลียประจำอาเซียนองค์การร่วมมือสวิสองค์การไอโลและสมาคมธุรกิจบริการจัดหางานลาวและศูนย์MRC จากบรรดาแขวงในระยะ7เดือนของ2026แรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศได้ส่งเงินกลับคืนประเทศคาดว่าสูงถึง500ล้านกว่าดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนรวมอย่างหลวงหลายในการฟื้นฟูและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติปี2025ผ่านมามีแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแบบถูกต้อง 149,294 คนและในปี2026ฮอดเดือน9มีจำนวน 112,436 คนทิศทางแผนการพัฒนาและคุ้มครองถึงว่าจะประเสริฐกับสิ่งท้าทายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและวิกฤตการเศรษฐกิจโลกกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้เร่งจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10และประปรุงนิติกรรมว่าด้วยแรงงานกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานดำรัสว่าด้วยการจัดหางานเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของแรงงานจบข่าวเด็ดอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น.-15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05-15:30 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ก็รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศรีประไพเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็คงกับวันพุธวันที่23กันยา2026ขึ้น12ค่ำเดือน10ลาวปีพ.ศ. 2569ปีมะเมียท่านผู้ฟังมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็เส้นเก่าเส้นเคยเนาะทางรายการของพวกเราก็จะได้เสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการยุติธรรมอยู่ในระยะที่2ของรายการส่วนระยะที่3ของรายการก็จะได้เสนอบางเนื้อในบางมาตราของประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะก็แม่นเกี่ยวกับกรณีเด็กกระทำผิดจะนำใช้หลักการในการแก้ไขและการวางโทษใส่เด็กกระทำผิดนั้นแนวใดเนาะรายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังอยู่ในระยะต่อไปเนาะแต่ว่าอยู่ในตอนต้นของรายการนี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเราก่อนเนาะแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: เสียงเพลงม่วนๆก็ผ่านพ้นไปแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและกลับมาพบกับรายการของพวกเฮาในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของรายการซึ่งว่าเป็นระยะของการนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการยุติธรรมเนาะและในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเอาข่าว4ภาคส่วนจัดกองประชุมเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมครั้งที่8มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังซึ่งว่าในวันที่21กันยา2026ที่สโมสรของกระทรวงป้องกันความสงบ4ภาคส่วนได้จัดกองประชุมเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมครั้งที่8ระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดและกระทรวงยุติธรรมโดยภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านไพวีศรีบริภากรรมการศูนย์กลางพรรคประธานศาลประชาชนสูงสุดท่านนางลีวงลาวลีกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและท่านนางศรีสุดาโสภาวดีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นเกียรติเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้มีท่านพลเอกวิไลล่าคำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคมีคณะรับผิดชอบและแขกทึกเชิญเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงจุดประสงค์ของกองประชุมแม่นเพื่อพร้อมกันกวดกาตีราคาและประเมินผลการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกกองประชุมร่วมเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมครั้งที่7ในระยะ2ปีผ่านมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการประชาชนผู้พิพากษาและพนักงานปฏิบัติคำตัดสินของศาลได้สุ่มใส่บุกบืนผ่านผ้าแก้ไขคดีให้มีความว่องไวโปร่งใสถูกต้องและรับประกันความยุติธรรมปรับปรุงกลไกประสานงานและการจัดตั้งให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งมีการหันเปลี่ยนที่ตั้งหน้าสามารถเฮ็ดสำเร็จตามภาระบทบาทหน้าที่ของตนทั้งเป็นการยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมเทือกละกาวตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขที่112ทับกมสพว่าด้วยการยกสูงคุณภาพการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมและมติคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเลขที่037ทับคบสพว่าด้วยการยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้เข้าสู่ลวงลึกและเป็นรูปธรรมซอกให้เห็นด้านดีเพื่อเป็นบทเรียนในการสืบต่อเสริมขยายซอกหูสิ่งที่เป็นข้อยุ่งยากข้อขาดตกบกพร่องเพื่อพร้อมกันหาวิธีปรับปรุงแก้ไขสร้างเงื่อนไขเห็นให้การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานของพวกเฮาให้เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพสูงขึ้นเทื่อละกาวพร้อมกันนั้นคณะนำของ4ภาคส่วนยังได้ร่วมกันลงนามในบทบันทึกกองประชุม4ภาคส่วนดังกล่าวซึ่งมี24ปัญหาเพื่อเป็นบทอีกให้แก้4ภาคส่วนนำไปจัดตั้งผันขยายในแขนงการของตนแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นให้มีความถูกต้องและเป็นเอกภาพนอกจากนั้นกองประชุมยังได้รับฟังการอบรมของท่านพลเอกวิไลล่าคำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคซึ่งเพิ่นได้เน้นนักหลายปัญหาสำคัญเป็นต้นเอาใจใส่เฮ็ดเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนให้มีจรรยาบรรณจรรยาธรรมในการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะของตนให้มีน้ำใจรับใช้ศาลรับใช้ประชาชนและรักความยุติธรรมอย่างแท้จริงรักษาได้จรรยาบรรณจรรยาธรรมเป็นที่พึ่งและที่ยอมรับของสังคมและของประชาชนบรรดาเผ่าสมกับคำว่าเป็นผู้ปกป้องกฎหมายอย่างแท้จริงสุ่มใส่ปรับปรุงกงจากการจัดตั้งแต่ละขั้นให้ครบถ้วนเพียงพอและเข้มแข็งสร้างพนักงานดำเนินคดีให้มีความรู้ความสามารถความสำนิสำนานเป็นเซียวซานและเป็นมืออาชีพในเฉพาะด้านเพื่อเฮ็ดให้ขีดความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้งและการละเมิดกฎหมายที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างทันการและถูกต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบในการปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะของแต่ละภาคส่วนให้เข้มงวดตามระเบียบการกฎหมายและตามการมอบหมายของคันเทิงเพื่อเฮ็ดให้การดำเนินคดีมีความชัดเจนโปร่งใสว่องไวและมีคุณภาพสูงเพื่อปกป้องสิทธิ์ผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐของพลเมืองรับประกันอิสรภาพเกียรติศักดิ์ศรีสุขภาพและชีวิตของพลเมืองให้ถูกต้องตามขั้นตอนการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรม ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข่าว4ภาคส่วนจัดกองประชุมเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมครั้งที่8ที่ทางรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังส่วนระยะหน้าทางรายการก็จะได้เสนอบางเนื้อในบางมาตราของประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กถ้าในกรณีเด็กกระทำผิดจะนำใช้หลักการแก้ไขและการวางโทษใส่เด็กกระทำผิดแนวใดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับเลขที่26ทับสพส.ลงวันที่17พฤษภาคมปี2017รายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
1: แม่เฮาขอเงินไปซื้อปึ้มตำราเฮียแน่เฮาก็จะเสียงแล้วแต่ยังบ่มีปึ้มตำราคนครัวเลย
2: มึงอย่าโพดหลายขอแต่เงินที่กูให้มึงไปเฮียนก็เป็นบุญหัวมึงพอแหงแล้ว
1: แม่เอ้ยทุกมื้อนี้ลูกก็ฮับใช้ทุกคนในเฮือนจนบ่มีเวลาฮอดสิกินข้าวซ้ำ
2: มึงเถียงกูวะอืมเอาให้มึงให้ลงไปโลดพ่อมึงก็บ่อยู่บ่มีใครช่วยมึงได้ดอกกูนี่นะเลี้ยงมึงมาแต่น้อยจนใหญ่นะแล้วมาเถียงความกูนี่วะบักลูกเมียน้อยเอ้ยย้อนแม่มึงนี่ซั่วญาติเอาผัวไปจับกูจึงเกิดมึงมาแล้วก็ตายปะมึงแม่มึงตายย้อนมึงนี่มึงชื่อไว้บักซั่วบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อย
3: เป็นอย่างพรหลานคือมานั่งให้อยู่นี่คือบ่เข้าห้องครูบอกให้ค้นคั่วอาทิตย์หน้าจะเสร็จละได
1: ้หลานบ่มีปึ้มตำราสาวครูขอเงินไปซื้อแม่กะบ่ให้มีแต่ด้ามีแต่ตีและกะมักว่าน้ำหลานว่าบักลูกเมียน้อยบักซั่วหลานบ่อยากอยู่เฮือนนั้นอีกแล้วเสาครู
3: ใสเสาครูขอเบิ่งดูแม่ตีบ่ได้ปะโทจนแดงจนซ้ำไปหมดคือมาเฮ็ดหุ่นแฮงแบบนี้กับเด็กน้อยพี่ลึกแท้เสาครูจะหาทางช่วยเหลือหลานเองเด้อเข้าห้องเฮียนซะเอานี่ปื้มตำราเฮียนตั้งใจค้นคว้าหำเฮียนเด้อฮัลโหลสบายดีไอ้คำดี
4: สบายดีน้องมีอย่างให้ช่วยบ
3: ่คือว่าน้องมีเรื่องอยากขอคำปรึกษานำอ้ายแน่คือว่าลูกศิษย์ของน้องหั่นน่ะเล่าเป็นลูกของเมียผู้ที่สองและแม่ของเล่านี่ได้เสียชีวิตแล้วเลยอาศัยอยู่น้ำพอแต่ละมือนี่แล้วถึกแม่เลี้ยงนี่ใส่เฮงงานถึกตบตีป้อยดาแล้วก็คมคูโดยเฉพาะใส่คำเว้าที่หุนแฮงกระทบต่อจิตใจเราเซนว่าบักลูกเมียน้อยบักซัวน้องเห็นเราไห่มาโรงเรียนตลอดถ้าเว้าใส่หูกันทุกมือทุกวันแบบนี้แม่นผู้ใหญ่ก็คงหับบ่ได้น้องเลยอยากฮู้ว่าในทางกฎหมายการกระทำแบบนี้นี่แม่นมีความผิดหรือบ่หรือแนวใด
4: โอ้เป็นแนวนี้วะเป็นตาอีตัวน้อการกระทำของผู้ใหญ่ต่อเด็กแบบนี้มันก็บ่ถูกได้ปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการใช้ข่มเหงต่อมายิงในเด็กเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของเด็กการกระทำในลักษณะแบบนี้นะเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อร่างกายเด็กน้องนอกจากร่างกายก็ยังมีผลกระทบด้านจิตใจนักอีกเช่นว่าใช้คำว่าเสียดสีเยาะเย้ยป้อยดาซึ่งได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา194การทำร้ายร่างกายบุคคลใดหากเฮ็ดให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเจตนาจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา3ปีและจะถูกปรับไหมแต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบและมาตรา207การปล่อยดาบุคคลใดหากใช้วาจาเขียนหรือกระทำแนวหยาบซ่าใส่ผู้อื่นเพื่อให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีอย่างให้แห้งจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา1ปีหรือดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพและจะถูกปรับไหมแต่1ล้านกีบหา5ล้านกีบ
5: ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหรือตกอยู่ในสภาพดังกล่าวแม่นสามารถโทรขอความช่วยเหลือน้ำสายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กน้อยได้ที่เบอร์โทร1300สายด่วนกลุ่มตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปปลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา
0: ข ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วฉะนั้นมาฮอดระยะนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะได้เสนอหรือว่าอธิบายเนื้อในของกฎหมายซึ่งว่าในมื้อนี้จะเสนอบางเนื้อในบางมาตราของประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะก็แม่นถ้าในกรณีที่ว่าเด็กกระทำผิดจะนำใช้หลักการในการแก้ไขและการวางโทษใส่เด็กกระทำผิดแนวใดเนาะเพื่อว่าให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับรู้นำกันว่าจะแก้ไขหรือว่าวางโทษคือแนวใดแต่ก่อนจะไปรับรู้หลักการในการแก้ไขและการวางโทษนั้นเรามารับรู้นำกันก่อนว่าเด็กกระทำผิดนี้แม่นแนวใดและเด็กนั้นต้องมีอายุจักปีจึงถือว่าเป็นผู้กระทำผิดซึ่งว่าอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา84ก็ได้กำหนดเกี่ยวกับเด็กกระทำผิดไว้ว่าเด็กกระทำผิดแม่นผู้กระทำผิดที่มีอายุแต่15ปีขึ้นไปแต่บ่ถึง18ปีซึ่งมีการกระทำหรือการเมินเสยที่เป็นอันตรายต่อสังคมโดยกฎหมายกำหนดโทษตัดอิสรภาพแต่3ปีขึ้นไปหรือกรณีที่กฎหมายกำหนดโทษต่ำกว่า3ปีลงมาแต่บ่มีการรับสารภาพของเด็กหรือคู่กรณีบ่ยินยอมให้ไกล่เกลี่ยการกระทำผิดที่บ่เคล็ดลาบหรือการกระทำผิดที่เป็นอาจินแม่นถือว่าเป็นการกระทำผิดของเด็กเนาะสำหรับการกระทำผิดที่บ่เคล็ดลาบนี้แม่นอะไรเนาะซึ่งว่าการกระทำผิดที่บ่เคล็ดลาบนี้แม่นการกระทำผิดของผู้ที่ได้ถูกศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพย้อนการกระทำผิดโดยเจตนาซึ่งว่าได้กระทำผิดใหม่โดยเจตนาอีกในเวลาปฏิบัติโทษหรือว่าได้กระทำผิดใหม่โดยเจตนาอีกในสถานเดียวกันหรือว่าคล้ายคือกันซึ่งกฎหมายก็ได้กำหนดเวลาของการกระทำผิดแต่ละสถานไว้เอิ้นว่าแม่นการกระทำผิดที่บ่เคล็ดลาบส่วนการกระทำผิดเป็นอาจินนี้ท่านผู้ฟังแม่นการกระทำผิดในสถานเดียวกันหรือคล้ายคือกันแต่3ครั้งขึ้นไปซึ่งสถานนี้ยังบ่ทันได้นำมาพิจารณาตัดสินเอิ้นว่าเป็นการกระทำผิดที่ว่าเป็นอาจินนั่นเองฉะนั้น

ดิกเป็นสิ่งสำคัญให้การช่วยเหลือเด็กมีการปรับแปลงความผิดพลาดให้โอกาสเด็กในการพัฒนาตนเองให้กลายเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตมีประโยชน์แก่สังคมแต่ถ้าในทุกกรณีที่มีการสืบสวนสอบสวนเนาะมีการสั่งฟ้องและมีการตัดสินเด็กกระทำผิดองค์การจัดตั้งที่มีสิทธิ์อำนาจก็ต้องซีให้เด็กที่กระทำผิดนั้นเห็นได้ว่าการกระทำของตนนั้นมีความเป็นอันตรายต่อสังคมแนวใดมีสาเหตุและมีเงื่อนไขของการกระทำผิดแนวใดโดยบอกสอนศึกษาอบรมให้เด็กที่กระทำผิดนั้นรู้ว่าสิ่งที่กระทำเป็นสิ่งที่กฎหมายห้ามและก่อให้เกิดความอันตรายต่อสังคมซึ่งจะต้องได้บอกให้เขาเจ้าได้รู้เพราะบางครั้งเด็กก็บ่สามารถคาดคะเนหรือคาดเดาหรือว่าสำนึกได้ว่าสิ่งที่จะกระทำลงไปนั้นเป็นสิ่งที่บ่ถูกต้องเนาะท่านผู้ฟังนอกจากนั้นในบางกรณีเด็กกระทำผิดอาจพ้นจากความรับผิดชอบทางอาญาถ้าว่าผู้เกี่ยวข้องมีการกระทำผิดที่เบาบางสร้างความเสียหายบ่ลวงหลายมีสาเหตุที่พาให้หลุดพ้นความรับผิดชอบทางอาญาและมีผู้ปกครองหรือว่าการจัดตั้งรับติดตามและศึกษาอบรมแต่กงกันข้ามเมื่อก้าวเข้าสู่ขบวนการของการตัดสินแล้วถ้าหากศาลเห็นว่าบ่จำเป็นต้องวางโทษใส่เด็กกระทำผิดโดยเฉพาะเด็กอายุบ่ถึง15ปีที่ได้กระทำซึ่งเป็นอันตรายต่อสังคมศาลอาจนำไซ1ในบรรดามาตรการเส้นการศึกษาอบรมให้เด็กเข้าใจต่อการกระทำผิดของตนให้ไปขออภัยนำผู้ถูกเสียหายด้วยวิธีการอันเหมาะสมบ่กรณีมีความเสียหายแม่นให้ไซแทนค่าเสียหายทางแพ่งแต่ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบมอบให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องในการเตือนในการศึกษาอบรมและติดตามอย่างใกล้ชิดให้เด็กเข้ามาเสนอตัวต่อการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องตามวันเวลาที่กำหนดไว้หรือนำใช้มาตรการอื่นที่เหมาะสมกับอายุของเด็กเช่นการออกแห่งงานเหล่านี้เป็นต้นซึ่งนี้ก็แม่นมาตรการสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีแต่ถ้าเด็กที่มีอายุแต่15ปีขึ้นไปแต่ต่ำกว่า18ปีหากได้กระทำผิดทางอาญาในสถานละหุโทษหรือว่าสถานเบาเนาะว่าให้เข้าใจง่ายว่าเป็นสถานเบาหรือสถานโทษานุโทษหรือสถานกลางซึ่งกฎหมายกำหนดโทษตัดอิสรภาพต่ำกว่า3ปีนั้นให้นำใช้มาตรการที่ได้เสนอผ่านมากี่นี้ก็ได้เนาะแต่ถ้าเป็นการกระทำผิดสถานคารุโทษหรือว่าสถานนักหายแห้งศาลอาจพิจารณาวางโทษใส่เด็กกระทำผิดนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังเมื่อเบาถึงการวางโทษใส่เด็กกระทำผิดศาลต้องอิงตามลักษณะและระดับความเป็นอันตรายต่อสังคมของการกระทำผิดว่ามีน้อยหลายซ้ำใดซึ่งระดับความเป็นอันตรายของการกระทำผิดนี้แม่นขึ้นกับผลเสียหายตัวจริงทางด้านชีวิตทางด้านสุขภาพเกียรติศักดิ์ศรีและทรัพย์สินว่ามีความอันตรายและมีความเสียหายแนวใดนอกจากนั้นศาลยังต้องอิงใส่บุคลิกภาพของเด็กผลสะท้อนและสภาพแวดล้อมสาเหตุจูงใจในการที่ว่าเด็กตัดสินใจที่จะกระทำผิดว่ามีหยังเป็นสิ่งจูงใจของเขาเจ้าพร้อมเดียวกันนั้นศาลก็ต้องได้พิจารณาถึงสาเหตุที่พาให้มีการลุดพ้นหรือการเพิ่มความรับผิดชอบทางอาญาตึมอีกและอันต่อมาในการวางโทษใส่เด็กกระทำผิดก็ให้ถือเป็นมาตรการสุดท้ายเนาะท่านผู้ฟังสำหรับการกระทำผิดที่หายแห่งเท่านั้นและให้วางโทษในระยะสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าในกรณีที่จำเป็นจะต้องได้ลงโทษตัดอิสรภาพใส่เด็กกระทำผิดนั้นศาลอาจวางโทษครึ่งหนึ่งของโทษที่จะวางใส่ผู้กระทำผิดที่มีอายุแต่18ปีขึ้นไปในสถานการกระทำผิดนั้นหรือจะวางต่ำกว่าโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้แต่ในนี้แม่นห้ามเด็ดขาดห้ามลงโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตและโทษประหารชีวิตใส่เด็กกระทำผิดสมมุติทั้ง2โทษนี้แม่นห้ามเด็ดขาดเนาะท่านผู้ฟังถ้ากฎหมายกำหนดโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิตก็ให้มีการลดพ้นมาเป็นโทษตัดอิสรภาพ10ปีส่วนโทษประหารชีวิตนั้นก็ให้ลดพ้นมาเป็นโทษตัดอิสรภาพ20ปีแทนและนี้ก็แม่นเนื้อในที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้เสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็แม่นหลักการในการแก้ไขและการวางโทษใส่เด็กกระทำผิดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาที่ว่าทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอเนาะหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับฟังและเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรและท่านผู้ฟังที่เคารพบ่ฮอดนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วทางรายการก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาเก้านี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วยห้าห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สบายดีตอนนี้ไม่ได้การเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz ออกอากาศเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะรับใส่รายการเส้นเคยสลับสับเปลี่ยนบอกว่าจะเป็นสันติภาพโฆษกคำเก่งแล้วก็จะมีบรรดาโฆษกยิ่งมาผสมผสานในบางโอกาสว่าสันซะเนาะก็ฝากให้เมริกันได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเขาและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้น5.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์1 ชั่วโมง8 โมงเช้าหา9 โมงท่านไหนที่ว่าตื่นนอนเอาเช้าแน่ในมือพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะก็สามารถไปติดตามครับชมครับฟังนะครับสมนี่ก็คือแมนสามารถไปเบิ่งย้อนหลังเพราะว่าทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาก็จะมีการถ่ายทอดสดไลฟ์สดนะท่านสามารถไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจของทางสถานีของเพิ่นได้เนาะ FM เขียนว่าสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์สถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์เป็นภาษาลาวอยู่ Facebook นะเป็นไลฟ์เพจของเพิ่นไปติดตามเบิ่งย้อนหลังเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะรายการเข้าสู่ในมื้อนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งมื้อนะที่จะเลือกเอาหัวข้อที่ติดพันกับพนักงานรัฐกรเฮานี่แหละเนาะสลับสับเปลี่ยนนะคําว่าเอามาเว้าปนกันเนาะภาควิชาคิดภาครัฐสมัครใจสินี่เนาะเป็นห่วงยันมีรายการสีสับสนเนาะยันมีรายการสีสับสนก็มื้อนี้ก็จะแยกเฉพาะเนาะสำหรับหัวข้อนะการคุ้มครองบำเหน็จออกลูกนะสำหรับพนักงานรัฐกรเนาะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะความแตกต่างกันนะในการประกอบเอกสารภาครัฐนี่เบิ่งแล้วเนาะขั้นตอนการประกอบเอกสารนี่จะเอาหลายในนึงเอาหลายในนึงส่วนเงินไขสิทธิผลประโยชน์นะมื้อนี้พวกเขาก็จะมาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังนะว่าการคุ้มครองประกันสังคมนี่เพิ่นโดยเฉพาะแม่นบำเหน็จออกลูกทางภาครัฐนี่เป็นคืนอะไรบางท่านก็มีข้อสงสัยนะข้อสนใจนะในเรื่องของการเป็นสมาชิกทั้งสองสินี่ผัวก็เป็นรัฐเมียก็เป็นรัฐบางเทื่อกับผัวก็เป็นรัฐเมียอยู่เอกชนบางเทื่อกับเมียอยู่รัฐผัวอยู่เอกชนนะสินะนะมีเวลาสันติภาพก็จะมาว่าเพิ่มเติมนะว่ากรณีเกิดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนนะนะเป็นกสิมีคำถามมันว่าความจริงต้องได้รับทั้งสองได้เพราะว่าค่อยกระจายครูสมมติค่อยกระจายนะเนาะแต่ว่าเองใส่ระเบียบการเนาะท้ายๆรายการสันติภาพจะมาว่าให้ฟังตื่นอีกทีนึงนะก็จะมาเข้าสู่บรรดาเงื่อนไขเลยนะเนี่ยเงื่อนไขเลยสำหรับการคุ้มครองบำเหน็จภาครัฐว่าง่ายๆภาครัฐนี่จะบ่มีเงินอุดหนุนออกลูกจะมีแต่บำเหน็จเนาะบางท่านก็สิมีคำถามแล้วเป็นยังภาครัฐคือบ่ได้อุดหนุนออกลูกคืออันนั้นภาคธุรกิจคือว่าเห็นได้80%จ่ายให้3เดือนครึ่งอย่างนั้นเนาะแต่อย่างภาครัฐคือบ่ได้อันนี้สาเหตุก็เนื่องจากว่าภาครัฐนี่บ่ได้ถูกตัดเงินเดือนในระยะพักเกิดลูกยังคงได้เงินเดือนเต็มปกติแม่นบ่อันนี้มันนโยบายของรัฐบาลสวัสดิการของทางรัฐบาลต่อกับพนักงานรัฐกรนี่มีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วก็จึงบ่ได้รับอันที่ว่าไล่เงินอุดหนุนออกลูกตื้มนะ 80% นั่นน่ะเนาะก็จะบ่ได้รับเพราะว่าเฮาบ่ได้ถูกตัดเงินเดือนนะในระยะพักเลี้ยงดูลูกเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันหรือแม้แต่ว่าเงินป่วยการสินี่ภาครัฐก็บ่ค่อยได้รับเนาะเพราะว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติบางเทื่อก็ฮู้นะอันน่ะเจ็บป่วยเกือบเป็นปี
ก็มีแต่ก็ยังคงได้รับเงินเดือนปกติก็เนื่องจากว่ารัฐบาลเพิ่นมีนโยบายสำหรับพนักงานรัฐกรพิเศษต่างเลยจากภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ถ้าพักครึ่งปีบ่ได้มาเฮ็ดเวียกสินะสันติภาพบ่แน่ใจแต่เดือนทําพิธีว่าพักมันสิได้บ่เงินเดือนนะสันติภาพคิดว่าน่าจะบ่ได้นะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกนะคณะภาคธุรกิจเพิ่นนี่เพิ่นจะเข้มงวดนะคันว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกคือบ่ได้เงินเดือนเท่านั้นเนาะแต่คันว่าเข้าประกันสังคมนี่ก็ใครแน่มีทั้งเพื่อนประกันสังคมนี่ช่วยเหลือแต่เป็นห่วงนะภาคหัวหน่วยธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมนี่นะเวลาเกิดลูกเวลาอันน่ะเจ็บป่วยเอียงต่างๆสิน่ะเนาะหรือแม้แต่ผู้น่ะเสียชีวิตนะเจ้าเงินส่วนใดเนาะมาแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงแล้วก็ฝากเลยให้แหละเนาะภาคหัวหน่วยธุรกิจใดเนาะที่ขึ้นทะเบียนนะตามกฎหมายแล้วมีทะเบียนวิสาหกิจมีพนักงานนับแต่1คนขึ้นไปแม้ต้องได้เข้าประกันสังคมเนาะแมนยูในตอนนี้ท่านอาจจะหลีกเลี่ยงบ่อยากจ่ายเงินเข้าประกันสังคมนะโดยเฉพาะแมนเจ้าของธุรกิจนั่นแหละอาจจะบ่อยากสมทบเงินนะ 6% หรือบางหัวหน้าธุรกิจเจ้าของอยากสมทบแต่ว่าพนักงานบ่อยากเข้าเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้ว่าตามกฎหมายเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้ต้องได้ปฏิบัติถึงว่าจะบ่อยากเข้าเนาะก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายเพราะว่ามันจะมีผลกระทบขึ้นหลังเนาะสำหรับหัวหน่วยธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมคันว่าเจ้าหน้าที่กดกาเพิ่นลงกดกาเพิ่นพ่อเพิ่นก็จะเฮ็ดบทบันทึกนะไปสู่การปรับใหม่อย่างต่างๆนั่นแหละเนาะอันนี้ก็แม่นอยากฝากให้กับบรรดาเจ้าของธุรกิจเนาะที่ว่าได้มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วก็ฮีฮ้อนนํามาขึ้นทะเบียนประกันสังคมบ่แม่นเพื่อหยังเนาะเพื่อสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองและก็ของโตนะพนักงานเนาะของท่านก็คือบ่ได้แบกหาภาระอีหยังต่างๆให้ประกันสังคมคุ้มครองเวลาเขาเจ็บป่วยเวลาเขาเกิดลูกเวลาเขาเกิดมีการเสียชีวิตหรือว่าแม้แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นแบบเสียองค์ะพิการถาวรสินะแม่นไผสิเลี้ยงดูเขาเนาะถ้าว่าบ่เข้าประกันสังคมนะอันนี้ก็ฝากให้เป็นข้อคิดนะตอนต้นรายการเนาะก็กลับมาเข้าสู่อันน่ะหัวข้อนะการคุ้มครองบำเหน็จออกลูกสำหรับภาครัฐเนาะก็คือแม่นเบื้องต้นจ่ายเงิน1เดือนหรือว่าเริ่มเป็นรัฐกร95%แหละอันนี้แม่นฝากเลยก็คือแม่นผู้ใดท่านใดที่ว่าเข้าเป็นรัฐกร95%แล้วหีบเอาข้อตกลงนะพร้อมด้วยบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวคันว่าแต่งงานแล้วมาแจ้งนะแจ้งประกันสังคมเพื่อให้ประกันสังคมออกบัตรประกันสังคมให้เพราะว่าเงินของท่านนี่คันว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นพนักงานรัฐกร95แล้วหมายความว่าเงินของท่านนี่ได้ถูกหักเข้าประกันสังคมอัตโนมัติเพิ่นตัดหิ่มห้อยแต่นะถ้าว่าท่านบ่มาขึ้นทะเบียนก็หมายความว่าท่านยังบ่ทันได้เป็นสมาชิกประกันสังคมเถื่อเนาะจนกว่าจะได้มาขึ้นทะเบียนนะมีฐานข้อมูลนำประกันสังคมการขึ้นทะเบียนบ่ยากเนาะให้การจัดตั้งของท่านมาขึ้นทะเบียนก็ได้แต่อย่าให้ไวที่สุดก็คือแม่นท่านมาด้วยตัวเองก็ได้เนาะถือใบข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร95หรือว่าหลายท่านอาจจะอันนะเข้ามาโดนละจนเป็นรัฐกรสมบูรณ์แต่ยังบ่ได้มาแจ้งเก่าข้อตกลงเข้าเป็นรัฐกรสมบูรณ์มาแจ้งก็ได้เนาะแต่ท่านใดที่ว่าบ่ทันได้สมบูรณ์ก็เป็นข้อตกลงเข้าเป็นรัฐกร95/100หันมาแจ้งนะเพื่อท่านจะได้บัตรประกันสังคมแล้วก็คันว่าแต่งงานก็แม่นแจ้งครอบครัวแจ้งคู่สมรสแจ้งลูกเขานะบ่ซั่นลูกเมียนะลูกผัวจะยังบ่ทันมีสิทธิ์ใช้บัตรจะหมายความว่าไปห้องหมอยนะท่านจะต้องได้เสียเงินเอง 100% เนาะอันนี้ฝากความเป็นห่วงสำหรับรายการนะที่ฟังอยู่และก็สมาชิกประกันสังคมเฮานั่นแหละเนาะคันว่าท่านได้ข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร95/100หรือว่าเป็นรัฐกรสมบูรณ์แล้วให้ฮีฮ้อนเนาะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมเพื่อจะได้รับสิทธิ์อุดหนุนอย่างต่างๆตามระเบียบการเนาะ
ก็ได้เบ้าไปเป็นมาแจ้งเนาะทอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนสามารถไปคู่สมรสหรือว่าท่านเองที่ถือพาสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกเนาะอันนี้แมนฝากไว้สำคัญว่าไปฝากท้องเนาะทอกเงินมา1เดือนท่านสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกหมายความว่าใส่บัตรประกันสังคมไปเกิดได้เลยเนาะแต่จะบ่ได้รับเงินบำเหน็จเทื่อเนาะทานต้องถอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อยแม่น6เดือนขึ้นไปหรือว่าเป็นรัฐกรเนาะอันนะ6เดือนขึ้นไปก็จะได้รับจึงจะได้รับเนาะสำหรับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนต่อลูก1คนสำหรับเงินบำเหน็จนี้บ่เฉพาะแต่ผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นนะที่จะได้ครับผัวเป็นรัฐกรทอกเงินเข้าประกันสังคมนะหมายความว่าเป็นรัฐกรได้6เดือนนี่แหละคู่สมรสที่เกิดลูกที่เป็นประชาชนนั่นนะก็สามารถใช้สิทธิ์ของผัวมาแลนรับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนได้เช่นเดียวกันเนาะเมียเฮาเป็นประชาชนเกิดลูกสามารถมาแลนเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ในนามของผัวได้เช่นเดียวกันเนาะบ่เฉพาะแต่ว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกนี่มีระยะเวลากำหนดเนาะเพิ่นมีระยะเวลากำหนดอันนี้แมนอยากให้ทุกคนเอาใจใส่ตื้มเนาะโดยเฉพาะแมนในระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าพนักงานรัฐกรมีการยื่นเอกสารห้องขอเงินบำเหน็จนี่ซักซ่าหลายซักซ่าหลายบางท่านครับผู้นะท่านะอันนะเนาะผ่านมาเกิดลูกได้หมายว่าพักเลี้ยงดูลูกจน5เดือนนะเริ่มเดือนที่6สิอันนั้นเริ่มประจำการจึงมาฮิบฮ้อนมาประกอบเอกสารมายืนห้องของเงินบำเหน็จออกลูกนะอันนี้มันก่ายกำหนดเวลาเนาะกำหนดเวลาแม่นบ่เกิน3เดือนความจริงแล้วมีเวลาอยู่เนาะทานบ่ได้มาแลนก็ให้การจัดตั้งมาแลนให้ก็ได้เนาะเอาเอกสารให้เพิ่นหรือว่าให้คู่สมรสมาแลนนี่ก็ได้นะแต่ว่าต้องมีเอกสารเซ็นจากกรมกองนะของทานคักแน่ก่อนนะจึงจะมายืนหมายความว่าจะให้จัดตั้งมายืนก็ได้หรือว่าให้คนในครอบครัวมายืนก็ได้ขอแต่ว่าเอกสารครบถ้วนนะเอกสารครบถ้วนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอันธมิตรเนาะที่จะนะโอลมให้เหมือนกันได้รับฟังในระยะต้นรายการเนาะระยะต่อไปพวกเขาจึงมาฟังตื่มเกี่ยวของกับขั้นตอนการประกอบเอกสารขั้นตอนการประกอบเอกสารมีคืออะไรเนาะขณะเวลาทันก็จะมาโอมาลมตื่มเกี่ยวของกับกรณีเรียกว่าหลายท่านมีคำถามผัวก็เข้าเมียก็เข้าเฮ็ดได้นะจะเอาเงินอุดหนุนนะได้บ่ทั้งสองเนาะหรือว่าเลือกได้บ่นะเอาเบื้องผัวหรือว่าเบื้องเมียที่ว่าเงินเดือนสูงได้บ่นะจะมาโอลมให้เป็นรายการได้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้ไปรับฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

ตอนทำด้วยกันเขาสู้รายการประกาศสังคมอยู่กับสันติภาพเส้นเก่าเส้นเคยในบรรยากาศเนาะคอยแรงยังบ่ทันคำเนาะคอยแรงเป็นโมงที่นะหลายๆท่านพร้อมขึ้นแล้วเนาะอันนะเห็นอย่างกินเนาะมือแรงพอมันเอ้ยแม่มันเอ้ย เห็นอย่างนอกนะสู้ลูกกินมแมลงนะเขาตลาดตะลีนะวางแผนละเนาะก็นะเป็นนะเอิ้นว่าเป็นโมงนะที่หลายๆคันเนาะเริ่มจะขึ้นแผนนะกับอาหารคาบแรงเนาะบอกว่าจะเป็นอย่างก็ตามแต่เนาะของอาหารการกินแซ่บแน่บ่แซ่บแน่ก็อย่าว่ากันบางเทื่อ4มืออาจจะมีตกมีขึ้นดีแท้กับซีมก่อนดีแท้กับซีมก่อนอย่าไปเน้นเค็มหลายเนาะคันว่าเค็มไปก่อนล่ะก็คือเป็นปรุงแก้ไขบ่ได้คันว่าเรื่องอาหารเนาะมีอย่างก็เอิ้นว่ามีหน่อยก็กินหน่อยมีหลายก็กินหลายเนาะสำคัญความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะคนในครอบครัวเนาะก็เป็นสิ่งที่สำคัญอาหารก็เป็นสิ่งประกอบอาหารก็เป็นสิ่งประกอบแต่คันว่าเฮ็ดอาหารนะแซ่บสิล่ะเนาะบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเนาะการรับประทานอาหารในครอบครัวว่าซั่นซะเนาะแต่ก็บ่ว่ากันเด้เนาะบางท่านก็แบบพวมนะฝึกฝน บ่เคยเข้าขึ้นครัวเนี่ยเนาะพวมฝึกฝนก็บ่ว่ากันให้กำลังใจกันไปแหละเนาะอ่ะเข้าสู่รายการนี้ก็ยังอยู่กับหัวข้อการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกสำหรับพนักงานรัฐกรก็เป็นอีกหนึ่งใน9ประเภทการอุดหนุนคันว่าทั้งหมดแต่ที่ประกันสังคมให้กันคุ้มครองในระบบประกันสังคมเนาะสูงสุดก็คือมัน9หน่วยภาคหน่วยธุรกิจภาครัฐนี่มันมี8จะบ่มีอุดหนุนว่างงานแล้วก็สมัครใจก็จะมี7บ่มีอุดหนุนว่างงานบ่มีอุบัติเหตุในหน้าที่นะเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระอยู่แล้วเนาะบ่มีนายจ้างก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะในบางประเภทการอุดหนุนเนาะแต่ว่า8อุดหนุนนี่ก็ถือว่าหลายเนาะหลายแล้วเนาะสำหรับพนักงานรัฐกรและเนาะการประกอบเอกสารการประกอบเอกสารสำหรับการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกพนักงานรัฐกรอันที่หนึ่งก็คือเป็นใบออกห้องหมอแต่คล้ายๆภาคธุรกิจนั่นแหละนะประกอบเอกสารใบออกห้องหมอสภาพของแท้ใบหนังสือการเกิดสภาพก๊อปปี้หรือว่าสำเนาเนาะหรือว่าอันใดอันหนึ่งเป็นของแท้เนาะเพราะว่าต้องได้เอาของแท้ไปรักตามหลักการการคิดไรเงินอุดหนุนให้หลักการคิดไรเงินอุดหนุนหรือคิดไรอันอื่นก็ตามแต่เอกสารอันใดหนึ่งต้องเป็นของแท้ตามหลักการการจ่ายเงินซองมาก๊อปปี้บัตรประจำตัวนะสามก๊อปปี้สำเนาครัวหรือใบแต่งงานหรือใบสุขออันใดหนึ่งเพราะว่าบางท่านนี่ยังบ่ทันได้เข้าสมรสควรเดียวกันเถื่อนหมายความว่าสมรสควรยังแยกก็ไปแต่งงานก็ได้ถ้าว่าบ่มีใบแต่งงานก็ไปสู้คอก็ได้เนาะอันต่อมาก็คือปึ้มบัญชีธนาคารของตัวเองดีที่สุดหรือว่าของคู่สมรสก็ได้แต่คันว่าของลูกสิต้องมีใบมอบสิทธิ์จากพ่อแม่จากแม่จากผู้ให้กำเนิดแล้วเนาะหรือว่าใบมอบสิทธิ์ของพนักงานรัฐก็จะมีอยู่แล้วแหละเนาะบ่ค่อยเป็นห่วงนะพนักงานรัฐเพิ่นก็เป็นว่าลักษณะภาคบังคับไปเปิดบัญชีเพื่อโอนเงินเดือนเข้าในแต่ละเดือนนะเนาะก็บ่ค่อยเป็นปัญหาอันต่อมาสำคัญหลักๆก็คือแม่นต้องมีเอิ้นว่าเอต้าเงินเหลือหรือว่าบัญชีเงินเดือนในงวดที่พนักงานเพศหญิงฮั่นเกิดลูกหรือในงวดที่เมียของพนักงานรัฐกรเพศชายฮั่นที่เกิดลูกเมียเป็นประชาชนเกิดลูกนะต้องเอาบัญชีธนาคารในงวดภายในงวดนั้น
มันจะมีปีนึงมันมี4งวดเนาะหรือว่า4ไตรมาสเดือน1เดือน1 5เดือน3ก็เป็นไตรมาส1เดือน4 5เดือน6ก็เป็นอีกไตรมาส1เดือนเป็นไตรมาส2เดือน7 5เดือน9สินะก็เป็นไตรมาส3คันว่าเกิดลูกในเดือน11จังซี่ก็ต้องอยู่ในไตรมาส4บัญชีเงินเดือนเนาะเดือน10 5เดือน12หมายว่าเกิดลูกระยะเดือนใดต้องเอาเงินเอาบัญชีเงินเดือนในไตรมาสนั้นเอาอยู่ไสบัดนี้ก็คือแม่นอยู่การเงินของกรมกองของทานนั่นแหละเนาะอยู่กับการเงินกรมกองของทานสำเนาเนาะเอาอันที่1หน้าธมิตรอันที่2หน้าที่มีลายชื่อของทานว่าจันขั้นตำแหน่งเท่าใดเงินเดือนทานเท่าใดอย่างเนาะต่างๆมีลายชื่อของทานหน้าที่มีลายชื่อนะและสำเนาเอาหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็คือมีจำกามีลายเซ็นอะไรแต่ว่าเอาเป็นฉบับ copy อย่าลืมว่า copy มาให้แจ้งแจ้งเนาะคันว่าบ่แจ้งสินะเพราะว่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าในบัญชีเงินเดือนว่าเอตังเงินเดือนตัวนี้นี่เนาะมันจะเป็นหน้าลักษณะเป็นเลโก้ A3 หมดแล้วเจี้ยมันจะยาวแล้วตัวหนังสือมันจะน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยเนาะถ้าว่าก๊อปปี้บ่ละเอียดมันบ่ชัดเจนนะตัวนี้ก็ต้องได้กลับไปใหม่แก้ไขใหม่เนาะก๊อปปี้อย่างต่างให้มันเห็นตัวเลขให้เห็นชื่อเห็นให้มันชัดเจนชัดเจนเนาะอันนี้ก็เป็นเอกสารประกอบแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีฟอร์มนะเป็นใบเสนอท่านสามารถดาวน์โหลดอยู่ทางเว็บไซต์ได้เนาะใบเสนอการห้องคอเงินบำเหน็จออกลูกสำหรับพนักงานรัฐกรอยู่เว็บไซต์ประกันสังคมเด้อเข้าไปในดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆหัวข้อของเงินหนุนภาครัฐของเงินเกิดลูกบำเหน็จเกิดลูกภาครัฐและอย่าลืมว่ามันจะมีศูนย์กลางกับมีขั้นแขวงและนครหลวงเนาะขั้นว่าเฮาเป็นคนหมายความเป็นรัฐกรอยู่นครหลวงก็คือแม่นดาวน์โหลดเอาฟอร์มนะศูนย์กลางเนาะบ่ให้ไปดาวน์โหลดนครหลวงนะตัวนครหลวงแม่นไว้ให้กับฐานที่จะเป็นยืนเนาะอยู่ห้องการ4หอมพุ่นได้เนาะคั่นว่าไปโดนดาวน์โหลดฟอร์มอยู่นครหลวงเนาะหรือว่าขั้นแขวงก็แม่นดาวน์โหลดเอาแขวงอันนั้นก็จะเป็นฟอร์มที่จะประกอบห้องขอเงินนะบำเหน็จออกลูกภาครัฐวันนี้ไผที่มายื่นเอกสารแทนสิก็ต้องได้ถือบัตรประจำตัวมาเนาะคันว่าแม่นผู้เกี่ยวมายื่นนี่ก็บ่เป็นหยังนะแต่คันว่าผู้ใดที่ว่ามายื่นเอกสารแทนก็ต้องมีบัตรประจำตัวมานำอย่างน้อยว่าซั่นซะอันนี้ก็เป็นการห้องขอเงินบำเหน็จลูกสำหรับภาครัฐนะวันนี้ผู้ที่อาจจะมีคำถามว่าเมียเฮ็ดเวียกอยู่รัฐผัวเฮ็ดเวียกอยู่เอกชนสามารถเลือกเงินเดือนผัวได้บ่ตัวนี้แม่นบ่สามารถเลือกได้เนาะเพิ่นจะให้สิทธิ์ไปเอาทางเมียเลยในนามของผู้หญิงหมายว่าให้เอาเพศหญิงเป็นหลักที่เป็นพนักงานได้ถ้าว่าเมียเป็นรัฐกรเพศหญิงแม่นให้เอาเบื้องรัฐกรเลยบ่สามารถไปเลือกเอาทางผัวได้เมียเป็นพนักงานอยู่บริษัทก็แม่นให้แล่นเอาทางเบื้องเมียหันเลยในนามบริษัทเนาะจะบ่สามารถมาแล่นเอาเบื้องผัวอีกหมายความให้เอาแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าให้เอาฝ่ายหญิงที่เป็นผู้ประกันตนหันเป็นหลักก่อนเนาะกรณีที่มาแล่นห้องขอในฝ่ายหญิงก็คือแม่นเมียเป็นประชาชนแล้วผัวเป็นพนักงานเนาะผัวจะเฮ็ดเวียกอยู่รัฐผัวจะเฮ็ดเวียกอยู่เอกชนเนาะหรือว่าผัวจะสมัครใจเวลาเมียเป็นประชาชนเกิดลูกสามารถมาแลนเบื้องผัวได้ในกรณีที่เมียเป็นประชาชนเท่านั้นเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่มาโอมาล้มให้เมริกันได้ฟังในมื้อนี้นะครับท่านใดที่ว่าสนใจนะข้อมูลเพิ่มเติม1508โทรบ่เสียค่าในวงราชการเนาะก็สามารถโทรไปสอบถามได้บ่จำเป็นต้องเดินทางไปหาพวกเขาก็ได้เนาะก็
เบิ่งเวลาเหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจบรรยากาศพอๆกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลามีโอกาสไปก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมีทางแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำทางรายการของพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารมานำเสนอสู่ท่านฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนต้นรายการมาหับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาเตือนกันไว้เติมอีกอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคำว่าอยากลองเพื่อความหมวนสัวขาวถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและอันตรายที่สุดในปัจจุบันกับกระแสการนำไส้คอลลาเจนที่โบแมนอาหารเสริมเพื่อความงามธรรมดาแต่ผัดมีการผสมสารสิ่งเสพติดหรือที่มักเอิ้นกันว่ายาเคน้ำคอลลาเจนสายปาร์ตี้เหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือข้อความเตือนสติไว้หนุ่มสาวหนุ่มทั้งหลายให้หู้เท่าถึงภัยอันตรายเหล่านี้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับความมวลสัวขาวสิ่งที่ยกขึ้นมาเว้านี้ท่านผู้ฟังมันโบแมนคอลลาเจนแต่มันคือยาผิดหรือที่เอิ้นว่าคอลลาเจนผสมสารเสพติดส่วนใหญ่แม่นกันเอายาอียาเคหรือสารกดประสาทอื่นๆมาป่นเป็นผงแล้วบรรจุใส่ซองคอลลาเจนเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่เมื่อกินเข้าไปมันจะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทโดยกงเซนว่าเฮ็ดให้เสียสติเฮ็ดให้เกิดอาการประสาทหลอนควบคุมตนเองบ่ได้เสียอนาคตและอาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมอื่นๆนำอีกเหตุให้ทั้งเสียเงินเสียสุขภาพเสียอนาคตก็คือทางห่างกายหน้าตาสุดโทรมกงกันข้ามกับสรรพคุณคอลลาเจนอื่นๆเหตุให้สมองเสื่อมความจำสั้นให้แห้งไปกว่านั้นเนาะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเช่นว่าเหตุให้หัวใจล้มเหลวสารเสพติดเหล่านี้เหตุให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างหุนแหงเหตุให้ระบบหายใจสุดโทรมหากไส้เกินขนาดหรือห่างกายหับไหวอาจเหตุให้หยุดหายใจได้ทันทีซึ่งคอลลาเจนผสมสารเสพติดแมนพิษต่อระเบียบกฎหมายถ้ามีการครอบครองหรือเสพสารเหล่านี้มีโทษทางอาญาวิธีป้องกันก็คืออย่าไปลงเสื้อคำซักซวนของหมู่เพื่อนที่ซักซวนให้ร้องของแปลกหรือบอกว่ากินแล้วมีความสุขดีดมวนเอียงต่างๆอย่าเฝ้าท่านผู้ฟังอย่าไปลงเสื้อหีบเฝ้าถอยห่างทันทีโลดชีวิตมีค่ากลัวคำว่ามวนสัวขาวอย่าให้คำว่าอยากร้องกลายเป็นจุดจบอนาคตที่สดใสของเฮาได้อยากให้วัยหนุ่มวัยรุ่นแล้วทุกคนได้มีสติและห่างไกลจากสิ่งเสพติดถูกสนิทด้วยความเป็นห่วงเป็นใยยกปัญหานี้ขึ้นมาเว้าวาสู่ฟังเพื่อเป็นคติและเตือนสำหรับทุกคนเอาเลยนะตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนและอย่างต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ผู้อำนวยการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันตื่มอีกมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้นกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคม2026ผ่านมาท่านผู้ฟังกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายและสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติก็คือของสภาแห่งชาติลาวเฮาอันสาเหตุก็ย้อนว่าได้หับห้องเอาหลายปัญหาที่พัวพันถึงสถานการณ์และอนาคตของชาติดังที่พวกเฮาฮู้นำกันแล้วว่าสภา

แห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการตัดสินปัญหาของชาติทั้งเป็นองค์การนิติบัญญัติและเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดอยู่ในกับมือเส้นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและตุลาการเพราะฉะนั้นจึงเว้าได้ว่ารัฐบาลจะเฮ็ดหยังลงไปบ่ว่าเวียกน้อยเวียกใหญ่ที่พัวพันถึงการบริหารปกครองบ้านเมืองการกำหนดซีสตากรรมของประเทศชาตินับทั้งพัวพันถึงนโยบายยุทธบายโครงการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นล้วนแล้วแต่ต้องได้ผ่านสภาแห่งชาติเป็นผู้รับรองเอกสารรัฐบาลจึงสามารถนำเอาไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลตามเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างใดก็ดีสำหรับกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทิสิบครั้งนี้หนึ่งในหลายปัญหาใหญ่ๆที่สำคัญของชาตินั่นก็คือได้รับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027หา2030ทั้งนี้ก็เพื่อผันขยายเนื้อในจิตใจของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโดยเฉพาะการสร้างงบประมาณเฉพาะดึงดูดการลงทุนในโครงเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมอยู่เขตห่างไกลซอกลีกพัฒนาพื้นฐานโครงรางและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นก็ยังได้รับรองเอากฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐและกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ยังได้ชื่นชมต่อรัฐบาลที่สามารถรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับผ่าส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีสภาพเงินเฟ้อก็มีท่าเอียงลดลงและการเก็บรายรับก็บรรลุตามแผนแต่แนวใดก็ตามก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าวาระแห่งชาติต้องยืนอยู่ในสภาวะเร่งด่วนบ่แม่นยืนอยู่ในสภาวะปกติเพราะฉะนั้นการสร้างสาพัฒนาอันใดก็ตามต้องให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยไวตัวอย่างโครงการสร้างถนนหนทางโครงการ3ปีให้สำเร็จผัดแก่ยาวไปฮอด5ปีก็ยังบ่สำเร็จไปเคียงคู่กันนั่นต้องหีบฮ้อนป่าปามสิ่งหย่อท่อที่ยังหักเลิกมาหลายปีให้เสียบขาดสิ้นเซิงเซ็นการสอลาดบังหลวงยาเสพติดแก้งพนันทางออนไลน์และปัญหาอื่นๆที่กดนวงทำลายสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติบทเรียนของสปจีนแก้ไขความทุกข์ยากเพียงแต่10กว่าปีประสบผลสำเร็จสอเกาหลีฟื้นฟูประเทศหลังสงครามเพียง60ปีได้ก้าวขึ้นอยู่แถวหน้าของอาเซียนเวียดนามดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เพียงแต่20กว่าปีได้ก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของอาเซียนสปป.ลาวของพวกเขานั่งอยู่ถึงกองเงินกองคำมาเป็นเวลา50ปียังบ่ทันสามารถลบล้างจากความทุกข์ยากและด้อยพัฒนานี่คือคำโจทย์ใหญ่ที่พวกเขาต้องได้พร้อมกันทบทวนท่านผู้ฟังที่เข้าโลกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อในที่สำคัญที่เพิ่นได้ยกขึ้นในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุดที่9ว่าด้วยวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคือความหวังในการพัฒนาไว้ขึ้นเอาละในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

จบลงไปสำหรับเสียงเพลงที่ทางรายการชีวิตติดพันสังคมนำมาซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟังกับข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการมานำเสนอและกับเข้ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วแต่ก่อนเวลาจะหมดลงท่านผู้ฟังพวกเรามาฟัง8ข้อห้ามในการอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าบุคคลใดละเมิดจะปรับใหม่และดำเนินคดีอย่างเข้มงวดอิงตามแจ้งการของรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เลขที่0045ทับกปลงวันที่21มิถุนายนปี2021เรื่องการสร้างขบวนการปกปักรักษาและพัฒนาสัตว์น้ำสัตว์ป่าเนื่องในวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่า13กรกฎาคม2021ว่าห้ามบุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีการกระทำคือ 1. จับซื้อขายสัตว์น้ำและล่าสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามบัญชี1และประเภทคุ้มครองบัญชี2ในทุกฤดูกาลอย่างเด็ดขาด2แมนนำเอาสัตว์น้ำสัตว์

หาแม่นจับจองย้ายเปลี่ยนแปลงหรือทำลายเครื่องหมายเขตแดนวังสงวนเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และถิ่นที่อยู่อาศัย6แม่นหาป่าในส่วงฤดูวางไข่หรือส่วงเข้าพรรษาอยู่ตามเขตที่ป่าวางไข่เป็นต้นแม่นเขตวังสงวนต่างๆ7แมนตันทางเดินของป่าขึ้นวางไข่ตามห้วยและสายน้ำด้วยวิธีการเฮ็ดต้อนเฮ็ดลีใส่รอบหรือตรงมองตาทีนำไส้ระเบิดธาตุเบื่อสารเคมีไส้ไฟฟ้าสดและเครื่องมือหาป่าที่มีลักษณะดับศูนย์8แมนมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์น้ำและสัตว์ป่าและกฎหมายว่าด้วยการประมงกรณีพบเห็นผู้ละเมิดขอห้ามดังกล่าวให้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการกล่าวเตือนศึกษาอบรมปรับไหมและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดตามแต่ละกรณีเบาหรือนักที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำและสัตว์ป่าเลขที่07ทับสพส.ลงวันที่24ธันวาคมปี2007และกฎหมายว่าด้วยการประมงเลขที่03ทับสพส.ลงวันที่9กรกฎาคมปี2009ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทางรายการของพวกเฮาก็มานำเสนอคืนเกี่ยวกับ8ข้อห้ามในการอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าบุคคลใดละเมิดก็จะถูกปรับใหม่และดำเนินคดีอย่างเข้มงวดเอาละท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายท่านสามารถรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมได้ใหม่ในโอกาสต่อไปมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นมื้อวันพุธขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่23กันยาคม2026ตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงเวียงจันทน์ไปล้มสายกับท่านพันธราพงษาหัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแขวงเวียงจันทน์แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังมื้อนี้เพิ่นจะให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับทั้งแขวงเวียงจันทน์เพื่อได้สกัดกั้นและก็เฝ้าระวังการระบาดของพยาธิหมู่แอฟริกาคือนั่นแหละตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านพันธรา
3: เจ้าสบายดี
2: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
3: เจ้า
2: เป็นจังได๋สภาพการเฝ้าระวังอยู่พุ่นหรือว่าการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของอหิวาหมู่แอฟริกาเนาะท่านเนาะอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เฮาปัจจุบันนี่เป็นคือเท่าใดล่ะเจ้า
3: เจ้าปัจจุบันอยู่แขวงเวียงจันทน์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและสกัดกั้นพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาอยู่ภายในแขวงเวียงจันทน์ของพวกเขาก็ได้ติดตามการแจ้งการของบรรดาท่านหัวหน้ากลุ่มเพิ่นได้จิตแจ้งลงมาแต่ละระยะเนาะทางแขวงจันทน์ก็ได้ปฏิบัติตามการเฝ้าระวังเป็นต้นนั้นการสืบถามไอ้น้องห้องการกิจกรรมป่าไม้เมืองสิบเมืองให้สืบถามตามขอบเขตบ้านที่มีการหมู่เจ็บหมู่ป่วย
2: เจ้า
3: หมู่ที่ตายเป็นจํานวนหลายถึงว่าปัจจุบันนี้อย่างเมืองจันทน์เฮาก็ยังบ่มีการส่งข่าวรายงานสภาพหมู่เป็นพยาธิดังกล่าวนั้นเนาะถือว่าณปัจจุบันนี้แขวงเมืองจันทน์เฮานี้ยังอยู่ในสภาพปกติแล้วก็ยังมีการเลี้ยงแต่ว่าการเคลื่อนย้ายระหว่างแข่งตัวแข่งเมืองตัวเมืองก็เป็นได้ปฏิบัติตามแจ้งการของสำนักงานนายกที่เพิ่นได้แจ้งออกมานั้นเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: ฉะนั้นแข่งนี้จันทน์เฮายังถือว่าการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกานี่มัน
2: ยังบ่พบบ่
3: ทันมีการส่งเข้าหรือว่ายังบ่ได้พบเนาะในปัจจุบันนี้
2: เจ้าและปัจจุบันนี้ก็คือฮู้แล้วเนาะหลายแขวงเพิ่นมีการระบาดการระบาดแล้วบัดนี้เฮามีความเป็นห่วงเป็นใยหรือว่าเป็นกังวลบ่ในการเอาใจใส่ป้องกันนี่เพื่อบ่ให้มีการเล็ดลอดเอาหมู่เข้าไปหาแขวงเวียงจันทน์ได้โดยเฉพาะเป็นหมู่ที่มีติดเชื้อนี่การขนส่งหมู่ที่ติดเชื
3: ้อเรื่องการเคลื่อนย้ายจากเมืองนั้นไปหาเมืองนี้หรือว่าบ้านนั้นไปหาบ้านนี้อยู่ภายในแขวงเวียงจันทน์นี่ให้เฮาก็ได้แจ้งบรรดาป้องกันกิจกรรมป่าไม้เมืองเนาะเป็นผู้ติดตามเบิ่งดูแลการเคลื่อนย้ายต่างๆเช่นว่าจากหมู่บ้านนี้ไปเมืองนั้นหรือหมู่เมืองนั้นไปบ้านแข่งอื่นนะแต่เฮาแม่นได้ให้ทางองค์การกิจกรรมป่าไม้เมืองชีวิตเมืองเป็นติดตามถ้าพบโพได้แจ้งมาทางแขนงหรือว่าแผนกเพื่อจะได้ลงไปสมทบเนาะเช่นว่าการตามสกัดกั้นบรรดาฟาร์มบรรดาผู้ที่ประกอบการเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูนี่แม่นได้เฮาได้แจ้งเตือนไหมเจ้าระมัดระวังบุคคลหรือว่าพาหนะที่จะเข้าฟาร์มแม่นให้ได้มีการฆ่าเชื้อทุกครั้งเนาะทางแขนงเอาได้แจ้งไปในนั้นเนาะ
2: เจ้าแล้วปัจจุบันนี้การสนองซีนหมูให้อยู่ในภายในแขวงนี่ยังปกติอยู่เป็นบ่ทัน
3: สนองซีนหมูอยู่ภายในแขวงนี่เห็นว่าลดลงเนาะปัจจุบันได้เป็นต้นแม่นบริษัท TP ที่เจ้าได้มาตั้งฮานขายซีนหมูในแต่ละเมืองของแขวงเวียงจันทน์นี่นะ
2: เจ้า
3: เห็นว่าสภาพปัจจุบันนี้แม่นกระเจ้าบ่ได้เอาซีนหมูลงมาหานกระเจ้าแต่ว่าอยู่ต่างตลาดนี้แม่นกระเจ้ายังมีพอค้าขายเป็นปกติอยู่เพราะว่ากระเจ้าเอาอยู่หมูอยู่ในภายในบ้านหรือว่าผู้ประกอบการค้าหมูนั้นกระเจ้าเลี้ยงอีกเนาะกระเจ้าก็ทยอยขายอยู่
2: อือฮึ พราะว่าหมู่แต่ที่ภายในในเฮายังบ่ได้มีการระบาดเฮาก็ต้องได้มีอันนั้นสัตวแพทย์ที่ว่ากวดกวดอยู่แล้วเนาะว่ามันบ่มีอาการหยังเฮาก็สามารถสนองได้แต่ว่าหลีกเลี่ยงการป้องกันบ่ให้ซีนหมู่มานํามานําเข้ามาทางแขวงอื่นเนาะเขามาหาแขวงเฮาแม่นบ่
3: แม่นๆเจ้า
2: และนั้นท่านเรื่องเกี่ยวกับการเอาใจใส่ให้แก่ผู้ประกอบการเลี้ยงหมู่นี่เนาะอยู่ภายในแขวงเวียงจันทน์เฮานี่หลายน้อยปานใดที่เฮาได้เอาใจใส่แนะนําเขาเจ้าว่าให้ระวังเป็นพิเศษแล้วก็เอาใจใส่เป็นพิเศษในการป้องกันหรือว่าการเอาใจใส่เรื่องการรักษาความสะอาดนี่เนาะบ่ให้ไปติดกับหมู่นี่นะ
3: เรื่องการแจ้งการของนายกก็นึ่งมาเฮาก็ได้พันขยายของแจ้งการของกระทรวงของกรมในนามของพระเนกออกไปหาบรรดาเมืองเนาะแจ้งการเฝ้าระวังต้นออกมาใหม่ๆในมื้อนี้ก็เน้นให้คณะประธานปกครองคณะกรรมการปกครองเขตเพิ่นแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการเฝ้าระวังติดตามการระบาดของหมู่ซึ่งทางเขตเพิ่นก็แจ้งออกมาใหม่ๆนี้เลขที่15เนาะทางอันแหงก็คือทางเมืองได้อานาสุงแจ้งการให้บรรดาฟาร์มที่เป็นฟาร์มเปิดเป็นต้นเนาะเช่นว่าฟาร์มที่บ่ได้เฮ็ดเป็นฟาร์มปิดนะก็ให้เฝ้าระวังเป็นต้นการเข้าออกของพนักงานแล้วก็ผู้ประกอบการที่จะเข้าไปพัวพันซื้อหมูทุกครั้งเฮาก็เน้นให้ได้ค่าเสื้ออนามัยฐานะที่เข้าออกกันเนาะให้ระมัดระวังในช่วงนี้เนี่ยก็ถ้าบ่จําเป็นนะบ่ให้บุคคลที่บ่เกี่ยวข้องอันบ่ให้เข้าฟาร์มหมูของผู้เกี่ยวเนาะเอาก็เลยมีแต่แจ้งการหรือก็แนะนําให้บรรดาผู้ประกอบการเลี้ยงหมูนี่เส้นต้นแม่นฟาร์มที่ใหญ่ๆของบริษัทดินตะกูบ่ซีฟีที่ก็เจ้ามาลงทุนอยู่แข่งจันนี้แม่นก็เจ้าก็มีแห่งมีมาตรการที่เคร่งครัดกว่าทางแต่เฮาเพราะว่าอันนี้มันเป็นผู้ประกอบการที่รายใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็เจ้าก็บ่ให้ทั้งที่พนักงานก็ยังบ่ให้เข้าไปใกล้ฟาร์มก็เจ้าเนาะในปัจจุบัน
2: เจ้าแปลว่าปัจจุบันนี้เพิ่นยังเขาเอิ้นว่ายังการเข้มงวดยันเสื้อไปติด
3: เข้มงวดเจ้าย
2: ังสัตว์เลี้ยงที่พร้อมกําลังสิเกี่ยมสนองให้แก่ตลาดว่าซั่นซะเนาะที่ว่าสัตว์ยังบ่ได้ติดเสื้อแล้วเพิ่นก็เลยเฝ้าไว้ก่อนเพื่อให้นั้นสภาพการติดเสื้อนี่ผ่อนคลายลงเพิ่นจังสิได้มีการกวดคืนแล้วจังเอามาสนองตลาดมาสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคเนาะท่านเนาะ
3: เจ้าทุกครั้งที่อันหมู่ที่เปลี่ยนจะออกขายนี่ก็เจ้าปัจจุบันนี้ทางกลุ่มมันก็แจ้งให้เอาเลือดไปกวดอยู่ห้องวิจัยของกลุ่มเนาะเพราะว่าเพื่อจังยืนคือท่านว่าอะไรว่า
2: เจ้า
3: หมู่ในข้อเฮานี้แล้วหมู่ในฟาร์มเฮานี้มันปลดเสื้อพะงัด 100% แท้ชนะ
2: จังเอาจําหน่ายได้จะเอาลงตลาดว่าซั่นซะ
3: แม่นเจ้านั่นแหละ
2: เพราะว่าหมู่นี้ให้ประชาชนย่านนี่ก็เว้าเรื่องสิติดกับประชาใส่คนนี่บ่ติดแต่ว่าย่านคนกินแล้วแล้วเข้าไปหาบ่อนเลี้ยงหมู่หันไปติดหมู่ตื้มเนาะเนาะเว้าเรื่องตัวนี้
3: เจ้าแม่นแล้ว
2: อย่าให้ปีวิตกกังวลได้ว่าโอ้หมูติดพยาธิแล้วกินแล้วเฮาสิเป็นนั่นเป็นนี่บ่แม่น
3: แม่นมีแต่แนะนําให้ในช่วงนี้แม่นแนะนําให้ผู้บริโภคเฮ็ดในซุปเนาะหรือว่าให้ผ่านความร้อน80องศาขึ้นไปแล้วจึงให้รับประทานเนาะในระยะนี้นะ
2: บ่ให้กินเครื่องซุปเครื่องดิบได้เนาะ
3: เจ้าบ่เรื่องซุปอยากให้กินซุปกินดิบนะ
2: เจ้าและท่านเองได้เห็นว่าในภายในระยะที่มีการระบาดการเฝ้าระวังป้องกันแบบนี้เนาะทางแขวงของพวกเขานี่ได้จัดตั้งปฏิบัติตามการแจ้งการของแต่ละขั้นมานี่เห็นว่าพบข้อสะดวกข้อยุ่งยากขึ้นใดในการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ทางแขวงของเฮา
3: ซึ่งว่าได้รับการแจ้งการและทางพระเนกก็คือคะแนนแล้วก็ได้ให้พรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อลงติดตามชุดรู้แต่ละเมืองของแข่งจันนี้เนาะซึ่งกันไปติดตามแต่ละเมืองเห็นว่าคือข้าพเจ้าเข้าผ่านมาแล้วสภาพการเลี้ยงหมูก็แม่นถือว่ายังเป็นปกติแต่ว่าสภาพความอันสะดวกกับติดตุ้นแม่นก็มีการชี้นําจากคณะพักคณะนําของพระเนกส่งมาแล้วก็บรรดาฟาร์มบรรดาผู้ประกอบการการเลี้ยงหมูก็ให้ความสะดวกความมือที่พวกเขาจะลงไปสกัดกันบ่ อันนั้นแนะนำเกี่ยวกับพญาติดังกล่าวนี้ให้แก่กระเจ้าแต่ว่ามีความสะดวกมันก็ติดพันกับโคยุ่งยากก็เป็นต้นเรื่องงบประมาณและภาระที่เอาลงไปก็มีอย่างมีความขาดคือกับที่นี่ในนั้นนะ
2: เจ้าก็มีเป็นบางจุดอ่อนของโครงสร้างนะท่านเนาะในการจะตั้งปฏิบัตินี่แต่ว่านี้ก็เป็นนาฬิกาต้องเป็นเจ้าการก็คือประชาชนเองผู้เลี้ยงสัตว์ก็คือเลี้ยงหมูเองนี่แหละที่ต้องได้เป็นเจ้าการในการเฝ้าระวังและเอาใจใส่ในการที่เข้าไปหาหมูเนาะไปอนามัยหมูแล้วไปเบิ่งแยงหมูต้องรับประกันเรื่องความสะอาดคักแน่เพราะว่าอันนี้นี่มันติดมานี่น้ำลมน้ำคนได้เนาะติดมาน้ำลมน้ำคนแต่ว่าส่วนใหญ่บ่อนเลี้ยงหมูอยู่ทางผู้นี่มันจะห่างกันอยู่เนาะท่านเนาะบ่ได้ติดกันแม่นบ่
3: เจ้าการเลี้ยงหมูอยู่แข่งกันมันถือว่าได้มาตรฐานอยู่บนว่ามันอยู่ห่างไกลชุมชนสองมาก็แต่ละฟาร์มมันก็อยู่ที่ห่างไกลกันเนาะบ่ได้อยู่ติดกันซะนะ
2: เจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการบ่เฮ็ดให้พญาติมันไปติดแปดกันได้ง่ายว่าซั่นซะ
3: เจ้า
2: และสำหรับท่านเองเด้ท่านอยากฝากถึงประชาชนก็คือผู้ประกอบการในระยะนี้ให้เอาใจใส่กันเนื้อใดแล้วก็ป้องกันกันเนื้อใดในการบริโภคคือเนื้อใดครับ
3: เจ้าในนามข้าพเจ้าพนักงานผู้นึงก็จะแนะนำหรือช่วงถึงผู้ประกอบการและประชาชนผู้เลี้ยงหมูในช่วงระยะนี้ในแม่ให้บูรณะทำความสะอาดหรือว่าให้ความเอาใจใส่ตัวสัตว์เลี้ยงของพวกท่านเนาะแล้วก็ให้พวกท่านกำจัดเกี่ยวกับการเข้าโอกพวกหมูหรือว่าฟาร์มหมูของพวกท่านในทุกครั้งต้องมีการฆ่าเชื้อหรือว่าอนามัยตุ่ๆแล้วจึงเข้าไปเนาะแล้วก็ต้นเป็นบุคคลที่บุกเกี่ยวข้องอะไรเป็นบุอยากให้เข้าไปในนามไก่ฟาร์มของพวกท่านเนาะถึงว่าพาหน้าที่นำเชื้อไปฟาร์มของพวกท่านนี่เป็นต้นก็เป็นไปน้ำคุณไปนำพาหนะและก็ไปนำอาหารที่พวกท่านเอาไปเกือหมู่ของพวกท่านนั่นเนาะซึ่งจะอาหารนั้นมันจังมาแต่ฟาร์มไหนเทือก็จะไปซุ่งหลายๆฟาร์มมาแล้วไปซุ่งรถฟาร์มเฮามีบางฟาร์มมันจะมีเสื้อติดเข้าไปนั่นเนาะอันนั้นจะควรให้บรรดาผู้ประกอบการหรือว่าผู้ประชาชนผู้เลี้ยงหมูให้ระมัดระวังที่สุดในช่วงนี้เนาะอาชีพมีคำแนะนำบางอย่างกับนี้สักคนเนาะขอขอบใจ
2: โอ้เจ้าแม่นเนาะท่านเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เอาใจใส่เรื่องทางกรมเรื่องสารการประมงเพิ่นก็เน้นเรื่องอันการขนส่งหัวอาหารเนาะท่านเนาะหัวอาหารสัตว์ที่ว่าสิเอาไปส่งแต่ละจุดไปให้แต่ละฟาร์มก็ต้องได้มีการขาดเสื้อขักในก่อนสินำเข้าไปให้ผัวนั้นเลี้ยงเพิ่นเอาไปเกลือหมูหั่นเนาะเกลือสัตว์หั่น
3: ตัว
2: น
3: ี
2: ้ลมแน่อันนั้นแน่และมื้อนี้พวกเฮาก็ขอขอบใจท่านหลายที่ท่านได้เข้าร่วมในรายการหอบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้แล้วก็ขอฝากน้ำทานเนาะในการเอาใจใส่เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิอาหิมะหมูแอฟริกาในระยะนี้แหละเพราะว่าทางข่อยมีจันเฮายังบ่พบเทื่อตัวนี้ก็ต้องบ่ให้พบเพิ่นแหละเนาะปราศจากบ่ให้มีหั่นแหละเพื่อให้บ่ให้ทั้งอันนั้นบ่ให้เป็นระบาดเป็นวงกว้างเอาก็ขอขอบใจท่านพันธราพงษาหัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์หลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติกับความในรายการของพวกเขาในมื้อนี้เป็นจังได๋ความคืบหน้าการเฝ้าระวังเป็นจังได๋พวกเขาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
3: เจ้า
2: ขอบใจขอบใจหลายที่ท่านรับฟังผ่านไปนั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ท่านพันธราพงษาหัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังทั้งแขวงเวียงจันทน์ในปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังป้องกันและก็เฝ้าระวังบ่ให้มีการเกิดการติดเชื้อพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาอยู่ท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ทางแขวงเวียงจันทน์เพิ่นเฝ้าระวังแต่ว่าอยู่ทางภายในเพิ่นได้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติโดยการโฆษณาเผยแพร่แก่ประชาชนภายในผู้เลี้ยงสัตว์ภายในแขวงนี่แหละในการเอาใจใส่ป้องกันการเบิ่งแยงดูแลสัตว์เพื่อบ่ให้มีการติดเชื้ออยู่ภายในคอกของประชาชนก็คือผู้เลี้ยงสัตว์ก็คือหัวหน่วยธุรกิจการฟาร์มเลี้ยงหมูนี้เนาะในปัจจุบันนี้ซึ่งเพิ่นก็เอาใจใส่พิเศษ แต่ว่าก็ยังอยู่ทางตลาดก็ยังมีการวางจำหน่ายอยู่แต่ก่อนจำหน่ายนี่เพิ่นก็ต้องได้เอาหมูไปกวดเสื้อคักแน่ก่อนจะเอามาสนองให้แก่ผู้บริโภคแต่ว่าเว้าเรื่องการวิตกกังวลเรื่องการบริโภคนี่ท่านผู้ฟังถ้าว่าผู้บริโภคเป็นคนเฮานี่นะบริโภคไปแล้วแม่นบ่มีติดกันติดเสื้อเด้อแต่ว่าแต่ต้องให้เอาใจใส่เรื่องการบริโภคที่ต้องสุกอีหลีเนาะความฮ้อนอีหลีฮ้อนแห้งสุดจังแต่งกินให้มันสุกก็แล้วเฮาจังบริโภคเนาะแต่ว่าผู้ที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยก็คือผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงเวลาไปไปออกไปนอกแล้วหรือว่าไปบริโภคสิ้นสัตว์หรือว่าออกไปทางนอกคั่นเวลาสิเข้าไปเบิ่งสัตว์เลี้ยงของตัวเองก็ต้องได้เอาใจใส่เรื่องเกี่ยวกับการรักษาอนามัยเพื่อบ่ให้เข้าไปแล้วไปเอาเสื้อพยาธิไปแพร่ให้หมูได้เนาะตัวนี้ก็เป็นการป้องกันอันนี้ย่ำแหละย่ำนะคะฝากเตือนให้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ก็คือประชาชนเนาะแต่ละครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงก็คือหมูนี่ในระยะนี้ที่ว่ากำลังบอกปากในการติดเสื้อพยาธิอาหิวาหมูแอฟริกาในปัจจุบันเนาะเอาตอนนี้พวกเขาไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสกอร์ละคอยกับคำสุริยะต่อไป
4: ความบันเทิงแบบจัดเต็มบ่ว่าจะเป็นหูเง่าระดับโลกรายการโทรภาพยอดฮิตหรือกีฬาดังแบบสดๆทั้งหมดนี่ร่วมไปที่ลาวทีวีแอปพลิเคชันโทรภาพออนไลน์อันดับหนึ่งของคนลาวคมสัตว์ระดับ HD บ่มีสะดุดเบิ่งได้ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆเพียงปลายนิ้วดาวน์โหลดฟรีหรือสมัครแพ็กเกจสุดคุ้มได้แล้วมื้อนี้ลาวทีวีเสื่อมต่อความสุขให้แก่ทาน
5: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
6: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเสริมต่อระยะประกันตนได้
5: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
6: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
5: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
6: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
7: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: พวกเขาจะไปที่ต้อนรับทานเก่าสุริยะที่2ของรายการของบ้านผ่านเมืองพวกเขาจะไปที่แขวงไซสมบูรณ์ไปล้มทรายกับทานแก้วแพงพระจันทร์หัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไซสมบูรณ์ท่านจะไปฮู้ว่าทั้งแขวงไซสมบูรณ์นี่มีการป้องกันเฝ้าระวังพยาธิแอฟริกาพยาธิหมู่แอฟริกาคือแน่ใดก็คือพยาธิสัตว์เลี้ยงนี่แหละท่านผู้ฟังก็คือประเภทตัวหมูนี่ว่าปัจจุบันนี้อยู่ทั้งแขวงเพิ่นได้มีการป้องกันเฝ้าระวังขึ้นได้เพราะว่ามีหลายแขวงและที่ว่ามีการติดเสื้อเนาะตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านแก้ว
8: เจ้าสบายดีเจ
2: ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการของบ้านพันเมืองท่าน
8: เจ้าขออนุญาตเนาะรายงานเกี่ยวกับการติดตามเฝ้าระวังสกัดกั้นการระบาดพยาธิอาหิวาหมูแอฟริกาอยู่ในแขวงไซสมบูรณ์ก็คือดังที่บรรดาท่านเห็นอยู่ในข่าวอยู่ใน Facebook เนาะแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆอยู่ในปัจจุบันอยู่ในแข่งไซสบุนก็เป็นแข่งหนึ่งที่พบเสือพยาธิอาหิวาหมูแอฟริกาเนาะโดยเฉพาะกระแมนพบอยู่ใน3บ้านเทศบาลเมืองห่มคือบ้านน้ำเคียนบ้านผาละแวกแล้วก็บ้านห่มทาดปัจจุบันนี้เนาะทางหลังจากได้รับแจ้งการจากกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงทางแขนงเลี้ยงสัตว์ของพวกเขาก็ได้ลงสมทบกับห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองห่มฮั่นเนาะเพื่อวางแผนสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอาหิวาหมูเนาะโดยที่ได้ออกแจ้งการเนาะประกาศเป็นเขตระบาดพยาธิสัตว์และก็มีการควบคุมการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์โดยเฉพาะกันเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นหมูฮั่นบ่ให้มีการนำเข้าส่งออกและก็บ่ให้มีการค้าขายทั้งหมดฮั่นเนาะและก็นอกจากนี้ก็ทางองค์การปกครองแขวงไซสมบูรณ์เพิ่นก็ให้ความสำคัญ เพิ่นก็ได้อ่ะนะออกแก้งการเนาะนะเพื่อสั่งห้ามการนําเข้าหมูจากต่างแข็งจากแข็งสู่แข็งแล้วก็จากบรรดาแข็งเข้ามาแข็งสมบูรณ์แล้วก็จากบรรดาเมืองเข้าสู่บรรดาเมืองนั้นเนาะหลังจากได้รับแจ้งการของประธานปกครองแข็งและทางแผนกสิกรรมของพวกเฮาก็บ่ได้นิ่งนอนใจเนาะก็ให้หิมฮ้อนห้างเอกสารเนาะแจ้งการเพิ่มทวีการสกัดกั้นเนาะการนําเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์หมูเนาะเป็นต้นแม่นหมูที่ยังมีชีวิตอยู่นี่มันห้ามนําเข้าเด็ดขาดอยู่ภายในแข็งสมบูรณ์ของพวกเฮาหั่นเนาะแต่ว่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะนําผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากซีนหมูของเฮาก็มีการห้ามเนาะมีการกวดกาอย่างคักแน่เนาะและปัจจุบันนี้เนาะทางแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงก็ได้เอาใจใส่ในการติดตามการระบาดพยาธิสัตว์เนาะโดยเฉพาะก็แม่นได้การพัวพันประสานงานกับห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมใน5เมืองนั้นเพื่อเฝ้าระวังถึงปัญหาตัวการระบาดพยาธิหมูนี้เนาะและปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันได้รับรายงานเป็นทางการเพิ่มเติมอีกเนาะมีแต่ยังค้างคาที่อยู่ใน3บ้านเทศบาลเมืองห่มนั้นพวกเฮาก็ยังมีการวางแผนเพื่อทําลายเชื้อพยาธิดังกล่าวอยู่เนาะเจ้า
2: แปลว่า3บ้านเทศบาลเมืองห่มนี้มีแม่นบ่
8: 3บ้านเทศบาลเมืองห่มนี้จากผลการวิจัยยั่งยืนมาจากกรมนิสสันและการประมงนี้คือว่าพบเชื้อพยาธิอหิวาหมูเนาะอยู่ใน3บ้านดังกล่าวเนาะเพราะว่าใน3บ้านดังกล่าวนี้เป็นบ้านอยู่ในคันสิว่ากับบ้านเฮากันยังอยู่ในขอบเขตยังอยู่ไกลป่าไกลภูป่าผาดงหั่นเนาะก็มีการนำหมูป่าเข้ามาบริโภคอยู่ในบ้านเฮือนนั้นก็สาเหตุมันก็สิอาจจะมาจากการบริโภคซีนหมูป่าของประชาชนในเขตนั้นนั้นเจ้า
2: เจ้าและทางเฮาได้มีการนะเผยแพร่ให้แก่ประชาชนขึ้นได้เจ้าในการเอาใจใส่เรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยเนาะการอนามัย
8: เจ้าตัวนี้ทางการน้ําแข็งเพิ่นก็ได้มีแจ้งการให้ทางองค์การปกครองเมืองเนาะโดยเฉพาะกับซีนําให้ทางแผนกสาธารณะและก็แผนกการค้าสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือกสิกรรมของพวกเฮานี้ลงโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับการผดหายของพยาธิและก็การบริโภคซีนหมูที่ยังที่ติดเชื้อนี้เนาะมันอาจจะตามหลักการแล้วในหลักการแล้วหมูจะบ่มีเชื้อพยาธิติดต่อคนแต่ว่าเฮาอาจจะย้านมีอาการพวกเฮาก็ได้ห้ามบ่ให้ประชาชนบริโภคซีนหมูเนาะถ้าว่าผู้ใดสิบริโภคแท้ๆมันก็ต้องได้ผ่านกันปรุงแต่งด้วย
2: จ้ะ
8: มีการผ่านความร้อนแล้วสิถึกสุขอนามัยหั่นเนาะเจ้า
2: เจ้าอันนี้ก็เป็นการบริโภคเนาะเตือนในการบริโภคที่ว่าบ่ให้บริโภคซีนสัตว์ที่บ่นํามาบ่ถูกต้องหรือว่าบ่ฮู้ทางไปทางมานี่แม่นห้ามบริโภคเด็ดขาดว่าซั่นซะอยู่ทางในอยู่ภายในแขวงเฮานี่มีหมูนี่สัตว์เลี้ยงประเภทหมูนี่หลายหน่อยปานใดท่าน
8: สัญญาณบ่ค่อยดี
2: ฮัลโหลเจ้าได้ยินบ่เจ้าอยู่ภายในแขวง
8: นี่ฮะมีสัญญาณบ่ค่อยดีปานใดเจ้า
2: เจ้าได้ยินบ่เจ้าได้ยินแล้วบ
8: ่ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเ
2: จ้าอยู่ภายในแขวงเฮามีประเภทสัตว์เลี้ยงก็คือประเภทหมูนี่มีหลายหน่อยปานใดเจ้าทั่วแขวง
8: เจ้าในทั่วแขวงซึ่งสมบูรณ์ของพวกเฮาหั่นโดยเฉพาะพวกเฮาก็เอาใจใส่ในการผลิตหมูเนาะแต่ว่าหมูที่เลี้ยงเป็นฟาร์มนี่จะมีอยู่ในเมืองล่องสานเนาะแล้วก็เมืองทัดโคมเนาะสําหรับเมืองอนุวงศ์เมืองห่มแล้วก็เมืองล่องแจ้งพวกเฮาสิเลี้ยงมีลักษณะการเลี้ยงหมูจะเป็นลักษณะแบบครอบครัวจะบ่มีประชากรหมูหลายพอเท่าใดเนาะ
2: เจ้า
8: แต่ประสาตัวเลขในการอยู่ในตัว6เดือนต้นปี2016นี้ตัวเลขหมูก็มี 20,000 ตัวเจ้า
2: อ๋อ 20,000 กว่าตัวเนาะ
8: เจ้า
2: 20,000 กว่าตัวเพียงพอต่อความต้องการบ่ท่านที่เป็นประเภทหมูเลี้ยงนี
8: ่ประเภทหมูเลี้ยงที่พวกเฮาใช้บริโภคกันอยู่ภายในแข็งสมบูรณ์ของพวกเฮานี้เนาะถ้าไล่ตามอัตราการบริโภคของประชาชนแล้วแม่นเพียงพอเนาะแต่ว่าพวกเฮายังมีการนําเข้าจากต่างแข็งก็คือแข็งวิงจันทน์มาบริโภคอยู่ในภายในเทศบาลตึมอีกเจ้าเพราะว่าอยู่ในเพราะว่าจะได้แข่งพวกเฮานี่การผลิตมันก็ค่อนข้างราคามันก็ค่อนข้างอย่างสูงนิดนึงเพราะว่าการก ถ้าคนส่งสินอาหารมาจากต่างแข่งด้วยเนาะมันเลี้ยงแบบนั้น
2: เจ้าและ3บ้านที่ทานได้เว้าเมื่อกี้ว่ามีติดเสื้อเนาะหมู่ป่านี่เด้บัดหมู่ป่านี่แม่นเฮาได้มีการเอาป้องกันได้เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ถ้าว่าสัตว์เลี้ยงก็คือหมูเลี้ยงนี่มันอยากน้อยแล้วกระเจ้าก็ต้องหันไปจอกกินหมูป่าแทนนี่บริโภคหมูป่าแทนนี่หมูป่านี่เฮาสิได้มีการสกัดกั้นแบบใดบ่ที่ว่าบ่ให้มีประชาชนไปหันไปติดเชื้อนําหมูป่านี
8: ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาก็มีกองกวดกาแล้วก็เกี่ยวกับการล่าสัตว์บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายฮั่นเนาะพวกเฮาก็ได้เขาจะใส่สกัดกันอยู่เนาะแต่ว่ากับปัสจักบ่ได้เนื่องจากประชาชนเขาเจ้ามีเหตุการณ์ธรรมดิตของเจ้าก็คือส่วนยางพาราเขาเจ้าจะติดกับป้าดงเนาะบางครั้งชาวเขาเจ้าไปอยู่ป้าเขาเจ้าอาจจะได้ล่ามาบริโภคเนาะแต่ว่าในการบริโภคนี้พวกเขาก็ได้แนะนำเนาะว่าให้กินถึกสุขอนามัยของตามมานะหลักสุขอนามัยครับเจ้า
2: และอยู่ทั้งแขวงเขาเนาะปีนี้ก็ว่ามี3บาทและเทียบเสระยะเดียวกันของปีผ่านมานี่หรือว่าที่ผ่านมานี่เคยเกิดเหตุการณ์พยาธิอหิวาหมูแอฟริกานี่ระบาดบ่
8: เจ้าตัวนี้ก็ขออนุญาตเนาะเพราะว่าในระยะสูงปีผ่านมาพวกเฮาก็มีการระบาดอยู่ในเมืองท่าโทมเนาะที่เป็นเมืองทางผ่านจากการนําเข้าผ่านไปทางเสียงขวางไปทางหัวพันนั้นพวกเฮามีการระบาดอยู่บ้านวังไห่เจ้าจํานวนตัวเลขกับการสูญเสียกับบ่หลายปานใดในระยะปีผ่านมาเจ้า
2: แต่ว่าปีนี้เกิดอยู่3บ้านนี่เฮาก็สิเอาใจใส่แหละเนาะสุ่มใส่เพื่อบ่ให้มันระบาดหรือว่าบ่ให้ขยายเป็นบริเวณกว้างเนาะท่านเนาะ
8: เจ้าตัวนี้ทางการนําแข่งการนําเมืองแล้วก็ทางภาคควรภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของพวกเฮาก็บ่ได้นิ่งนอนใจเนาะในครั้งวันที่12ถึง14ทางกรมทางท่านรองหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทางทีมงานจากกรมเพิ่นก็เป็นห่วงเพิ่นก็ได้มาสมทบกับแขนงของพวกเฮาเนาะเพื่อลงสมทบกับเมืองแล้วก็ลงร่วมกับเฮ็ดเวียกร่วมกับอํานาจการปกครองบ้านเพื่อโฆษณาถึงผลหายผลดีผลหายของพยาธิไอฮิวาหมูก็คือพยาธิหมู่แอฟริกานี้เนาะให้ประชาชนได้รับทราบแล้วเนาะแต่ประชาชนก็มีท่ากล่าวว่าจะร่วมมือในการปรับแล้วก็ทําลายเชื้อพยาธิตัวนี้เน
2: า
8: ะ
2: ก็ขอเข้าใจท่านหลายเจ้าเป็นจังได๋สภาพความคืบหน้าในการติดตามเฝ้าระวังนี้มีความคืบหน้าขึ้นได้พวกเฮาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
8: เจ้าได้เจ้ายินดีเจ้าขอบใจหลาย
2: ขอเข้าใจท่านหลายเจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็แม่นการให้สัมภาษณ์ของท่านแก้วแพงพระจันทร์หัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไสสมบูรณ์ท่านก็ไม่ฮู้ว่าทั้งแขวงไสสมบูรณ์ก็มีหมู่ที่ติดเชื้อแล้วอยู่ทั้ง3บ้านของเทศบาลเมืองห่มแต่ว่าทั้งแขวงไสสมบูรณ์นี่ก็คือเฮาฮู้แหละว่าที่ตั้งภูมิสันฐานนี่เพิ่นอยากประชาชนที่อาศัยดำรงชีวิตอยู่นี่จะเป็นจุดเป็นห่างๆก็เลยว่ามีตัวนึงที่ดีก็คือในการป้องกันควบคุมให้บ่ให้มีการแพร่ระบาดได้แต่ตัวนี้ก็เป็นสาเหตุเพิ่นก็ว่ามาจากการบริโภคหมูป่าอันนี้ก็หมูป่านี่ก็อยากฝากถึงประชาชนอยู่เขตทางท้องถิ่นเนาะอยู่ตระแขวงนี้ในการบริโภคหมูป่าสิหมูป่าหรือหมูเลี้ยงก็อย่าในระยะที่มีการระบาดจังซี่มีพยาธิสัตว์เกิดขึ้นแล้วนี่พวกเขาก็พยายามในการบริโภคสิ้นที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วนี่นี่ก็หลีกเลี่ยงก่อนถ้าว่าสิบริโภคแท้ๆก็ให้ปรุงแต่งด้วยความร้อนที่สูงเท่าไหร่ให้สะอาดและก็ให้สุกดีๆแล้วเฮาจังบริโภคเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอ้ามื้อนี้เวลาของรายการกับเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอําไพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
9: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่า แจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัล
10: ลงทุนที่อยากจัดสรรเงินทุนให้คุ้มค่าทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของพวกเขาพร้อมออกแบบแผนการจ่ายเงินให้เหมาะสมกับทานเพียงแต่ทานเลือกตอนดินที่ทานมักที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเขาซื้อดินนำพวกเขาสบายใจทุกอย่างพิเศษสำหรับ10ทานทะเบียนที่จองเข้ามาเลือกหับไปเลยของแถมกงเตอร์ไฟฟ้าหรือกงเตอร์น้ำเขาจัดการให้เสาหัว40ต้นหรือถ้าทานพร้อมปลูกสร้างเฮือนเขาแถมปูนซีเมนต์ให้3ต้นโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาเฮาได้ที่020-5858-5833โครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีโครงการดินจัดสรรทรัพย์เศรษฐีบ้านคุดสำบาดเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความวุ่นวายอยากหนีมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศสดชื่นและอากาศปลอดโปร่งแต่ก็ยังอยากได้ความสะดวกสบายใกล้ตลาดไปมาสะดวกดินงามทั้งปูยางแต่ทางใหญ่จนฮอดดินจัดสรรโครงการมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานเป็นเจ้าของง่ายๆวางดาวเพียง5ล้านกีบก็เข้าไปปลูกเฮือนได้ทันทีผ่อนสบายเพียง1ล้านปลายกีบต่อเดือนยาวถึง5ปีแบบบ่มีดอกเบี้ยท่านบ่ต้องปวดหัวเรื่องการแลนเอกสารเพราะทีมงานพวกเขาเบิ่งแยงให้ครบจบแลนเอกสารออกใบตาดินให้ฟรีพิเศษสำหรับทุกท่านนมิตรที่จองเข้ามาตอนนี้หับไปเลยของแถมเจาะน้ำบาดาลให้ฟรีโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดโทรและปรึกษาพวกเขาได้ที่020-5858-5833

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนรับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังคมได้จากการประกอบส่วนของผลมีรายการเนาะมีคำว่าสมรรถภาพคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพเทียบความหมายของคำทั้ง3มีคำว่าปัญญาและภูมิปัญญาประกบและประคบอัตตาแล้วก็โกตาถือกับหิวเนาะมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดเกี่ยวกับ11คำศัพท์ในมื้อนี้ในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: ขณะนี้มีรายการพวมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่พวกเขาอยู่ร่วมกันในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหราณุภาพดอกซ่อนได้ติดต่อหาอาจารย์ทางโทรศัพท์ได้แล้วเนาะตอนนี้พอนอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติบ่เนาะอาจารย์
1: แจ้งปกติดี
0: เจ้ามื้อนี้ก็มีหลายคำศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่พวกเฮาฟังทำอิฐในรายการมี3คำอาจารย์มีสมรรถภาพคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพอยากให้อาจารย์ช่วยเทียบความหมายสู่คนมีรายการฟังแด
1: ่สบายดีท่านผู้ฟังในมีรายการที่นับถือนะครับแทงเมื่อนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบาย3คำต่อไปนี้สมรรถภาพคุณภาพและประสิทธิภาพทั้ง3คำนี้เป็นคำนามที่ใช้ประเมินคุณลักษณะความสามารถหรือผลการปฏิบัติงานซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้สมรรถภาพเป็นคำผสมจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าสมรรถะซึ่งหมายถึงความสามารถความเก่งกล้าความพร้อมและคำว่าภาวะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาภาพหมายถึงความมีความเป็นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสมรรถภาพก็หมายถึงสภาวะความสามารถหรือความสามารถที่จะเก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำนี้มันเน้นถึงความสามารถหรือขีดความสามารถที่จะเก็บได้หรือขับไปทั้งด้านทางกายหรือว่าเครื่องจักรดังตัวอย่างว่านักกีฬาต้องได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อเดินความพร้อมของทางกายก่อนการแข่งขันและอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบททางด้านเครื่องจักรเนาะรถประเภทนี้มีสมรรถภาพสูงในการขับขี่ขึ้นเขตผู้ดอยและทางสันอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบทการศึกษาหรือว่าการเรียนเรียนเนาะการฝึกอบรมชุดนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับสมรรถภาพการนำใต้คอมพิวเตอร์ของพนักงานในบริษัทอันนี้แม่นสมรรถภาพซึ่งอาจารย์ก็สังเกตเห็นเด้การสะกดคำสมรรถภาพนี่นะดอกซ่อนสังเกตครับ
0: แมนส่วนหลายเห็นไส้เป็นสมรรถภาพเด้อาจารย
1: ์แมนย้อนว่าเวลาออกเสียงนั่นน่ะจากตุกถอกลายเป็นตุกต
0: อ
1: เป็นสมรรถภาพที่บอกเวลาเขาเล่าบางเชื่อเขาก็หลง
0: มันก็ออกเสียงง่ายเด้อาจารย์สมรรถภาพ
1: แมนมันจะออกเสียงง่ายกว่า
0: ง่ายแต่บ่ถึกได้เป็นในการ
1: สาเหตุที่พวกเขามักสะกดผิดก็ย้อนว่าเวลาเขาเว้าหั่นนะเขาเว้าตามเสียงเขาเนาะแล้วเวลาสะกดเราจะสะกดตามเสียงเดียวเว้าโดยบกคือถึงงานการสะกดคำที่ถูกต้องในแท้มันเป็นแนวใดมันนะมันจึงเกิดปรากฏการสะกดผิดดังนั้นพวกเขาต้องได้เอาใจใส่เนาะเวลาสะกดคำว่าสมรรถภาพก็ต้องเป็นตุกถอถงเนาะสมรรถภาพเอาบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าคุณภาพนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าคุณะเนาะคุณะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าคุณนะซึ่งหมายถึงความดีหรือว่าลักษณะเด่นและคำว่าภาวะแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าภาพหมายถึงความมีความเป็นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคุณภาพก็หมายถึงสภาวะความดีเลิศมาตรฐานหรือลักษณะเด่นของสิ่งของตลอดทอดการบริการนะคำนี้มันเน้นถึงมาตรฐานความดีเลิศความทนทานของสินค้าวัตถุตลอดทอดการบริการดังตัวอย่างว่าโรงงานผลิตสินค้าได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดถ้าว่าสินค้าได้มาตรฐานและก็มีคุณภาพ จะทิ้งน้องหำตลาดขายดีบ่ดอกซ้อน
0: แน่นอนอาจารย
1: ์ต้องขายดีเนาะเป็นนี้เล็กตัวอย่างนึงในบริบททางด้านการดำเนินชีวิตเนาะการออกกำลังกายและการพักผ่อนเพียงพอช่วยเฮ็ดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเงินแท้บ่ดอกซ้อน
0: เงินแท้ได้อาจารย
1: ์ตลอดทอดการกินพุ่นละอาจารย์มา
0: การกินการนอนมีส่วนหมด
1: การกินพักผ่อนมีเพียงพอแล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายเด
0: ็
1: กไม่ได้กินก็พักผ่อน
0: บ่ออกกำลังกายนี่ก็บ่ได้มันบ่มีการนั่นนะสุ่ม
1: คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นเด็กดังนั้นมันจะได้ผัวพันกันการออกการกินอยู่การนอนพักผ่อนการออกกำลังกายมันควบคู่กันไปที่เห็นในคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะและวันนี้ตัวอย่างในบริบทการศึกษาโรงเรียนแห่งนี้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนหลายกว่าการเพิ่มปริมาณนักเรียนเห็นมาดอกซันถ้าว่าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเน้นใส่แต่ปริมาณนักเรียนส่วนคุณภาพมีจะเอาไว้น้ำหลังที่เป็นเรื่องใดการเรียนการสอน
0: โอ้กับบ่มีคุณภาพเลยอาจารย์เนาะ
1: เออจะมีคุณภาพ
0: ปกครองกับบ่อยากเอาลูกไปเฮียนเลยโรงเรียน
1: เดี๋ยวนั้นอันนั้นเป็นเน้นความหมายเนาะคุณภาพเป็นตัวอย่างอย่างยันยกมาวันนี้มาเทียบไปกับคำว่าประสิทธิภาพประสิทธิภาพนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าบาลีประกอบด้วยคำว่าประสิทธิภาพประสิทธิภาพหมายถึงความสำเร็จหรือว่าผลสำเร็จและคำว่าภาวะและแปลงเสียงเป็นคำลาวาภาพหมายถึงความมีความเป็นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นประสิทธิภาพก็หมายถึงสภาวะที่เฮ็ดให้เกิดผลสำเร็จอย่างคุ้มค่าก็แสดงว่าได้ผลสูงสุดเนาะโดยใช้ทรัพยากรและเวลาหน่อยสุดเห็นไหมและคำนี้นี่มันเน้นถึงความคุ้มค่าและผลสำเร็จในการเก็บเรียบเก็บได้ดีได้ไวและก็ประหยัดเวลาเนาะตั้งตัวอย่างว่าการนำใช้ระบบอัตโนมัติเฮ็ดให้การบริหารเอกสารมีประสิทธิภาพหลายขึ้นและลดทอนเวลาเห็นบ่วันนี้พวกเราลงกันเออยื้อซื้อนี่เน
0: า
1: ะพวกเราลงกันเรื่องอัตโนมัติเห็นบ
0: ่
1: การนำใช้ระบบอัตโนมัติจะเป็นการบริหารเรื่องเอกสารมันจะมีประสิทธิภาพไวขึ้นเนาะหลายขึ้นและก็ลดทอนเวลาในตัวอย่างนึงเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่หรือว่าคนส่วนหลายก็มักเบาว่าแอร์เป็นบทดอกซ้อน
0: เจ้าแม่เนี่ย
1: บทสูงมักเบาเครื่องปรับอากาศบอกว่าแอร์รุ่นใหม่นี่เก็บความเย็นได้ไวและมีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟเห็นบ้างกระบี่ตัวอย่างบริบทการแพทย์เนาะยาชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาและยับยั้งเชื้อพยาธิเป็นบทดอกซ้อนทั้ง3คำนี้สมรรถภาพคุณภาพและประสิทธิภาพความหมายคือกันบ
0: ่บ่คืออาจารย์แต่ว่ามันก็มีส่วนเกี่ยวพันกันอยู่ได
1: ้แน่ๆเกี่ยวพันกันแต่ว่าบ่สามารถ
0: ไป
1: ใช้แทนกันได้เนาะบ่สามารถใช้แทนกันได้ถือว่ามีความหมายแตกต่างกันอาจารย์ขอสรุปเนาะทั้ง3คำนี้โดยย่อสมรรถภาพแม่นความสามารถที่จะเฮ็ดได้เนาะหรือว่าอย่างย่อก็เป็นความสามารถและสมรรถภาพคุณภาพก็แมนความดีเลิศของสิ่งนั้นนั่นเนาะและประสิทธิภาพแมนการเก็บได้ดีและคุ้มค่าที่สุดเนาะเป็น3คำก็จะมีความหมายที่ไม่มีดอกซ้อน
0: เจ้าจะต้องใช้ในกรณีเฉพาะของแต่ละคำเนาะเพราะทั้ง3คำนี่นะคือว่าอะไรว่ามันมีส่วนพัวพันกันแต่อาจารย์ก็ซี้แจงได้ว่ามันคนละความหมายสมรรถภาพนี่มันความสามารถที่เฮ็ดได้ใช้ได้กับอันน่ะสิ่งของเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นสิ่งของหรือว่าคนเฮา
0: ก็ได้นะคนเฮาก็ได
1: ้
0: เว้าเรื่องการผลิตหยังก็ได้ สามารถใส่ได้สมรรถภาพสมรรถภาพถอดถุงจะค่อยถึกเนาะวันนี้คุณภาพนี่โอ้เขาใส่หลายในสังคมนี่นะเป็นความดีเลิศของสิ่งนั้นๆคันเว้าเรื่องอันนะคนที่มีคุณภาพวัตถุสิ่งของมีคุณภาพรถมีคุณภาพอันใดมีคุณภาพก็เป็นที่ต้องการของมดทุกคนเนาะอาจารย์เนาะคืออาจารย์โยการเฮียนการสอนหรือว่าบุคคลคุณภาพจังซี่นะโอ้ไผก็ต้องการไผก็อยากร่วมงานนําหน้าอาจารย
1: ์
0: แม่นความดีเลิศของสิ่งนั้นๆส่วนประสิทธิภาพแม่นการเฮ็ดเวียกได้ดีแล้วก็คุ้มค่าได้เนาะอาจารย
1: ์แม่นแล้ว
0: จ่ายเงินน้อยต้นทุนน้อยแต่ว่าผลตอบแทนนี่สูงการใช้งานก็คุ้มค่าจังซี่นะก็เป็นที่ต้องการอีกนี่ก็ได้แต่ว่าแทนกันบ่ได้มีรายการสิมาใช้แทนกันบ่สามารถใช้ได้กรณีเฉพาะคิดว่าเหมาะสมกว่าคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์บัดครูคําต่อไปแม่นอ่ะนะปัญญากับภูมิปัญญาตั้งแต่มีคําว่าภูม
1: ิคําว่าปัญญาและภูมิปัญญาทั้ง2คํานี้เป็นคํานามที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความฉลาดและการใช้ความคิดแต่มีขอบเขตและสภาพการนําใช้ที่ต่างกันดังนี้ปัญญาเป็นคํานามจากเข้าปาลีหมายถึงความรอบรู้ความรู้แจ้งความเฉลียวฉลาดที่เกิดจากการเรียนและการค้นคิดคํานี้เน้นถึงความฉลาดการยินตองหรือความสามารถบ่มซ่อนทางด้านความคิดของบุคคลซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือสภาวะทางปัญญาเนาะดังตัวอย่างว่าการอ่านตื้นเป็นประจำช่วยส่งเสริมปัญญาและเฮ็ดให้เขามีมุมมองจิตกว้างขวางแม่นบ่ถูกบ่ดอก
0: ซ้อนถูกแม่นแฮ่อาจารย
1: ์แม่นดังนั้นเพิ่นจึง
0: ส่งเสริมการอ่าน
1: การอ่านเด้อ่านตื้นเนาะถ้าว่าเฮาเมื่อตีบ่อ่านตื้นจักหัวนี่จะเป็นจังได
0: ๋โอ้มันก็
1: สิปัญญาเฮานี่
0: มันสิปู้เด้แ
1: ล้ว
0: มันสิปู้ลงแล้วเฮาก็สิบ่ได้รับความรู้อันใหม่เด้อาจารย์เฮาก็สิรู้แต่เท่าอันที่เรารู้หั่น
1: จังเจ้าตัวการอ่านจริงแต่ว่าเฮามีโอกาสกันอ่านเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมปัญญาละเอียดให้เฮามีมุมมองที่กว้างขวางเนาะ
0: เจ้า
1: เป็นตัวอย่างนึงในบริบทการแก้ไขปัญหาเนาะเมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตการเขาต้องใช้ปัญญาและสติในการแก้ไขหลายกว่าการใช้อารมณ์งานบทซ้อน
0: แม่นแท้อาจารย
1: ์ถ้าว่าสมมุติว่าเกิดวิกฤตการใดๆนึงแล้วเขาใช้อารมณ์นะเพื่อไปแก้ไขได้ครับผลสําเร็จเพราะ
0: บ่นอกจากนอกจากแก้ไขบ่ได้แล้วยังเพิ่มอีกได้
1: แ
0: น่เพิ่มปัญหาอีก
1: แห้งยุ่งยากปีนดังนั้นเวลาเกิดวิกฤตการอย่างใดอย่างหนึ่งเขาต้องใช้ปัญญาและสติเขามีการแก้ไขเนาะและบัดนี้ในบริบทเทคโนโลยีถึงว่าที่ปัจจุบันนี้พวกเขานิยมใช้กันหลายปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังมีบทบาทอย่างหลวงหลายในการเก็บเรียนยินบอดอกซอน
0: เจ้าแม่นแท้
1: ยินบอกปัญญาเป็นอีกตัวส่วนลายห้องกับประจูว่าวยาวขึ้นอย่างนี
0: ้
1: นอนมีสีปัญญาปัญญาปฏิทินว่า
0: AI
1: ใช่
0: แล้วบางคนนี่หู้ AI แต่บ่ฮู้ปัญญาประดิษฐ์เด้อาจารย์เอ้ย
1: แม่นแม่นรู้ AI แต่ว่าว่าวอนปัญญาประดิษฐ์ละงง
0: อ
1: ันนี้อย่าง
0: แม่นแท้มี
1: อันนี้อาจารย์จะมาสมเทียบใส่กับคำว่าภูมิปัญญาภูมิปัญญาเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าภูมิและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าภูมิหมายถึงแผ่นดินพื้นฐานสั้นหรือว่าเขตก็ได้และคำว่าปัญญาที่หมายถึงความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดที่เกิดจากการเรียนและการค้นคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นภูมิปัญญาก็หมายถึงพื้นฐานความรู้หรือความรู้ความสามารถที่สะสม ซุกง้อมและกระทายทอดกันมาในกลุ่มคนหรือว่าในสังคมคำนี้เลยมันเน้นถึงความรู้และประสบการณ์ที่ซุกง้อมของกลุ่มหรือสังคมซึ่งได้รับการสะสมพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นต้นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้ดอกซ้อนบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบทบริบทหัตถกรรมเนาะการตั้มแผ่นแพ้และลายมีของเราเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายายเป็นบทดอกซ้อน
0: แม่นแท้แม่น
1: แท้ที่ว่าเรื่องตำภูมิก็นี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาเติบมาจากปู่ย่าตายายเอามาตั้งแต่สมัยบูฮานไปละบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทเรื่องการแพทย์เนาะประชาชนลาวส่วนหลายยังคงนำไส้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการกินตัวพยาธิด้วยยาสมุนไพรเห็นบอกปัจจุบันนี้ยังไส้อยู่บนดอกซ้อนยาพื้นเมืองยาสมุนไพรในการกินตัวพยา
0: ธ
1: ิอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเนาะถือว่าพวกเขายังไส้อยู่เคียงคู่กับการไส้ยาหลวงมันนี่ในบริบทกติกาเนาะการผสมประสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การกติกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแมน
1: มันจะปะภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ได้บ่เรื่องการกติกรรม
0: ปะบ่ได้อาจารย
1: ์ปะบ่ได้เน
0: า
1: ะ
0: เป็นแบบแด
1: กต้องเล่นแมนต้องเล่นผสมประสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเห็นในการกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันนั้นเป็นความหมายและตัวอย่างของปัญญาและภูมิปัญญาปัญญาอาจารย์จะมาสรุปโดยย่อปัญญาแมนความสลาดและความรอบรู้ของส่วนบุคคลส่วนภูมิปัญญาแมนคังความรู้และประสบการณ์ที่สะสมและถ่ายทอดในสังคมหรือท้องถิ่นนี่คือนั่นตกซ่อนปัญญาและภูมิปัญญาม
0: ันก็จะแตกต่างกันเนาะเพราะว่าอันเว้าเรื่องปัญญานี่แม่นเว้าเฉพาะของบุคคลเด
1: ้
0: ที่เกิดมาจากการเฮียนไผเฮียนหลายก็มีปัญญาหลายหูหลายแบบนั้นมีความฉลาดมีความรอบหูหลายนี่เพราะว่ามันเกิดมาจากการเฮียนเด้เนาะอันปัญญานี่นะโมเมนต์มาอยู่ๆล่ะบ่เฮ็ดหยังแล้วจะเป็นคนที่มีความรู้เองมีปัญญาเองนี่มันเป็นไปบ่ได้เพราะในนิยามบอกว่า

0: ญญาพื้นบ้านปัญญาท้องถิ่นมีกี่ห้องกับผู้สื่อใจเนาะเราต้องมีคำว่าภูมิมาอยู่ข้างหน้าภูมิปัญญาภูม
1: ิภูมินี่ก็สิมันเน้นถึงว่าพื้นฐานเนาะอาจารย์เนาะภูมินี่มันเน้นแม่นว่ามันแม่นพื้นฐานพื้นฐานของมันแล้วก็ของความรู้แหละ
0: พื้นฐานความรู้ว่า
1: จะเจ้าต่างกันเนาะมีคำเดียวก็ต่างกันหลายมีรายการแล้วก็บ่สามารถใส่แทนกันได้อีกแต่จุดเน้นของทั้งสองคำนี้ก็แตกต่างกันใส่ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าบัดนี้ประกบกับประคบอาจารย์
0: ใกล้ๆกันเนาะ
1: แม่น
0: คำมาประกบและประคบทั้งสองคำนี้มีเข้าภาษาโครงสร้างและความหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนรายละเอียดมีเพียงนี้ประกบเป็นคำกริยาจากเข้าคำแม่หมายถึงการเอาสองสิ่งมาแนบใส่กันหรือว่ายับเข้าคู่กันหรือติดแนบกันไว้คำนี้เลยมันเน้นการเอาสองอันมาแนบหรือว่าเอาสองสิ่งมาเข้าคู่กันเช่นว่าเอาไม้สองแผ่นมาแนบกันเอิ้นว่าเอาไม้สองแผ่นมาประกบกันเห็นบ่หรือว่าการคิดตามคุ้มกันย่างใกล้ชิดพวกเขาก็มักบอกว่าประกบย่างใกล้ชิดเห็นบ่ดังบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างอันนี้มันบริบทเกี่ยวกับการเรียนว่าเกี่ยวกับสร้างไม้เนาะสร้างได้เอาไม้สองแผ่นมาประกบเข้ากันแล้วก็ตอกประตูให้แน่นเห็นบ่บัดนี้ในบริบทตัวอย่างบริบทการทักษะความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจย่างประกบซ้ายและขวาเพื่ออารักขาแขก VIP ที่มาซ่อน
1: เจ
0: ้
1: า
0: บางเทื่อเพื่อนกับมีใกล้ชิดเฉพาะเด็กเป็นบ่
1: แม่นล่ะ
0: จะมีใกล้ชิดเฉพาะคือว่าย่างประกบทั้งหน้าทั้งหลังเพื่อซ้ายทั้งขวาน
1: ี
0: ่เอากระแสคำมาประกบแล้วจะได้บริบทกีฬาเนาะในการแข่งขันบานเปะกองหลังต้องประกบกองหน้าของฝ่ายกลุ่มกันข้ามเพื่อป้องให้ยิงประตูได
1: ้
0: เห็นบ่
1: เจ้าเจ้า
0: อ๋อเจ้าไปประกบผู้นั้นเด้อจะบอกกันเนาะถ้าว่าผู้ใดเตะเก่งนะกองหน้าของครูต่อครูต่อสู้ว่าฝ่ายกลุ่
1: ม
0: กันข้ามเก่งนะต้องให้หลายคนเข้าประกบเด้
1: เพื่อกีดกันเนาะอาจารย์เนาะ
0: แมนอันนั้นคำว่าประกบซึ่งว่าสามารถได้กับวัตถุสิ่งของก็ได้หรือว่า
1: คนเขาคนใ
0: ส่ไปได้วันนี้ประกบนี่เป็นคำกริยาอันกระจากเข้าคำแม่คือกันก็หมายถึงเอาผ้าหรือถุงใส่ยาหรือว่าใส่น้ำห้อนมันนาบมาติดหรือว่าเต่งใส่บริเวณทางกายเพื่อกลัวบาดแผลหรือว่าลดพรความเจ็บปวดเห็นไหมคำนี้เป็นเน้นการเอาสิ่งที่ห้อนเนาะหรือว่าอาจจะเป็นยาก็ได้หรือว่าน้ำก้อนมันนาบหรือเต่งใส่ทางกายเพื่อการกลัวบาดแผลหรือว่าผ่อนคลายตัวเขามักบางเทื่อกับประคบห้อนก็มีเด
1: ้ประคบห้อนประคบเย็นเนาะอาจารย
0: ์ประคบเย็นประคบเย็นในส่วนหลายเป็นพวกนักกีฬาเวลาพระเจ้าเตะแล้วเกิดอุบัติเหตุเนาะถือว่าขาไข้มีสังเจ้าจอมก้อนมาถือว่าประคบเย็นจะได้ผลดีกว่าเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทการแพทย์ว่าทางด้านสุขภาพเนาะถ้าชื่อเพิ่มตอดจนมีอาการบวมให้เอาน้ำก้อนมาประคบไว้15นาทีบ่ฮู้ตักซ่อนเคยชื่อเพิ่มตอดบ
1: ่บ่เคยมีแต่แตนอาจารย
0: ์ก็แตน
1: ก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละ
0: บางเชื้อเขาก็อาจจะเอายามองนมาทาแต่อันนี้คือว่าเป็นเป็นไรอย่างเป็นภูมิปัญญาได้เนาะ
1: ภูมิปัญญาท้องที่นี่หรือว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน
0: เอาชิ้นเย็นโดยเฉพาะเป็นน้ำก้อนมาประคบไปแค่15นาทีแล้วมันก็อาการบวมมันก็จะลุกขอน
1: เจ้า

0: ย่างนึงแม่นบริบทการอัวแบบพื้นเมืองเนาะแม่เฒ่าใช้ยาพื้นเมืองหรือยาสมุนไพรคอผ่าไว้แล้วนำมาประคบใส่เข่าเพื่อลดพรอาการปวดเห็นป่ะโดยเฉพาะผู้เฒ่านี่มันมักเจ็บบนใดเจ็บเข่ามันบ่ดอกซ้อน
1: แม่นปวดเข่าปวดคอแข้งคอขา
0: แม่นแหละแม่นแหละก็มักเอายาสมุนไพรที่ว่าคอเสียขามาประคบแสงเพื่อให้ลดพรความเจ็บปวดนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นบริบทการปฐมพยาบาลหลังจากการออกกำลังกายหลังจากการออกกำลังกายแล้วเนาะกล้ามซีนมันจะเข็งไอ้ดอกซอนกล้ามซีนเข็งแล้วก็ควรใช้ผ้าอาจจะเป็นผ้าก็อุ่นหลายด้วยก็ถึงขั้นอ้อนพุ่นละมาประคบบริเวณที่ปวดนะ
1: เจ้า
0: ในกรณีเขากล้ามซีนหรือว่ากล้ามเนื้อเขาเข็งจะเอาผ้าเนาะไปเส้นห้อนแล้วก็ให้มันหนีอุ่นๆแล้วแล้วมาประคบใส่ก็จะเหตุในการปวดและรุกคอนลงเนาะอันนี้มันประคบเนาะบัดมาสรุปรวมแล้วทั้งสองคำนี้ที่ว่าใส่แทนกันได้ประดกซ้อน
1: โบบ่ได้เลย
0: จ้ะความหมายต่างกันเนาะความหมายต่างกันประกบแมนอาการเอาสิ่งของมาแนบหรือว่าให้คนติดตามยานใกล้ชิดเป็นว่าประกบไม่ประกบตัวส่วนประกบจะแมนอาการเอาของห้อนหรือว่าเย็นตลอดทอดยาเนาะมานาบอยู่เต็งใส่ห่างกายเพื่อลดพรความเจ็บหันรวมเป็นตัวประคบอ่อนประคบเย็นจริงๆ
1: เจ้าม ันคนละความหมายแต่ว่าถามว่ามีบนพัวพันกันบ่มีได้อาจารย์ก็ยังมีบนใกล้กันว่าอันคืออันประกบนี่เนาะความหมายที่หนึ่งมันเอาสิ่งของมันแนบดิจะใครคือกับประคบอีกในกรณีนี้นะ
0: แนบใจเห็นปะ
1: เจ้า
0: ก็จะแค่อยากมีความหมายใกล้เคียง
1: เพียงแต่ว่าจุดประสงค์หันสิต่างกันอันประคบนี่เอามาแนบนี่อาจจะมีจุดประสงค์แนวนึงแต่ว่าประคบนี่เอามาแนบแม่นจุดประสงค์ส่วนหลายก็แม่นเพื่อปิ่นปัวหรือว่าลดพรความเจ็บปวดคือเฮาเว้ากันเมื่อกี้แหละมันเป็นภูมิปัญญาอันน่ะพื้นบ้านที่เฮาใช้เอาสมุนไพรห่อใส่ผ้าบางคนก็เอาไปนึ่งก็ได้อาจารย์เฮ็ดให้มันเกิดความร้อน
0: แม่น
1: จะ
0: นึ่งให้มันร้อน
1: ทันสมัยเดี๋ยวนี้นี่บ่นึ่งเอาเข้าไมโครเวฟเข้าไมโครเวฟแล้วก็มาประคบเลยนี่จุดประสงค์มันจะต่างกันแต่ว่าก็มีบอลรวมกันแต่ว่าสิใส่แทนกันนี่แม่นบ่ได้เนาะ
0: แต่แทนกันบ่ได
1: ้แล้วก็ประคบเสียงใกล้กันอยู่มีหลายกันแต่ว่ามันคนละความหมายใช่ในกรณีที่แตกต่างกันเนาะก็ใกล้แท้ต่างแต่พยัญชนะที่2ก็ใกล้กับคอควายเท่านั้นเสียงก็ใกล้เคียงกันคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้อีก2คำที่เฮาใช้เรื่อยๆแต่ว่ามีรายการก็ว่าโอ้อธิบายบ่ได้อัตตากับกูตาอาจารย์เสียงบ่ฮู้ว่าใส่มีวรรณยุตบ
0: ่อัตตากับกูตาเวลาว่ากูตานี่คนเข้าใจ
1: บ่ดอกซ้อนว่าบ่เข้าใจต้องเป็นกูตาอาจารย
0: ์แม่นๆแล้วคำอัตตาและกูตาทั้ง2คำเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขสัดส่วนการกำหนดและจำนวนที่มีเข้าภาษาและบริบทการนำใส้ที่อยู่คนละคงเขตกันอย่างชัดเจนเนาะรายละเอียดมีอยู่ในนี้อัตตาเป็นคำนามจากเข้าปาลีอัตตาหมายถึงเกณฑ์สัดส่วนราคาหรือระดับการเปรียบเทียบที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานคำนี้เนื่องถึงเกณฑ์สัดส่วนราคาหรือระดับการเปรียบเทียบที่วัดแทกด้วยวัดแทกเป็นหัวหน่วยหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นว่าอัตราดอกเบี้ยนี่อัตราแลกเปลี่ยนอัตราการเจริญเติบโตดังตัวอย่างธนาคารได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นปัจ
1: แม่น
0: นั่นนั่นเดี๋ยวเขาถ้าว่าเขาสนใจเขาจะไปแลกเปลี่ยนเงินเนาะเขาก็ต้องไปดึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารได้ประกาศออกเนาะเป็นประจำวันจะจริงๆแล้วก็เป็นวันจันทร์หาวันศุกร์เนาะส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์หันกระเบื้องคือศุกร์
1: แม่นจะบ่มีอันการเคลื่อนไหวของอัตรา
0: แม่นแม่นสังเกตเห็นพี่นั้นวันนี้ในบริบทเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้มีทายเอียงลดลงเล็กน้อยเห็นไหมทายเอียงลดลงเล็กน้อยให้อัตราเงินเฟ้ออันนี้แต่ละเดือนเพิ่นจะสำรวจเนาะเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อว่ามันเพิ่มขึ้นวะหรือว่าลดลงวันนี้ในบริบทการจัดเรียกหรือว่าค่าจ้างเนาะพนักงานจะได้ครับค่าล่วงเวลาตามอัตราที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้เห็นป่ะซับซ้อนดังนั้นค่าล่วงเวลาส่วนหลายคนก็ว่าอูชีเห็นป่ะ
1: แม่น
0: โอทีได้โอทีอันนี้ก็แม่นอิงใส่อัตราที่กฎหมายได้โดยเฉพาะกฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้อันนี้คือว่าอัตรานอกจากนั้นอัตราก็ยังหมายถึงเงินเดือนก็ได้เด็กส่วน
1: แม่นๆ
0: จนว่าอันนี้คือว่ามันจะเป็นความหมายที่พวกเข้าใจในชีวิตประจำวันเห็นป่ะได้ครับอัตราแล้วบ่ต้องอัตราแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้สูงใจดอกสมัยเงินปึ้มมันนะดอกซ้อนอาจารย์ยังจื้อได้อัตราเข่าอยู่สินะเห็นบ่อัตราเข่าได้ถ้าว่าเข่าเหนียวมัน20กิโลเด้แต่ละคนเห็นบ่อันนี้สวัสดีนี่อัตราส่วนหลายก็เป็นความหมายคืออาจารย์ได้ยกมาส่วนว่าในเมื่อก่อนอัตราอาจจะหมายถึงเงินเดือนก็ได
1: ้
0: หรือว่าสิ่งที่ได้รับลูกค้าเฮงงานวันนี้มาเทียบแต่กับคำว่าโกต้าแต่ว่าเวลาเขียนคนเขียนว่าโกต้าเด้โ
1: มมีวันหยุดนออาจารย
0: ์โมมีไม่โชว์แต่ว่าอาจารย์ไปสำรวจดึงแล้วมีสะกดทั้งสองแบบโกต้ากับโกต้าเห็นไหมแล้วส่วนหลายพวกเขาจะว่าว่าโกต้าเนาะคำว่าโกต้าหรือโกต้านี่เป็นคำนามจากเข้าภาษาอังกฤษเนาะโคตาซึ่งมีเข้าเดิมมาจากภาษาละแตงเนาะโคตาพักก็หมายถึงสัดส่วนเท่าใดในภาษาลาวเขาเมื่อเขานำมาใส่เขาก็เขียนขับซับตามเสียงอ่านโคตาอันนี้ก็ที่มันเอาตามเสียงฉลังนี่ดอกส่วน
1: โคตามีไม่โทสันตัวอาจารย
0: ์เออโคตาเน้นเสียงอังกฤษจะเป็นโคต้าเห็นบ
1: อ
0: กจะเป็นตัวคอโคต้าดังนั้นจะปรากฏเห็นสะกดหลายแต่ว่าสะกดที่เป็นมาตรฐานจะเป็นโกต้า
1: เอาใหม่มาคำว่าโบไซไม่โท
0: แน่นแน่
1: เวลาที่เฮาไซเป็นทางการนะอาจารย
0: ์
1: ถ้าว่าเสียงเบ้านี่จะมีไม่โทโกต้
0: า
1: แต่ถ้าว่าเขียนเนาะจื้อได้ก็มีหลายคำได้อาจารย์ที่มีลักษณะเขียนทับซับนี่แม่นสังเกตเห็นว่าบ่มีวรรณยุกต
0: ์แม่นๆบ่ไปวรรณยุกต์คือคอมพิวเตอร์จริงๆนะ
1: บัดเวลาเว้าสินะ
0: เอาบ่สู้มักเว้าดอกบัดคอมพิวเตอร
1: ์นัมเบอร์คือกันอาจารย์มีแต่คอมพิวเตอร์นัมเบอร์แต่บัดเขียนพัดบ่มีเด้บ่ใส่เน
0: า
1: ะ
0: แม่นๆบ่ใส่เวลาเฮานำมาใส่แล้วเขาก็ว่าเสียงคล้ายๆคือกับเข้าเดิมเนาะเป็นโกต้าก็หมายถึงจำนวนหรือสัดส่วนที่ชื่อกำหนดหรือแบ่งปันไว้อย่างจำกัดคำนี้มันเน้นถึงจำนวนหรือส่วนแบ่งที่ชื่อกำหนดไว้อย่างจำกัดสำหรับบุคคลกลุ่มคนหรือองค์กรเช่นโควต้าเฮียนโควต้าสินค้าโควต้าพนักงานบรรยากาศที่ยกตัวอย่างในบริบทการศึกษามหาวิทยาลัยได้จัดสรรโควต้านักเรียนเก่งเชียแก่บรรดาแขวงต่างๆหมายความว่าภายหลังแขวงต่างๆเกินนั้นจะรุกเนาะ วันนั้นคุณยันหันสวัสดิ์สมุทรคะแนนได้8ขึ้นเมื่อก็ถือว่ามีสิทธิ์ได้ดอกซ้อน
1: เจ้าม ีสิทธิ์ได้ครับคุณตาม
0: ีสิทธิ์มาเรียนมหาได้ครับทีมหมายความว่ามหาวิทยาลัยเสร็จจัดสรรโควต้าเรียนเก่งแต่ละแขวนเรื่องตัวอย่างหนึ่งเรื่องบริบทการค้าหรือว่าการนำเข้าหรือว่าส่งออกเนาะตัวอย่างมีคือนี้รัฐบาลกำหนดโควต้าการนำเข้าน้ำมันเพื่อควบคุมการนำไส้พลังงานและลดพรการหัวไหลของเงินตาต่างประเทศนี่ก็จะต้องมีการควบคุมการนำไส้พลังงานพลังงานเนาะโดยได้กำหนดโควต้าการนำเข้าน้ำมันเรียกตัวอย่างหนึ่งเป็นบริบทการบริหารหรือการจัดสรรแต่ละแขวงจะได้ครับโควต้าบรรจุคูประจำการใหม่ตามจำนวนที่ตกลงกันปีนี้โควต้าคูมีหลายบริษัท
1: โอ้โหในดอกซ้อนผมมีข้อมูล
0: คือว่าเทียบใส่ปีผ่านมาแล้วคือว่าปีนี้ได้หลาย
1: โอ้ได้หลายกว่าปีผ่านมาบอกจ้ะ
0: บุมหานยาลัยเห็นซากก็คือว่าแต่ละภาคอีสานเนาะแต่ละคณะก็คือว่าสามารถมีพนักงานเพิ่มเพราะว่าพนักงานบางงานก็หลายดิออกไปถ้าบ่ได้โควต้าเพิ่มก่อนจะให้ครูอาจารย์จะขาด
1: เพียงพอได้นี่นะเนาะ
0: งาน
1: ออกหลายเข้าน้อยจังสินะ
0: เจ้าต้องให้สมดุลกัน
1: เ
0: นาะผู้ออกแล้วต้องมีผู้เข้าอันนี้แหละวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะระหว่างคำว่าอัตราและโควต้าว่ามันต่างกันยังไงคือโดยย่อแล้วอัตราแมนเกณฑ์สัดส่วนหรือระดับการวัดแทกเช่นว่าอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินส่วนโควต้าแมนจำนวนหรือส่วนแบ่งที่ถือกำหนดไว้อย่างจำกัดเช่นว่าโควต้านักเรียนโควต้าครูโควต้าสินค้าจริงๆเนาะตัวทั้งสองคำนี้ใต้แค้นกันบ่ได้เด
1: ้อคนละความหมาย
0: คนละความหมาย
1: แมนมันบ่ได้ใกล้กันจักหน่อยเนาะเพียงแต่ว่าเสียงมันอาจจะใกล้อัตรานี่เขาก็ใช้ในชีวิตประจำวันหลายก็มูกับว่าอัตราดอกเบี้ยนี่แหละเนาะอัตราเลขเปลี่ยนนี่นะเขาใช้ในเวียกงานการเงินการธนาคารนี้หรือว่าอัตราส่วนเขาก็ใช้หลายเส้นเดียวกันกินกับแมนสัดส่วนกับแมนแมนราคาก็ได้ระดับการวัดแทกก็ได้นี่นะเนาะหมายความว่าอันน่ะต้องมีอันนึงที่ตั้งไว้แล้วแล้วก็เพื่อเป็นการเปรียบเทียบไว้เป็นมาตรฐานบ่ซั่นเฮากะสิบ่ฮู้ว่ามันลุดหรือมันลื่นเนาะบางเทื่ออาจจะเป็นส้นห้อยบ่นี่เนาะอาจารย์เนาะแล้วก็น้ำหนักบ่ล้วงสูงแม่นหยังก็แม่ได้หมดนี่นะถือว่าเป็นการกำหนดไปแล้วส่วนโกตาเวลาเขียนบ่มีไม้บ่มีไม้หยังบ่มีไม้โทเนาะบ่มีวรรณยุตบัดออกเสียงได้บัดนี้โกตาหาผู้เว้าคือเฮาล้มกันนี่ว่าโกตาคือว่าบ่สู้อยู่ใส่อาจารย์สลายกับแมนกูต้าเนาะอันนี้คือการนั้นแมนจำนวนหรือว่าสัดส่วนที่ถูกแบ่งไว้อย่างจำกัดมันต้องจำกัดได้สมมุติว่าเว้า5ก็ต้อง5อาจารย์ตัวอย่างว่ากูต้าการนำเข้ารถให้อันห้องการนี้จังซี่นะให้แต่ 5,000 เด้อคั่นเอามา6นี่ก็แมนบ่ได้เด้ออาจารย์สิว่าโอ้ยตึมข่อยแน่อันเดียวนึงอีกคันเดียวนึงนะนี่ก็บ่ได้มันสิเกินโควต้าเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะเพราะว่าเฮาแบ่งไว้แหละจำกัดที่สุดบุคคลก็ได้กลุ่มคนก็ได้องค์กรก็ได้เนาะอาจารย์การนำไส
0: ้
1: อันนี้เป็น2คำที่ก็เคยได้ยินใช้ในชีวิตประจำวันอยู่มันความหมายบ่สามารถใช้แทนกันได้ครูคำสุดท้ายถือกับหิ้วอาจารย
0: ์ก็จะคล้ายๆกันเนาะมันบ่ดอกซ้อน
1: คือเขาว่าหิ้วก็เว้าอาจารย
0: ์คำว่าถือในหิ้วทั้งสองคำนี่เป็นคำกริยาที่เกี่ยวกับการจับเอาหรือนำพาวัตถุอุปกรณ์เคลื่อนที่แต่มีลักษณะอาการท่าทางและวิธีการแตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้ถือนี่เป็นคำโดดเนาะประเภทคำกริยาเป็นเข้าคำราวเดิมถือนี่หมายถึง เอามือจับหรือกำไว้เอาติดตัวไปหรือในความหมายแสงเป็นหมายถึงรักษาหยิบถือนับถือเสื้อถือก็ได้เนาะคำนี้ที่ว่าเป็นคำที่มีความหมายกว้างหลักซ้อน
1: เจ้า
0: แต่เนี่ยใส่ใกล้มือจับกำปลูกหรือว่าอุ้มไว้อาจจะอยู่ระดับแอลระดับลึกหรือว่าในส่วนลายก็แม่นระดับแอลเนาะเวลาถือระดับลึกแล้วก็ยังมีความหมายทางน้ำมาทำเป็นมอดกซ้อนที่ว่าหมายถึงหักษายึดถือนับถือจริงๆตัวอย่างถือศีลเห็นป่ะถือมีดถือศาสนาเจ้าถือศาสนาใจเบ้าบอกจอน
1: ว่าอาจารย
0: ์เบ้าเห็นป่ะถือศาสนาวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทชีวิตประจำวันเนาะเล้าถือปื้มและกระเป๋าเงินไว้ในมือเผื่อป้าไปประชุมเห็นป่ะถือปืนนักเรียนนี่ต้องถือปืนไปโรงเรียนบ
1: ่แน่นอนนั่นเป็นอาวุธได้อาจารย์อันนี้นะ
0: แน่ไปโรงเรียนแล้วบ่มีปืนมีสอนี่โอ้บ่ได้เลย
1: ไปหน้าลืมควายคือเพิ่นว่านั่นล่ะ
0: ต้องถือปืนนะตอนนี้ในบริบทเทคโนโลยีตัวอย่างว่ากรุณาถือสายรอถามนิดนึงเจ้าหน้าที่กำลังตรวจเช็คข้อมูลให้อยู่อันนี้เวลาเขาโทรศัพท์ไปวันใดคนหนึ่งเน
1: า
0: ะเพื่อจะได้ข้อมูลอันนี้ถือสายไว้ก่อนและในบริบทความเชื่อเนาะหรือว่าบริบทนามธรรมคนเราเฮามีประเพณีถือที่12คลอง14มาแต่บุหารอากาศเห็นไหมถือที่12คลอง14ส่วนหลายคนลาวเขาถือศาสนาพุทธเป็นบทอักษร
1: แมน
0: บางคนก็ถือศีลกินเกถือศีลกินเกเขาก็ว่าเห็นไหมอันนี้คือก็คือว่าความหมายกว้างเนาะวันนี้มาสมเทียบใส่กับคำว่าคิ้วคิ้วนี่เป็นคำโดดประเภทคำกริยามีเข้าภาษาเป็นคำลาวเดิมคิ้วนี่หมายถึงเอามือจับหูหรือว่าจับงวงหรือว่าสายของสิ่งของแล้วยกหรือจับให้ห้อยแขวนลงมาคำนี้นี่เป็นคำที่มีความหมายเฉพาะในดอกซ้อนคิ้วนี่นะเนี่ยการใส่จับหูหรือว่างวงหรือว่าสายเนาะแล้วก็ปล่อยให้วัตถุนั้นห้อยลงมาทางลมตามแง่โน้มถ่วงดังตัวอย่างว่าแม่หิ้วถุงกอบแกบชีใส่พักและมากไม่ออกมาจากตลาดและวันนี้ตัวอย่างในบริบทการเดินทางเนาะนักท่องเที่ยวหิ้วกระเป๋าเดินทางขึ้นไปเชิงขั้นสองหิ้วกระเป๋าเดินทางในตัวอย่างหนึ่งในบริบทสินค้าหรืออาหารเนาะค่อยได้ยิ้วถุงหมักไหมไปฝากมูอยู่ห้องหมอเห็นไหมยิ้วถุงยิ้วกระเป๋า
1: ยิ้ว
0: กระตาได้บ่ดอกซ้อน
1: ได้อาจารย
0: ์ยิ้วกระตาเห็นไหมมันเข้าเทียบว่ายิ้วศาสนา
1: ผมว่าศาสนาบริยอนลงมาตามแห่งนู้น
0: แน่ดังนั้น
1: ถือกับ
0: ห
1: ิ้
0: วถือกับหิ้วคือว่ามีความคล้ายคือกัน
1: แต่ใส่เทียมกันได
0: ้มีว่าสามารถใส่เทียมกันได้ทุกกรณีเป็นบทบัญญัติ
1: เจ้าแม่นแท้มีลักษณะต่างหลายอาจารย์คือหน่อยต่างหลายว่าสั้นๆ
0: คือหน่อยเนาะเนี่ยแหละก็ว่าหิ้วแต่ว่าถือนี่จะมีความหมายกว้างคืออาจารย์ยกมาและอาจารย์จะมาสรุปเนาะสองคำนี้ถือแมนอาการใส่มือจับกำปุ่มวัตถุไว้หรือมีความหมายด้านนามธรรมประมาณถึงหักษาหรือว่ายึดถืออะไรเนาะเช่นว่าถือปื้มถือปุ่มแต้มถือเห็นไหมมาคิ้ว แมนอาการใส่มือจับสายหรือหูของสิ่งของและปล่อยให้ห้อยลงมาเป็นไว้อยู่ถุงอยู่กระเป๋าอยู่กระตาดังนั้นทั้งสองคำนี้สามารถใส่แทนกันได้ในกรณีใดหรอกครับ
1: กรณีนะนามธรรมที่ใส่มืออาจารย์
0: บ่แม่นนามธรรมต้อง
1: เป็นรูปธรรมขอโทษหลวงกรณีรูปธรรมที่ใช้มือจับ
0: แต่ว่าเฮาก็บ่สูตรมักว่าว่าถือถุงถือถุงก๊อกจับ
1: จริงๆแม่นๆบ่
0: ว่าหิ้วกระเป๋ากับถือกระเป๋านี่ต่างกันบ
1: ่ต่างได้อาจารย์คิดว่าได้มโนภาพที่ต่างได
0: ้เจ้าดังนั้นมันก็คือว่าความหมายมันก็ต่างกันแต่ว่ามันก็ลักษณะคือว่าเขาใส่มือคือกันเนาะ
1: บนคือหันมันใส่มือใส่มือจับหรือว่ามือหันหุ้มวัตถุไว้อาจารย์แต่ว่ามโนภาพที่ได้สัมผัสว่าต่างเนาะแล้วถือกระเป๋ากับหิ้วกระเป๋าถือนี่บางเทื่อนี่เราอาจจะบ่เป็นคือหิ้วก็ได้เด้อาจารย
0: ์แม่นแหละ
1: แม่นถือมานำจังซี่นะอาจารย์แปลว่าเอาไปนำก็ได้แต่ว่าคันหิ้วนี่คือแม่นต้องจับอยู่บนหูมันทันเดะอาจารย
0: ์แม่นแหละจะจับบนหูมันหรือว่าตายของมันทัน
1: ฮัลโหลมันก็โอ้ต่างบ่สามารถใช้เทนกันได้อาจารย์ยกตัวอย่างมาหลายก็แห่งเห็นมโนภาพแจ้งแล้วก็ถือในความหมายกว้างอีกนำมาทำก็ได้รูปธรรมก็ได้นำมาทำให้เฮาก็แห่งใช้หลายเอาเรื่องการรักษาหรือว่าความเชื่อนี่นะมือถือสากปากถือศีลที่พาเว้าก็บ่ได้ว่ามือหิ้วซากปากหิ้วสิ่งเทนกันก็บ่ได้แต่ว่าคำนี้นี่มันติดพันกับวัฒนธรรมมาแต่ใดเนาะถือนี่นะเป็นเสื้อติดพันกับความเสื้อเด้เรื่องการรักษาเด้คิดว่าได้ระบบอาจารย์หรือว่ามีแนวใดเพิ่มเติมอีก
0: คือว่าได้เลยเด้อาจารย์ก็อธิบาย
1: แม่น
0: แต่ว่าดอกต้อนยังมีหยังบ่ไปถามอาจารย์ตื้ม
1: คิดว่าม
0: ันยัง
1: ละเอียดแล้วเพราะว่าอันน่ะเบิ่งผิวเผินนี่เบิ่งคือว่าโอ้มันคือสิคือกันนั่นแหละอาจารย์ถือกับหิ้วนี่น่ะเอ้าบัดมาใจแยกแล้วมันบ่แม่นเด้
0: แม่นแหละแม่น
1: ถือนี่มันก็ใช้มือคือกันอยู่แต่ว่ามันจะบ่มโนภาพแจ้งคือหิ้วว่าสิ่งที่เฮาจะหิ้วได้น่ะมันต้องมีหูจับบ่ซั่นก็มีงวงอาจารย์บ่ซั่นก็มีสายสรุปว่าต้องมีบอนให้เฮาเอามือไปจับเนาะจังว่าแม่นหิ้วหั่นน่ะและหิ้วนี่มันมโนภาพที่ได้มันต้องอันน่ะโยนต้นเต็นไก่ต้นเต็นนี่ทั้งลุ่มได้อาจารย์
0: จ้า
1: หิ้วคู่น้ำจังสิน่ะก็ต้องมีทิศ
0: เขาบอกว่าได้ถือคือ
1: แม่น
0: ถือคือน้ำ
1: ทิศมันต้องลงไปทางลุ่ม
0: เนาะเป็นบอกมันมีงวงน่ะ
1: แม่
0: น
1: คู่มันมีงวงหิ้วกระตาจังสิน่ะทิศมันแม่นต้องโยนลงทางลุ่ม
0: แม่
1: นส่วนถือดิโอ้บางเทื่อนี่บ่โยนก็ได้เด้อาจารย
0: ์บ่โยนก็ได้แม่นเอาถือปึ้มจ
1: ริงๆฉันจะเห็นมโนภาพแจ้งเนาะมันแทนกันบ่ได้มีรายการทั้งสองคือสิเป็นคำเล่าเดิมแท้ๆแต่ดึกดำบรรพ์แต่ว่าก็บ่สามารถใช้แทนกันได้ถือกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะในการใช
0: ้
1: คิดว่าได้แล้วอาจารย์มีแต่วันศุกร์จังพบกันเติมขอบใจหลายๆเด้ออาจารย์
0: เจ้า
1: สุขดี
0: เจ้าสุขดี
1: เจ้าอีกเท่านึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพเป็นนักใดมีรายการหลังจากฟังการสนทนาแล้วภาษาลาวมีรายการก็สิว่าโอ้คือง่ายเนาะแต่คือยากแท้อันนี้มันการใช้ตัวจริงในสังคมเนาะก็ขอบใจนะมีรายการแถลงที่ได้ยกเอาคําศัพท์ที่อันนี้เอิ้นว่าคําพ้องความหมายเนาะคือคู่คําสุดท้ายเนี่ยถือกับหิ้วนะคําศัพท์พ้องความหมายคํารวมความหมายคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันบางคนก็เข้าใจอยู่แต่ว่าเข้าใจบ่แจ้งในกรณีในการใช้นะมีรายการอาจารย์ใจแยกอย่างละเอียดแล้วเนาะมันก็เฮ็ดให้เฮาฮู้หลายขึ้นตื่มถึงนะความหมายของคำหั่นแล้วก็กรณีในการใช้คือคำว่าถือนี่ความหมายก็จะกว้างกว่าคำว่าหิ้วเพราะว่าถือนี่เป็นได้ทั้งนะความหมายที่เฮาใช้ทั้งรูปธรรมบัดนี้นามธรรมแล้วก็หิ้วนี่ได้แต่ประเภทเดียวเด้ได้แต่รูปธรรมได้นามธรรมบ่ได้คือนามธรรมในความหมายของคำว่าถือนี่รักษาหรือว่าเสื้อถือศีลถือศาสนา นับถือจังซี่นะมีหลายการเนาะคำเดียวก็มีหลายความหมายใช้ในหลายกรณีเป็นได้หลายประเภทคำอีกอันนี้มันการอธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดก็เชื่อว่าสิเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้เพิ่นมีรายการที่พร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการของพวกเฮาบ่หลายก็น้อยแหละเนาะคำศัพท์ใดที่เห็นว่ายังเป็นปัญหาในการใช้มีรายการส่งข้อความให้ดอกซ่อนทาง WhatsApp หมายเลข02059864685เฮาก็จะได้มาสนทนาน้ำอาจารย์เพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้มีรายการฟังแหละเนาะมื้อนี้ฟังคําศัพท์ของมีรายการท่านนี้เพิ่นฝากมื้อหน้าก็ฟังของท่านอื่นเชื่อว่ามีรายการที่ฝากคําศัพท์นําดอกซ่อนหั่นนะก็สิติดตามรับฟังรายการอย่างใจจดใจโจอะไรเนาะมีรายการว่าโอ้ดอกซ่อนเอ้ยอันคําศัพท์ที่ฝากหั่นน่ะก็ติดตามตลอดได้แต่ก็บ่ได้เล็งเด้อเพิ่นว่าอย่างดอกซ่อนทวงบ่ได้เล็งเด้อทันมื้อใดก็ทันว่าเป็นยังบางเทื่อมีคำซับหลายแล้วคำซับที่อันน่ะเพิ่นฝากบ่ทันมื้อนี้ก็ฟังมื้อหน้าก็บ่เป็นยังฟังของผู้อื่นถามก่อนก็ได้มีรายการก็บอกดอกซ่อนนี่ได้เข้าใจเด้อว่าซั่นเด้อขอบใจหลายๆเพราะว่าอันมันก็มีหลายคำซับเนาะฟังคำซับของไผก็เป็นความรู้หมดมีรายการคือแต่ละคำที่นำมาสนทนานี่นะก็หน่อยนักหน่อยหนาที่จะเป็นคำซับไม่คำศัพท์ที่ว่าเฮาบ่สู้ได้ยินบ่สู้ใช้แต่ถามว่ามีบ่มีเนาะก็บ่ปฏิเสธก็มีอยู่แต่ก็น้อยที่สุดส่วนหลายก็แม่นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่ถึงว่าจะเป็นคำศัพท์ที่เฮาเคยนำใช้ในชีวิตประจำวันแต่สิมาให้กันว่าเอานิยามให้ได้ดูให้ความหมายดูคำศัพท์นี่นะความหมายว่าแนวใดมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายสำหรับไทยเฮาเจ้าข่อยที่บ่แม่นนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะมีรายการฮู้อยู่ฮู้ใส่หั่นน่ะพอเข้าใจอยู่แต่ว่าให้นิยามหรือว่าให้บอกความหมายในแบบวิชาการนี่ดอกซ่อนก็ยอมในรายการก็บอกว่ายอมคือกันเพราะฉะนั้นก็ต้องได้อาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญก็คืออาจารย์แสงฟ้าแหละที่เป็นผู้เข้าร่วมสนทนาในรายการในฐานะของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ได้มีรายการเนาะฉะนั้นคำศัพท์ที่มีรายการทรงให้ดอกซ่อนก็สังร่วมเพื่อสนทนากับอาจารย์ให้มีรายการติดตามรับฟังรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะเบอร์โทรศัพท์ก็บอกไปแล้วเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้ให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการซะมอบเป็นความสุขความบกบานมนต์ซื่นให้เพิ่นมีรายการทุกท่านฝากเพลงนี้ให้อาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงก็เชื่อว่าเพิ่นฟังรายการของเราอยู่แล้วก็มีรายการทุกท่านเช่นเดียวกันมีรายการประจำล้มถึงผู้ที่หากเปิดวิทยุมาฟังรายการของพวกเราทั้งคืน FM 103.7 MHz อยู่ในขณะนี้รวมถึงมีรายการที่ฟังผ่านวิดีโอถ่ายทอดสดเนาะ Facebook Lao National Radio มอบเพลงนี้ให้ทุกท่านอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแฮงและเข้าสู่ล้วงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 นม

ปล่อยบ่ลงปงว่าเป็นเย็นบ่ได้เท่ากับตายไปเมื่อละหน่อยสบายดีท่านผู้ฟังเสียงแพงต้อนรับทางสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้ง2ระบบระบบ AM และ FM AM กันมันขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และอย่างนี้ก็พอได้แจ้งไปแล้วเนาะกำลังมีการปรับปรุงเด้อทางระบบ AM และการต่างๆนั้นเพื่อจะย้ายไปใช้ระบบ FM 94.3 กิโลเฮิรตซ์ชั่วคราวก่อนเนาะนะแล้วก็ทั้ง FM แม่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสก่อนรับฟังข่าวพบกันมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันพุธเสาร์3กันยา2026เกิน12ค่ำเดือน10ปีมะเมียจุลศักราช2388พุทธศักราช2569ก็ยังเหลืออีก3มื้อเนาะวันบุญฮอเข้าสลากก็ยังอีกเป็นวันหนึ่งทางพุทธศาสนาของพวกเฮาและทางก็สิเป็นเกียมกิจเกียมใจฮอข้าวต้มข้าวนมเฮ็ดกล้วยไปถวายแด่พระภิกขุสงฆ์นี่แหละในมื้อบุญฮอเข้าสลากมื้อนี้ทางรายการจะนำเสนอประวัติคนเป็นมาเนาะบางทางกับสิฮู้แล้วบางทางกับสิบ่ฮู้ในรายการอธิษฐานนี้ฝากให้ทุกท่านได้รับฟังเอาเป็นระยะต่อไปเนาะจึงจะนำเสนอสู่ฟังตื้มว่าประวัติความเป็นมานี้ความหมายความสำคัญนี่มันคือแนวใดบุญหอเขาสลักและมื้อนี้ทางรายการก็ยังมีข้อมูลข่าวสารคติเตือนใจแด่นี่มาฝากมาต้อนรับรายการกับพวกเขาที่เราฟังอยู่เนาะค่อยคำลงแรงบางท่านก็สิเป็นกับจากให้นาหัวสวนทําการผลิตแล้วนี่เรียกว่ากับจากไปบนเวียกงานแด่นะเรียกว่ากับจากไปรับลูกครับเต้าได้กับมีแต่ละครอบครัวบ่ว่าในตัวเมืองหรือว่าชานเมืองนะค่อยคำลงแรงบรรยากาศยามนี้ก็คือว่าได้เข้าสู่ยามหนาวแล้วดิก็อย่างว่าห้วยได้ฟ้าฝนเนาะเบื้องท้องฟ้าเดี๋ยวนี้นี่ 18:00 น.อย่างว่ามืดแล้วเมื่อก่อนนี่ 19:00 น.ฟ้าก็ยังมีเสียงตะวินอยู่กันซะเดี๋ยวนี้นี่18:00 น.ไปเนี่ยก็เริ่มมืดแล้วเนาะมันสัญญาณเตือนบอกว่าเกียมเข้าสู่ย้ำหนาวแล้วทุกท่านเนาะไปฝนต้นหนาวก็ว่าแม่ละอีจักหน่อยนี่ก็ได้เอาถ้าละเกินมื้อนี้ที่ให้ทุกท่านได้บ่นเมืองซื่นเสียงเพียงก่อนแล้วยันหน้าจึงมาฟังตื้มในจัดรายการของพวกเฮา

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกท่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนช่วยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

เพลงจากทะเลการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานบนเสื่อนแต่ผ่อนคลายอารมณ์จิตใจแล้วยามนี้ก็คือว่าและบางท่านทางสาสุขภาพเด้ออากาศเปลี่ยนนี่ไข้หวัดโอ้ยคนเป็นหลายโคซวกก็ยังได้กินยากันก่อนระยะหลังๆมานี่บ่ไหวทุกท่านอากาศมันเปลี่ยนเด้เนาะมันเปลี่ยนแปลงไว้ว่าทางสาสุขภาพนี่แหละสำคัญหลายเนาะเจ็บไข้เจ็บหัวปวดหัวรู้สึกว่าบ่สบายคิงแล้วไปหาหมอแล้ววางยาใส่เนาะระยะนี้คือว่าแหละอากาศมันเปลี่ยนแปลงไข้ได้ง่ายเจ็บท้องเจ็บไส้ดีเพราะเนี่ยฤดูกาลนะจ๊ะก็ขอให้เบิ่งแยงลำไรสุขภาพไปทานให้ดีเด้อสุขภาพบ่ได้มีไว้ขายคือสิ้นปานน้ําคือพวกเขาได้เว้าหั่นแหละเนาะอยากได้ก็ต้องรักษาด้วยตัวเองเบิ่งแยงตัวเองเป็นมาแล้วก็ให้ไปพบแพทย์พบหมอให้หมอเพิ่นบ่งมาที่พญาคักแน่จะสิเป็นด็อกเตอร์ด้วยตัวเขาเองได้ทุกท่านได้บางท่านว่าโอ้ยเจ็บหัวกินยาปลากัดเซาว่าซั่นเด้แม่นบ่เมื่อยโดเฟนานบอกแก้ปวดแก้อย่างเมื่อยสิวะระวังได้ทุกท่านได้มึงจะเป็นอันอื่นดีเอาบททันทานมากันย้อนว่าเรื่องเลิกขาดสตินั่นแหละเป็นด็อกเตอร์เป็นท่านหมอด้วยตัวเองวางยาด้วยตัวเองนะฉะนั้นต้องได้กวดเลือดกวดอย่างครับแน่เป็นมากันจึงสิฮู้ทันปวดทันนะจ๊ะปวดตามอาการตามพยาธิเนาะพันมาบางคนว่าหยอกกันโอ้ยเจ็บหัวฉันโอ้ยบ่มีน้ํายาเจ็บหัวยาเจ็บกระเพาะนี่กินได้บ่เศร้าว่าฉันได้มีอันนี้ก็สิเป็นว่าตลกบทเรื่องมีคนจริงเห็นบ่ฉะนั้นเป็นอย่างก็ต้องได้ไปหาแพทย์หมอเพิ่นได้กวดเลือดบ่งมติคักแน่ว่าเป็นหยังเพื่อให้ปัวแล้วก็ทันสภาพกาดเอาพี่น้องเนาะก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้เหมือนกันเฮาเบิดสุขสุขคนที่พอฟังรายการอาทิตย์อัสดงอยู่ในตอนนี้นําคติข้อคิดให้ทุกท่านได้หาฟังก่อนเนาะของบุคคลที่สําคัญหรือว่าผู้ที่ประสบสําเร็จหลายคนที่เพิ่นเขียนเป็นปื้มไว้เด้คนหัวผอมไว้เนาะจะนำเสนอว่าความสุขบ่ได้ขึ้นกับสิ่งที่ท่านมีหรือท่านเป็นแต่ขึ้นกับสิ่งที่ท่านคิดเพิ่นว่าและอีกข้อนึงเพิ่นว่าอย่าเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นจงเปรียบเทียบกับตัวของท่านเองของเมื่อวานนี้อันนี้ก็เป็นข้อคิดเนาะและอีกอันนึงนี่เอ้าตื่นมาซะเนาะก่อนสิพักฟังเพลงบ่มีความสำเร็จใดที่ได้มาง่ายๆมันต้องใช้การเฮ็ดเวียกนักและความอดทนนะบ่ฟังหลายๆท่านที่เป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จได้นี่เพิ่นเขียนไว้เป็นสิว่าเป็นคำคมคติเตือนใจเนาะให้ผู้ที่อ่านผู้ที่ฟังจังซะก็เป็นข้อมูลที่นักรายการเฮาเอามาเว้ามาว่าสู่รายการรับฟังในรายการอาทิตย์อัสดงจะวิทยุกระจายเสียงสั้นลาวอีกทั้งท่านใดที่สนใจอยากลงโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์รายการต่างๆได้เด้ออาทิตย์อัสดงก็ได้ยังว่างเด้อเอาเวลานี่ก็ได้มักเวลานี่นะได้เด้อเอาเวลานี่ก็ได้เนาะมันจะทำรายการนี่ก็ได้บ่เป็นหยังยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะเอาวิทยุกระจายเสียงสั้นลาวยินดีครูหัวมือทั้งหลายๆท่านบริษัททางห้างนักธุรกิจอยากนิชชนห่วมนี่ยินดีมาโอลมเป็นครอบครัววิทยุกระจายกับพวกเขาได้เนาะหรือว่าโทรหาสมมาลานี่ก็ได้บ่เป็นหยังทีมงานการตลาดกับพวกเขา566-5923 566-5923นะยินดีต้อนรับทุกท่านก็สิพักฟังเพลงอีกแล้วจึงมาฟังระยะต่อไปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันบุญห่อข้าวสลากเด้บางท่านก็จะรอท่าฟังเนาะว่าเพิ่นใช้อีหยังแน่ห่อข้าวสลากมันเป็นหยังจึงเฮ็ดมันบ่ก็เป็นเฮ็ด12ของ14เฮ็ดนี้ของเจียงของพวกเขาแหละที่ปฏิบัติกันมาแต่บูฮานอาการสืบทอดจนถึงทุกวันนี้เนาะมวลเสียงเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไป

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีอาการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจําวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บหุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเห็นหู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งแยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอมนต์ข้าวสารเสียงเพลงพร้อมด้วยสลัดดาวฮู้แดหลังจากรายการพวกเขาฝากตัวให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซึนนะบางท่านก็สิแม่นมือกายน่ะผากเมื่อยเด้เนาะขึ้นหลายอย่าไปขึ้นหลายทุกท่านเด้อขึ้นหลายบ่อย่าทําหาเด้ปล่อยวางปล่อยวางเมื่อยก็ต้องพักเนาะเฮ็ดอันใดมันหนักก็ต้องได้วางคือเพิ่นบ่แหละพักก่อนบ่เฝ้าบุกหลายบางคนนี่บุกซ้ำเป็นอย่างมามันจะบ่ได้ซ้ำได้เสียเวลาได้ทุกท่านได้มันมีแล้วเนาะสู้กับเวียกับงานย่านแต่ว่าบ่แล้วบ่ทันนั่นน่ะทุ่มเทเอาแท้เอาว่าสุดท้ายตัวเองมันบ่สบายฉะนั้นมื้อนี้เมื่อยก็ต้องพักหนักก็ต้องวางนะพี่น้องเนาะมาฟังประวัติความเป็นมาของวันบุญฮอเข้าสลากเพราะว่าอีก3มื้อนี่ก็สิแม่นแลเกียมแล้วเด้หลายท่านก็สิแม่นไปตัดใบตองเกียมก็ต้มข้าวนมอย่างเลยเนาะใส่กล้วยแล้วก็สิไปถวายในวัดให้พระพี่กุศลและอุทิศบุญกุศลญาติพี่น้องเอามาฟังเบิ่งว่าประวัติความเป็นมาของบุญฮอเข้าสลากนี้วันบุญฮอเข้าสลากบุญเดือน10ใน22ของลาวเฮาขึ้น15ค่ําเดือน10เนาะความหมายและความสําคัญบุญฮอเข้าสลากนี่เป็นบุญที่เฮ็ดเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและก็พวกผีเพศเป็นการเฮ็ดบุญให้เพศผีอีกครั้งโดยมีเวลาห่างจากบุญฮอเข้าประดับดินเพียงแต่14วันซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพศต้องกลับไปอยู่ที่ของตนบุญทั้งสองนี้มีลักษณะคล้ายคือกันการเฮ็ดฮอเข้าทรงให้เพศซึ่งรวมทั้งบรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ทำบุญและกับเพศที่บ่มีญาตินะบ่ฟังตามประเพณีสืบทอดกันมาเมื่อถึงมือขึ้น14ค่ำเดือน10แม้จะเป็นมือกะเกียมเข้าปลาอาหารหมากไม้ต่างๆตามที่ศรัทธาหามาได้เนาะตามศรัทธาท่านซะตามกำลังเฮาหั่นแหละแล้วก็นำมาใส่กล้วยเฮ็ดด้วยไม้ไผ่พอฮอดตอนเช้าของมื้อขึ้น14ค่ำก็นำเอาเครื่องของที่กะเกียมไว้ไปวัดเพื่อถวายให้แก่เจ้าพระภิกขุแล้วก็ญาตินำไปหาวิญญาณของบรรพบุรุษแล้วก็ผีเพศที่บ่มีญาติแต่ประเพณีบุญฮอเข้าสลากนี่จะมีความแตกต่างจากบุญอื่นๆใดนะก่อนจะนำเครื่องไปถวายแด่พระสงฆ์นั้นชาวบ้านจะจับสลากกับพระภิกขุสามเณรนี่ก่อนถ้าเธอจับถือสลากในชื่อพระหรือว่าเณรองค์ใดก็นำเอาของไปทานพระหรือว่าเณรองค์นั้นอีกวิธีนึงผู้ถวยนี่จะเขียนชื่อตัวเองลงใส่บาตรแล้วให้พระสามเณรจับเอาถ้าองค์ใดได้สลากของไผผู้นั้นก็จะนำเอาเครื่องของท่านถวยของตนไปถวยพระหรือว่าเณรองค์นั้นนอกนั้นแล้วท่านผู้ฟังยังมีการจัดพระเข้าไปเพื่อบูชาผีตาแหกซึ่งเป็นผีที่ชาวนาเชื่อว่าเป็นผู้ดูแลข้าวกล้าในนาให้เจริญงอกงามตลอดจนได้ช่วยขับไล่สัตว์ตู่ข้าวโดยเฉพาะนกหนูหอยเป็นต้นบ่ให้เข้ามาทำลายต้นข้าวเนาะเอาซ้ำดีก่อนแล้วย่าถึงมาฟังตึมสำหรับประวัติความเป็นมาของวันบุญฮอเข้าสลากเราจะนำเสนอต่อไปแม่นมามุ่นเหตุและความเป็นมาอิงตามบางเรื่องเรากะสิเว้าสู่ฟังเพื่อ กักเกียมให้แก่บรรบุญฮอเขาสลากเนาะอยากนําเสนอว่าประวัติความเป็นมาเป็นหยังเพิ่นจึงเฮ็ดนะให้พี่น้องชาวพุทธเฮาได้ติดตามรับฟังจากรายการอาทิตย์อัสดงเอามาเสียงเพลงตื่มแล้วจึงกลับเข้าสู่นิยายต่อไป

0: ้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตัวเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่แหละ
2: คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปหงหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปหงหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปหงหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

เป็นแดนเสียงเพลงจากรายการข้อมูลข่าวสารสิ่งที่น่าสนใจในรายการของพวกเขาครับฟังพลุงแม่ป้านวัตสาวทางระบบAM นะ AM ก็คือได้บอกแล้วเพิ่นกำลังซ่อมแปลงเด้อพี่น้องเด้อบางท่านมาหมุนฟังขึ้นกลางหาง67กิโลเฮิรตซ์คือบ่ได้เนาะมันเสียงแจ๊ดๆจัดๆมันบ่รายการทางระบบ AM นี่ใหญ่มาใส่ระบบ FM 94.3 ชั่วคราวก่อนเนาะจนว่าสำเร็จในการปรับปรุงแล้วก็ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขานี่ก็นี่แหละวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัส 18:00-19:00 รายการอาทิตย์อัสดงวิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวก็ที่บ่ว่ายาพี่น้องเอ๋ยมาฟังตื่มเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันบุญฮอกเขาสลากให้พ่อลุงแม่ป้าและบรรดาสาวท่านผู้ฟังที่ติดตามมาฟังในตอนนี้มาฟังต่อเนาะว่ามูลเหตุและความเป็นมานี่อิงตามบางเรื่องเล่าในอดีตการล่วงมาแล้วเพิ่นว่าได้มีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปทมุตตระอาศัยอยู่ในกรุงหงสาวดีมหานครธานีเป็นที่โคจรเที่ยวบินพระบาทยังมีสามีภรรยาคนหนึ่งเป็นคนอนาถาหรือว่าทุกข์ยากเนาะเข็นใจอยู่ในพระนครมีอาชีพรับจ้างตัดฟื้นขายตามภาษาคนยากจนแต่เป็นผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่มาเมื่อหนึ่งผู้เป็นสามีมาคิดเบิ่งว่าการเลี้ยงชีพคือมีความยุ่งยากแท้คงจะเนื่องมาจากตนบ่ได้บำเพ็ญกองการกุศลบ่ได้ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมะเจริญธรรมเมตตาภาวนาในชาติปางก่อนมาชาตินี้จึงเป็นคนยากจนเข็นใจให้ทรัพย์อัปปัญญาก็เลยมีจิตใจอยากสร้างกุศลเฮ็ดบุญกินทานเพื่อเป็นการสร้างคุ้มทรัพย์และเสบียงอาหารเอาไว้ในชาติภพหน้าจึงได้ปรึกษากับภรรยาแล้วภรรยาก็เห็นดีนำอยู่มาเมื่อหนึ่งสามีภรรยาก็พากันเข้าไปป่าเพื่อเก็บผักหักฟืนมาขายพอได้เป็นมูลค่าแล้วก็พากันไปซื้อหม้อข้าวหน่วยหนึ่งหม้อแกงหน่วยหนึ่งอ้อยสี่ลำกล้วยสี่ลำนำมาจัดแจงแต่งเครื่องสำเร็จแล้วก็จึงน้อมไปสู่พระอารามเฮ็ดเป็นสลากกับพัดทานพร้อมกับชาวบ้านคนอื่นๆสามีภรรยาคู่นั้นจกสลากถึกพระภิกขุสงฆ์หนึ่งก็ดีใจหลายจึงได้น้อมเอาสลากกับพัดทานของตัวนี้ไปถวยแล้วนางน้ำทักคิโนทกหรือว่าน้ำตาลแห่ตกลงเหนือแผ่นพื้นพระสุธาหรือว่าแผ่นดินแล้วตั้งความปรารถนาว่าเตชะบุญกุศลผลทานนี้ค่ะพระเจ้าทั้งสองเกิดในภพใดก็ดีขึ้นชื่อว่าความเขียนใจให้ทรัพย์อัปปัญญาเหนือดังสัตว์นี้อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าทั้งสองเลยขอให้ข้าพเจ้าทั้งสองเป็นผู้หังมีพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติสินทานบริวารลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็มีฤทธิ์เดชอย่างเหลือหลายในภพนี้และก็ภพหน้าเทินต่อมาวันนั้นสามีภรรยาทั้งสองก็ได้ตายไปแล้วก็ได้เกิดไปเป็นเทวบุตรเทวดาในชั้นดาวดึงสวรรค์เสวยสมบัติทิพย์อันเป็นที่อยู่ในวิมานพระศาสดาคำเมื่อจุติตายจากสวรรค์ก็ได้ลงมาเกิดเป็นบรมกษัตริย์เสวยราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีมีนามว่าพระเจ้าสัทธาดิษะเสวยราชสมบัติอยู่ 48,000 ปีนี่แหละคือบุญกุศลจากการให้ทานสลากมีผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลสามารถนำทานทั้งหลายได้รับความสุขและความเจริญทั้งในภพนี้ภพหน้าและก็ภพต่อๆไปนั่นแหละอันนี้เพิ่นขอบใจคำที่มาในปื้มที่12ของ14ประเพณีลาวเพิ่นก็ได้มาเขียนลงชื่อออนไลน์ Facebook เป็นข้อมูลข่าวสารก็มานำเสนอต่อให้บริการท่านผู้ฟังที่ติดตามมาฟังในตอนนี้เอาหวังว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารให้ทุกท่านบ่หลายก็หน่อยจะให้ท่านได้ฟังสิ่งดีแล้วก็สิ่งที่มันมวลเนาะติดตามกับช่วงระยะต่อ

เอาท่านใดที่ยังอยากได้ดินในตัวเมืองหรือว่าเขตชานเมืองที่พวกเขาได้นำเสนอโดยว่าในต้นเดือนมานี่โอ้หลายทุกท่านเนาะเอาท่านใดที่อยากได้ดินในตัวเมืองทางก็สะดวกดีในเขตชุมชนนี่นะบอกแก่การอยู่อาศัยหรือว่าต้องการดินปลูกเขื่อนพักผ่อนทำกลางธรรมชาติก็ได้ทางเลือกที่หนึ่งนี่สะดวกสบายเด้อโครงการดินจัดสรรสะดวกรวยบ้านห้วยหงทำเลดีที่สุดเพิ่นว่าอยู่ใกล้ห้องหมอเบลเด็กห้องหมอ150เตียงมหาวิทยาลัยแห่งชาติตลาดห้วยหง 7-Eleven เพิ่นบอกเดินทางไปสะดวกและสะดวกพื้นฐานโครงสร้างครบชุดทางซีเมนต์กว้างถึง7เมตรมีไฟฟ้าน้ำประปาไฟโซลาร์เซลล์ยืนทางอีกห้องระบายน้ำอ้อมข้างโครงการมดห่วงเรื่องน้ำท่วมนะพี่น้องเนาะราคาเริ่มต้นเพียงแต่2ล้านไปกีบตัวต่ำเมตรจ่ายก่อน30ส่วนห้อยและกับคนระยะถึง2ปีบ่มีดอกเบี้ยเนาะหรือว่าชิดใจสดก็ได้ลดอีกเลย10ส่วนห้อยทันทีทางเลือกที่2สายธรรมชาติโครงการดิจิทัลทรัพย์เศรษฐีบ้านกุศลบาทเมืองสถานีนครวิงจันทร์สำหรับท่านที่เมื่อยกับความยุ่งยากในตัวเมืองเออัดซับซ้อนเนาะไปมากก็ยุ่งยากอยากไปซอกพักผ่อนอยู่ทางธรรมชาติอากาศดีใกล้ตลาดไปมาสะดวกทั้งปูอย่างแต่ทั้งไงจุดฮอตโครงการดิจิทัลพุ่นน่ะมีไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ทันผู้ฟังเอ้ยเป็นเจ้าของโครงการได้ง่ายๆใจเพียงหารังกีบเขาปลุกสั่งเงินได้ทันทีใจพรเพียงแต่1ล้านไปกีบต่อเดือนพรยาวถึง5ปีบ่มีดอกเบี้ยถ้าโครงการนี้แลนเอกสารออกใบตดินให้ล่าๆเด้อบ่เสียค่าเงินเพิ่มจักกีบเลยพิเศษก็แม่นสำหรับ10ท่านทําอิฐที่ไปจองตอนดินครับของแถมเจาะน้ำบาดาลฮาลาล่านะโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดเนาะโทรปรึกษาได้ที่020-585-8533 585-8533เด้อพี่น้องเด้อก็เป็นบรรยากาศตึมแต่จึงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

เรียวเบิ้งเวลาแล้วย้ำช่วงมอขอมาขอบใจบริการทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วปุ๊บปั๊บบ่เดี๋ยวพี่น้องเอ๋ยเบิดแล้วเวลาก็ได้ถึงแม่นไวเนาะโอ้เฮ็ดหยังก็บ่ทันปุ๊บปั๊บบ่เดี๋ยว1ชั่วโมงฟังเพลงกําลังม่วนขอบุญข่าวสารหรือว่าสิ่งที่สนใจจากรายการของพวกเฮาเอาอีกเทื่อนึงเด้อเรื่องงานบริจาคเลือดคือพวกเฮาได้เว้าเนาะช่วยกันทุกท่านให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดนี่บ่มีโรงงานผลิตแล้วก็บ่ได้มีไว้ขายทุกท่านได้แล้วก็คือพวกเขาได้บอกเขาแหละยิงนี่4เดือนจึงสามารถออกได้ทีหนึ่งดิถือว่า4เดือนนี่ออกทีหนึ่งก็เป็น3ครั้งต่อปีส่วนบุษานี่เป็น3เดือนออกได้ทีหนึ่งก็4ครั้งต่อปีสำหรับไอ้น้องชายของพวกเขาดังนั้นกว่าสิว่า3เดือนสิได้เอาเลือดออกเนาะดังนั้นขอเชิญชวนทุกท่านผู้ใดที่อยากว่าเฮ็ดบุญก็แม่นเป็นผู้ให้ก็ว่าแม่นเนาะไปบริจาคเลือดช่วยสังคมเพราะว่าทุกมื้อนี่อยู่ศูนย์บริจาคเลือดโอ้ยเลือดบ่ได้เพียงพอได้ตอบตามความต้องการของสังคมแต่ละมือนี่คนเจ็บหลายแต่คนบริจาคเลือดบัดหน่อยแสดงกับเชิญชวนทุกท่านเนาะอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลไปให้ทั้งแพทย์ทั้งหมอคนกวดให้ก็ได้เลือดตอบตามความเป็นจริงนั่นแหละเนาะออกบ่ได้เพิ่นก็บอกออกได้บ่มีสิคุมมาออกดอกเลือดทางบ่ผ่านเพิ่นก็บ่เอาออกให้เนาะแล้วก็ฮู้มวลเลือดอีกแล้วก็ฮู้พะ

าดอีกเด้เอดบ่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีหยังซิฟิลิสอีหยังอันเด้ตับไวรัสอักเสบตับบี้ตับฉี่อีหยังนั้นได้ฮู้อีเด้หัวเลือดก็พยาธิพะเยาเติมให้พี่น้องเนาะเอ้าก็เชิญชวนทุกท่านเด้อไปร่วมกันบริจาคเลือดช่วยกันเนาะให้เลือดก็คือให้ชีวิตคือบ่เขาได้เว้านั่นแหละเวลาเมิดแล้วพี่น้องเอ๋ยปุ๊บปั๊บเดี๋ยวบ่อยากจากเวลามาไหล1ชั่วโมงรายการอาทิตย์สะดงในมื้อวันพุธวันนี้23กันยากลางอาทิตย์ก็ว่าแม่นมื้ออื่น24มื้อฮื้อ25มื้อเนื้อ26พอดีมื้อวันบุญฮอเข้าสลากเมื่อเดียวเวลาบ่ค่อยทําบุญไทแท้ๆเอ้ามื้อนี้ลาท่านผู้ฟังไปมื้ออื่นว่ากันใหม่สําหรับวันนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนต่างด้าวและวิสาหกิจจีนอยู่ลาวเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนและปีมิตรภาพลาวจีนวิทยาการพันธิการกองทัพเตรียมพร้อมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อสนองให้เหล่าหบพันธิการในระยะใหม่แห่งงานลาวในต่างประเทศส่งเงินกลับคืนประเทศเกือบ500ล้านดอลลาร์ใน7เดือนปีนี้ IMF เตือนเศรษฐกิจโลกยังสืบต่อประเสริฐกับความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อสูงอาหรับซาอุดิเพิ่มการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวอาหรับและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสื้อเซินของผักประสุนปฏิวัติลาวคณะผู้แทนขั้นสูงผักกอมมูนิสต์เบลารุสีนำโดยสหายเซเกอเล็กซานโดวิชซูรันกบเลขาธิการที่1คณะบริหารงานศูนย์กลางผักกอมมูนิสต์เบลารุสีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมาเยี่ยมยามสันทวไมตรีและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวอย่างเป็นทางการแต่วันที่25กันยานี้ในวันที่2กันยานี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางผักสหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางผักประชาชนปฏิวัติลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเซเกอเล็กซานโดวิชซูรันกบเลขาธิการที่1คณะบริหารศูนย์กลางผักกอมมูนิสต์เบลารุสีสหายทองลุ่นศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นต่อการเยี่ยมยามลาวครั้งทำอิฐของคณะผู้แทนติราคาสูงต่อการเยี่ยมยามซึ่งถือเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการหัดแน่นสายพันธุ์ระหว่าง2ผักแสดงความปิติยินดีและตีราคาสูงต่อการพัวพันและหัวมือระหว่างผักประชาชนปฏิบัติลาวและผักกอมมูนิสต์เบลารุสีแสดงความชื่นชมและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จที่ผักกอมมูนิสต์เบลารุสีญาติมาได้ในระยะผ่านมาในโอกาสดังกล่าวสหายเซเกอเล็กซานโดวิชซูรันกบก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอนุอุ่นชมเชยและตีราคาสูงต่อหมากผลของการนำพาประเทศของผักประชาชนปฏิบัติลาวโดยมีสหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่เป็นผู้นำหน้าที่สำคัญในการสั่งสาพัฒนาประเทศชาติสหายยังได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอันพ้นเด่นของพรรคกอมมูนิสต์เบลารุสีในวันเดียวกันได้มีกองประชุมพบปะสองฝ่ายระหว่างคณะผู้แทนขั้นสูงพรรคกอมมูนิสต์เบลารุสีนำโดยสหายเซเกอเล็กซานโดวิชซูรันกบและคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายพลเอกวิไลหลักคำฟองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือในระยะผ่านมาแจ้งสภาพการพ้นดินของแต่ละประเทศการเคลื่อนไหวอันพ้นดินของแต่ละพรรคให้กันทราบปรึกษาหารือสภาพการสากลที่สองฝ่ายให้ความสนใจและยืนยันจะสืบต่อการพัวพันหัวมือสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเคลื่อนไหวในพรรคเพื่อนและสากลในต่อหน้าพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเพื่อซอกหาสองทางร่วมกันหัดแน่นและเสริมขยายการหัวมือระหว่างสองพรรคให้ก้าวขึ้นสู่ล้วงเลิกและมีมากผลก็คือบรรลุการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหัวมือที่สองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในกลางปี2006ในโอกาสการมาเยี่ยมยามในเหตุเวียกอยู่ลาวในเทือนีคณะผู้แทนขั้นสูงพรรคกอมมูนิสต์เบลารุสียังได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งในนครหลวงจันทน์และแขวงหลวงพะบาง
0: สภาการค้าชาวจีนต่างลาวประจำลาวร่วมกับสภาการค้าจีนประจำลาวและสมาคมจีนประจำนครหลวงเวียงจันทน์จัดพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนต่างลาวและวิสาหกิจจีนอยู่ลาวเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนและปีมิตรภาพลาวจีนจัดขึ้นในตอนค่ำวานนี้ที่โรงแรมแลนด์มาร์คริเวอร์ไซด์นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางในลาวสังสาสทานกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติทานวิเลวงบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติทานนางฟางหงเอกอัครทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศจีนประจำลาวมีบรรดาอดีตกันน้ำขั้นสูงทานทูตทุตนุทูตแขกรับเชิญทางภายในและต่างประเทศเข้าร่วมท่านกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มกำลังศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางและสังสาสมีคำเห็นว่าจีนและลาวเป ็นประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่มีภูผาป่าไม้และแม่น้ำลำเสเสื่อมต่อกันทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรสังคมนิยมมีการพัวพันหัวมือตามทิศสีดีคือเป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีคู่หัวมือที่ดีสหายที่ดีและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดมาเป็นคู่ห่วมสัจกรรมลาวจีนปีนี้การน้ำสูงสุดของสองประเทศได้ยกระดับการพัวพันลาวจีนโดยฮับฮ้องเอาแถลงการว่าด้วยการสร้างควมสัจกรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการคงยุคใหม่ปัจจุบันสายพัวพันของสองประเทศได้ถูกกำหนดให้เป็นซุ้มซนที่มีอนาคตร่วมกันจีนลาวในยุคสมัยใหม่ซึ่งเป็นควมมือยุทธศาสตร์รอบด้านที่มั่นคงยาวนานและได้สร้างเป็นแบบอย่างในการหัวมือก่อสร้างขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางที่มีคุณภาพสูงและได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีมิตรภาพลาวจีนนับแต่ได้สร้างสายพัวพันการทูตร่วมกันก่อนนี้65ปีการพัวพันของสองพรรคและประชาชนสองชาตินับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยยึดมั่นอุดมการณ์เดียวกันได้เฮ็ดให้การพัวพันร่วมมือระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวจีนขยายตัวกว้างขวางและรอบด้านยิ่งยิ่งขึ้น
2: พวกเราผู้มีหวังที่ได้เล่าประเทศสั่งใจเพื่อนเพียงที่ที่ยูขาป่าไม่เทนำประเทศเชื่อมต่อกันทั้งสองประเทศเป็นเพื่อนที่สังคมเดียวอีกการพวกนั้นพวกมุ่งจับสิทธิ์ดีสั่งใจเพื่อนที่ดีผู้ควบคุมที่สายดีจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดมานำเส้นทางใช้ข้อคัดการดูควงกันคนดีอกสามีการพบกันสองครั้งประธานรุ่นสองครั้งก็นำเสนอแผนการดีขึ้นโดยยึดมั่นรูปการเดียวกันยึดในการพอกันรวมมือขอฝากขอกันประธานรุ่นสองครั้งเราจริงจริงเล่าขยายตัวพวกและพวกจากที่นี่คือโดยเฉพาะการพอกันรวมมือขนาดจิตประหารปัจจุบันการฆ่าสอโปโคล่าและโปโคีที่การขยายตัวอย่างง่ายๆในส่วนที่เราพัฒนามูลค่าการฆ่าสองฝ่ายของโลกเลยก็แต่ซึ่งตัวเราเพิ่มก็ถามประเทศเกิดในที่เราพัฒนาในปัจจุบันสองคนนี้เนี่ยมุ่งสลาตัวก่อนสำคัญจะเป็นหนึ่งประเทศรุ่งขึ้นด้วยลำหนึ่งของเรามุ่งทางกันตัวก่อนของเราไปที่ประตูเดินทางที่ร้อยเก้าสิบห้าซึ่งเวลาเราเพิ่มขึ้นเก้าไปเป็นประเทศ
0: ท่านนางฟังหงเอกอัครสทูตวิสามันภูมิอำนาจเต็มแห่งประเทศจีนประจำลาวมีคำเห็นว่าตลอดเวลา65ปีมานี้มิตรภาพระหว่างจีนและลาวได้ผูกพันซึ่งกันและกันด้วยภูผาและแม่น้ำที่ติดจอดกันซึ่งได้เข้าสู่ดวงลึกและพัฒนาด้วยจังหวะนักแน่นตัวเนื่องผลสำเร็จนี้เป็นความพยายามด้วยการอุทิศตนของชาวจีนต่างด้าวหลายหุ่นคนที่อาศัยอยู่ในลาวจากความพยายามบากบั่นในการหิดเวียกนักของบรรดาวิสาหกิจจีนและบุคลากรทุกทวนาและทางได้ประกอบส่วนสำคัญของพี่น้องห่วมชาติและเพื่อนมิตรในของเขตอื่นๆเช่นครูสอนภาษาจีนอาสาสมัครและทีมงานแพทย์ที่ถูกส่งมาช่วยเหลือลาวเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความสวยงามเป็นเทศกาลแห่งการเต้าโฮมญาติพี่น้องของประชาชาติจีนดวงจันทร์ที่สว่างสวัยเฮ็ดให้คิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนและหมู่เพื่อนงานเลี้ยงที่เสื่อมโยงสายพัวพันในครอบครัวและมิตรภาพซึ่งแสดงถึงความหักอันลึกซึ้งที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอนสำหรับชาวจีนต่างด้าวที่อาศัยดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจอยู่ลาวมาเป็นเวลาโดนานเป็นขึ้นที่ดวงจันทร์เต็มดวงเฮ็ดให้ฮู้สึกถึงความหมายของบ้านถึงแม้ว่าจะมาจากบนที่แตกต่างกันและเฮ็ดเวียกในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันแต่ในดินแดนลาวแห่งนี้พวกเขามีชีวิตร่วมกันอุดมการณ์ร่วมกันและพวกเขาได้เห็นทุกๆระยะเวลาที่สำคัญในการพัฒนาโครงการมือมิตรภาพระหว่างลาวจีนอย่างต่อเนื่อง
1: การสร้างบุคลากรพลาธิการแม่นบาดเก้าขั้นสำคัญในการปรับปรุงกองทัพให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทันสมัยมีทัศนะการเมืองที่นักแน่นมีคุณสมบัติปฏิวัติและมีความสำนักงานในวิสาสะเพาะเพื่อรับประกันการสนองและคุ้มครองพลาธิการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพันเอกปโยธรแก้ววิสิตห้องอำนวยการหัวหน้าห้องการอบรมวิทยาคารพลาธิการกองทัพได้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสเปิดสูงเฮียนใหม่2016-2017ว่าการเปิดเฮียนในครั้งนี้มันมีความหมายสำคัญหลายในการสร้างบุคลากรวิสาสะเพาะเหล่าหบพลาธิการเพื่อตอบสนองให้บรรดากำลังหลวงกำลังท้องถิ่นในทั่วกองทัพซึ่งการเปิดส่งเฮียนในครั้งนี้แม้ได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดติดแทดจากคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศก็คือกรมใหญ่พลาธิการกองทัพและกรมวิสาสะเพาะที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปกติคณะพักคณะอำนวยการย้ำใดได้ถือเอาเวียกงานอบรมฮัดแอบเป็นใจกลางต้นโตของวิทยาคาร มีโครงการหลักสูตรตำราสอนและเอกสารบทเรียนต่างๆเพื่อรับประกันให้แก่การเรียนการสอนมีทั้งข้อกำหนดกฎระเบียบของวิทยาคารพลัดการกองทัพบรรดานิติกรรมของกระทรวงป้องกันประเทศและกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเป็นบอนอิงในการคุ้มครองในนำไส้เขาในการเรียนการสอนด้านทันแถวครูอาจารย์ไม่ได้รับการศึกษาอบรมจบการศึกษาจากภายในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการขึ้นห้องสิทธิ์สอนมาเป็นอย่างดีพร้อมนั้นพนักงานหนัก6ที่เฮ็ดเวียกงานปิ่นอ้อมเวียกงานอบรมแต่ละสหายก็มีความกระตือรือร้นเฮ็ดเวียกงานรับประกันให้แก่การอบรมหัดแอบได้ทุกด้านและประสบผลสำเร็จในแต่ละสุขเฮียนที่ผ่านมาสำหรับสุขเฮียนนี้มีนักเฮียนทั้งหมด267สหายมาจากกำลังหลวงกำลังท้องถิ่นและกำลังป้องกันความสงบจำนวนหนึ่งซึ่งประกอบมี5ระบบคือคนคว้าปริญญาโทระบบ2ปีก่อสร้างปริญญาตรีขั้นกองพันใหญ่กองพลระบบ2ปีก่อสร้างปริญญาตรีขั้นกองพันน้อยระบบ4ปีก่อสร้างสั้นกลางระบบ2ปีก่อสร้างสั้นสูงเร่งรัดระบบ1ปีรวมทั้งหมดมี13สาขาและ25ห้องเรียนโอกาสนี้พันเอกปโยธรแก้ววิสิทธิ์ยังได้ฝากถึงนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดจงพร้อมกันสุ่มจิตสุ่มใจในการฝึกฝนทำเรียนเอาใจใส่บรรดาข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพก็คือของโรงเรียนบางออกเป็นต้นแม่นระเบียบใหม่มาตราที่99คงเฮียนให้จะแจ้งและทั่วถึง
0: วันที่22กันยานี้ที่นครหลวงจันทน์กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การจัดตั้งสากลจัดกล่องประชุมคณะกรรมการสิ่งนำโครงการร่วมมือ3ฝ่ายในอาเซียนเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลโดยการเป็นประธานร่วมและกล่าวเปิดกล่องประชุมของท่านนางอนุสรคำสิงสวัสดิ์หัวหน้ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโดยมีท่านนางโจฮันนาเฮซาบกเลขานุการเอกคณะผู้ต่างชาติออสเตรเลียประจำอาเซียนท่านซอนกาเบรียดุสผู้อำนวยการพรรคพื้นห้องการหัวมือสวิตเซอร์แลนด์ประจำพรรคพื้นแม่น้ำของท่านนางเซียวเหยินเซียนหัวหน้าองค์การแรงงานสากลประจำไทยกัมพูชาและลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมก่อนประชุมครั้งนี้ท่านนางอนุสรคำสิงสวัสดิ์ได้กล่าวเน้นว่าถึงว่าลาวจะประเสริญกับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติปัญหาเศรษฐกิจและความขัดแย้งในทั่วโลกแต่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้จัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่5 2006-2030และแผนพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคม5ปีครั้งที่6ในการปกป้องและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของแรงงานโครงการ Trigger Partnership 2006-2031ในสหประกันให้แรงงานเคลื่อนย้ายเข้าถึงการพัฒนาสีมือการปกป้องสิทธิและระบบการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้มีความพยายามปรับปรุงนิติกรรมหลายฉบับเช่นกฎหมายว่าด้วยแรงงานกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานดำรัสว่าด้วยการจัดหางานและการคุ้มครองแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานสำหรับตัวเลขการเคลื่อนย้ายแรงงานและการส่งเงินกลับคืนประเทศในปี2015มีผู้แรงงานลาวไปเวียกอยู่ต่างประเทศแบบถูกต้องทั้งหมด 149,000 กว่าคนเป็นยิง 79,000 กว่าคนปีนี้ฮอดเดือนกันยามีจำนวน 112,000 กว่าคนเป็นหญิง 55,000 กว่าคนการส่งเงินกลับคืนประเทศในระยะ7เดือนของปีนี้แรงงานลาวอยู่ต่างประเทศได้ส่งเงินกลับคืนประเทศคาดว่าสูงถึง500ล้าน 600,000 กว่าดอลลาร์ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติโครงการ Trigger Partnerships ในระยะใหม่2026-2031ได้รับการอนุมัติและจะจัดตั้งปฏิบัติอยู่8ประเทศคือลาวกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์ไทยและติมอร์เรสเตโดยมีจุดประสงค์เพื่อรับประกันให้แรงงานเคลื่อนย้ายในอาเซียนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยผ่านการเข้าถึงการพัฒนาสิ่งมีแรงงานการปกป้องสิทธิและการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายที่มีประสิทธิภาพโครงการนี้จะรับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและองค์การเพื่อการพัฒนาและการมือจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนประชุมครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันทบทวนบทเรียนจากระยะผ่านมาตั้งแต่2015-2015พร้อมทั้งค้นคว้าและปรึกษาหรือแผนกิจกรรมของโครงการที่จะจัดตั้งปฏิบัติในระยะ2026-2031เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
1: วันที่17กันยานี้ท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการชี้แจงสาเหตุของการเกิดพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาว่าพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาได้แพร่ระบาดอยู่ในประเทศลาวเป็นครั้งทำอิฐในเดือนมีนาคม2019อยู่เมืองตุ้มลานแขวงสละวันและได้แพร่ลามไปทั่วประเทศเบื้องต้นมาฮอดกลางเดือนมิถุนายนปีนี้ได้ระบาดอยู่2แขวงคือเริ่มระบาดอยู่บ้านน้ำตวนเมืองสิงห์บุรีมาฮอดท้ายเดือนสิงหาปีนี้ได้แพร่ลามกว่าเอา38บ้านใน6เมืองของแขวงและอยู่เมืองบุญใต้แขวงพงศลีกว่าเอา17บ้านซึ่งในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดกว่าเอา7แขวง15เมืองในขอบเขตทั่วประเทศมีหมู่ตายและถูกทำลายทั้งหมด 12,754 ตัวในนี้ตายเอง 9,066 ตัวและขาดทำลายเพื่อตัดวงจรพยาธิ 3,688 ตัวซึ่งคิดเป็นมูลค่าหลายตึกีบพยาธิดังกล่าวแม้นมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูงถึง80องศาซึ่งเสื้อพยาธิที่อยู่ในอาโจมหมูจะอยู่ได้11วันและเสื้ออยู่ในซากหมูจะอยู่ได้ถึง30วันเสื้อพยาธิบ่สามารถติดต่อจากหมูสู่คนได้แต่คนสามารถเป็นพาหะนำเสื้อไปติดต่อกับหมูที่บ่ทันติดเสื้อได้ปัจจุบันได้แต่งตั้งคณะวิชาการลงช่วยเหลือโดยแบ่งเป็น6ทีมทีม1รับผิดชอบ3แขวงสำหรับแขวงที่บัวทันติเสื้อแม้นให้แนะนำมาตรการป้องกันและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดเจ้าของฟาร์มเจ้าธุรกิจที่เคลื่อนย้ายสัตว์ต้องมีการอนามัยขาเสื้อทุกครั้งก่อนเข้าออกฟาร์มรวมทั้งโรงงานหัวอาหารสัตว์ส่วนเขตที่มีความเสี่ยงได้มีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถ้าพบหมูป่วยหมูบ่กินอาหารหรือมีอาการล้มตายแม้นให้หิบฮอดเอาตัวอย่างมากวดโดยด่วน
0: และยังผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นในบรรดากิจการที่ติดพันกับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์และการค้าขายสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามอยู่ในแขนงการท่องเที่ยวของลาวผู้ที่ดำเนินกิจการและการท่องเที่ยวมักนำมาเป็นข้ออ้างในการดำเนินธุรกิจในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเผยแผ่นิติกรรมในเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อบ่ดลมานี้ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไสหักษาการหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโยกเห็นว่าสำหรับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์เป็นรูปแบบการจัดทัวร์ที่บริษัทต้นทางขายรายการท่องเที่ยวในราคาต่ำกว่าต้นทุนภายหลังนักท่องเที่ยวเข้ามาลาวแล้วบริษัทหรือนายหน้าจะหับคณะทัวร์โดยบ่หับทัวร์ท่องเที่ยวแต่จะใช้มาตรการบังคับนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าในห้างค้าเครือข่ายของตนเองเพื่อเก็บค่านายหน้าซึ่งปรากฏการที่ติดพันกับการค้าขายสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามการนำไส้พนักงานน้ำเที่ยวโดยเฉพาะการนำเอาพนักงานน้ำเที่ยวคนลาวมาอ้างแต่ต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการบรรยายซึ่งผิดกฎหมายและระเบียบการ
3: ซึ่งสภาพปรากฏการที่ติดพันกับการค้าขายสัตว์ป่าห่วงห้ามนี่คือการนำไส้พนักงานน้ำเที่ยวลาวโดยเอาพนักงานน้ำเที่ยวลาวมาอ้างซื้อซึ่งเคยได้ยินแต่ว่าสิติงใกล้เนาะแต่ในคนต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินและบรรยายซึ่งผิดกฎหมายการชำระนอกระบบใช้การชำระเงินผ่านธนาคารต่างประเทศเฮ็ดให้เงินตาบ่เข้าระบบธนาคารของสปป.ลาวและมีการชำระพันธะอากรเฮ็ดให้รัฐบาลบ่สามารถจัดเก็บรายรับอากรได้บรรดาธุรกิจนำเที่ยวเหล่านั้นจะจัดรายการท่องเที่ยวโดยพานักท่องเที่ยวไปห้านอาหารห้านขายเครื่องทีละนึกห้านขายสมุนไพรหรือซุปยู่ให้นักท่องเที่ยวบริโภคสัตว์ป่ามีความเชื่อว่าเป็นยาวิเศษเพิ่มพลังและเฮ็ดให้มีอายุยืนยาวที่เป็นเครือข่ายทัวร์ศูนย์ดอลลาร์และเป็นการลักลอบแอบอ้างขายสิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าห่วงห้ามเช่นงาสร้างนอแฮดเก็ดลินบีหมีกระดูกเสือและเหล่าดองสัตว์ป่าให้เกนักท่องเที่ยวรวมถึงบรรดาสินค้าทีละนึกปลอมแปลงต่างๆที่อ้างว่าจากผลิตภัณฑ์จากสีมือของประชาชนภายใน
0: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไสมีความเห็นตื่นว่าการคุ้มครองสัตว์ป่าและแก้ไขทัวร์ศูนย์ดอลลาร์บ่สามารถแยกออกจากกันได้ย่อมมีสายพัวพันกันอย่างชัดเจนเนื่องจากการใช้ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นบอนบางหน้าเพื่อขายทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ใช้ห้านอาหารและห้านขายเครื่องเทเลนึกเป็นบอนจำหน่ายและระบายผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าโดยอาศัยฐานนักท่องเที่ยวที่ถูกบังคับซื้อซึ่งกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าฉบับปรับปรุงปี2023ได้กำหนดขาดตัวว่า ผ่านการลาค้าขายปรุงแต่งเก็บรักษาหรือนำเข้าส่งออกสัตว์ป่าห่วงห้ามรวมทั้งซากและผลิตภัณฑ์มีความจำเป็นในการประสานงานระหว่างแขนงการท่องเที่ยวกับแขนงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเฮ็ดให้สามารถตัดตรงสู่ทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและด้านการค้าขายสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายไปพร้อมกัน
1: ระยะ6เดือนต้นปีนี้แขวงสะละวันมีการลงทุนทางภายในและต่างประเทศจำนวน113โครงการมูลค่าทั้งหมด 4,400 ตึกกว่ากีบแขนงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม75โครงการแขนงอุตสาหกรรมและการค้า35โครงการและแขนงการบริการ13โครงการท่านไวคุณตาอินหัวหน้าโครงการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงสะละวันฮู้ว่าระยะ6เดือนผ่านมาได้จัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามพหุบทบาทและได้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นสำเร็จการสร้างนิติกรรมลุ่มก้นหมายว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนในกิจกรรมสัมปทานการเขียนแผนกำหนดตำแหน่งงานและแผนพัฒนา5ปีของแขนงการคุ้มครองคนคว้าและอนุมัติการลงทุนในการศึกษาความเป็นไปได้หรือ MOU

0: xã Hồng Cảng. Đại chỗ này nhà trên sân nhà cái xe của cũng không Hồng Cảng mình dụ nên Hồng Cảng. Xây tí căn lúc thân dụ này thuộc kháng xâm lập การสมรรถนะที่ดินรัฐที่ได้อนุมัติแต่ปีกับสิบเจ็ดลงมาเป็นสตรีร่วมมหาปัจจุบัน
1: ท่านใบคุณตาอินแห่งหูตืมว่าย้อนมีนิติกรรมจากศูนย์กลางและของแขวงเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติและยังได้รับการซี้น้ำจากคณะน้ำคันศูนย์กลางคันแขวงอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานงานจากแขนงการอ้อมคางแขวงในเมืองจึงเฮ็ดให้เวียกงานนี้สำเร็จผลเป็นอย่างดี
2: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
3: ์พยากรณ์อากาศประจำวันที่23กันยาเวลา18โมงความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือเพราะมีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา30องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนลายเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาสลับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
2: ์ท่านผู้มีเกียรติติดตามฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศท่านคริสตาลินาโจเจว่าผู้อำนวยการใหญ่กองทุนการเงินสากลและ IMF เปิดเผยว่าเศรษฐกิจโลกยังคงประเสริฐหน้ากับความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อสำเหือตลอดถึงต้นทุนการสำระหนี้สินที่สูงขึ้นและการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ถึงว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้ดีกว่าที่หลายฝ่ายเคยกังวลก็ตามท่านคริสตาลินาได้กล่าวในระหว่างเข้าร่วมเวทีปราศัยที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงนิวยอร์กในวันที่20กันยายนว่าเงินเฟ้อแม่นปัญหาที่ซ้ำเฮือพวกเฮาบ่คาดคิดว่าจะสามารถแก้ไขได้อย่างว่องไวนั่นหมายความว่าธนาคารกลางหลายแห่งยังคงจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปทานคริสตาลินาได้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินนโยบายเข้มงวดเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคายังส่งผลให้ต้นทุนและความยากลำบากในการชำระหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นนำอีกถึงว่า IMF จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินการลงมือปฏิบัติตัวจริงก็ยังบ่เพียงพอนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้เงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนและการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนด้าน AI อีกด้วย
2: ตามข่าวต่างประเทศอาหรับซาอุดิได้เพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบผ่านท่ากำปั่นฝั่งอ่าวอาหรับหลังจากเหตุการณ์โจมตีเมื่ออาทิตย์ผ่านมาได้ส่งผลให้ต้องยุดเสาการส่งน้ำมันผ่านท่อส่งอีสเฟสไพร์ไลซึ่งเป็นท่อเชื่อมต่อเขตผลิตน้ำมันทางตะวันออกกับท่ากำปั่นยานบูทางฝั่งทะเลแดงข่าวระบุว่าบริษัทซาอุดิอาราโคได้ขนส่งน้ำมันดิบขึ้นกำปั่นบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษจำนวน7ลำรวมปริมาณน้ำมัน14ล้านถังที่บริเวณอ่าวอาหรับในวันที่20กันยานี้โดยภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าเรือบรรทุกทั้ง7ลำแม่นจอดอยู่ใกล้กับท่ากำปั่นรัสทานูราของอาหรับซาอุดิการบรรทุกน้ำมันดิบลงไปกำปั่นผ่านท่ากำปั่นฝั่งอ่าวอาหรับนี้ได้แสดงให้เห็นว่า

การส่งออกน้ำมันของอาหรับีซาอุดิตเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้บางส่วนและขณะที่ตลาดคาดการว่าปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนี้จะไปกดดันราคาเฮ็ดให้ราคาน้ำมันดิบ Brent หลุดลงต่ำกว่า100ดอลลาร์ต่อถังซึ่งถือเป็นการหลุดลงต่ำกว่า100ดอลลาร์เป็นครั้งทำอิดนับตั้งแต่วันที่9กันยายนนี้เป็นต้นมาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไสและเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์อ่าน

พิ่มสีสันทางความคิดประดิษฐ์สร้างพัฒนามาติดตามฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์รายการนี้มีให้ทานรับฟังทุกๆวันจันทร์และวันพุธทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.

ยกสูงนำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแผงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการสร้างศาสตร์พัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้มีเสนอท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น.ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พอรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากนี้ก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆโดยเฉพาะกรณีสุ่มใส่วาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนและเสริมขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งมติครบคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ได้ประกอบเนื้อในสำคัญ5ปัญหาซึ่งพวกเราจะต้องกำแน่น1พร้อมกันตีราคาต่อการนำพาสีน้ำของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประจำ6เดือนต้นปีทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026 2ตีราคาการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026 3เวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้าง4ต่อกับมติว่าด้วยการเพิ่มทวีป้องกันสกัดกันต้านและแก้ไขพยาธิอัญญาสิทธิ์การสลัดบังหลวงปรากฏการณ์ยอดท้อและการฟุ่มเฟือยในกรงจากการจัดตั้งและในสังคม5คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคมอบให้กรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคปฏิบัติภารบทบาทหน้าที่เพื่อสืบต่อนำพาที่นำเวียกงานจุดจุ๋มของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคใน6เดือนท้ายปี2026ให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้และมีประสิทธิผลสูงในกระแมน5ปัญหาสำคัญที่มติครบคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ได้กำหนดไว้ฉะนั้นพวกเขาก็จงพร้อมกันเอาใจใส่ผันขยายโดยเฉพาะกระแมนเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างฉะนั้นรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติต้นปี2027และหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงยกระดับทั่วเรียนลาวสู่มาตรฐานเพื่อส่งขายตลาดภายในและส่งออกอย่างยืนยงก็อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นกับเพียงห้องจากรายการสะกอนและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทบอลระยะต่อไป

0: ว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแท้ละเทียบแต่ก่อนไผก็ผลิตพอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสุขครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ำได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่มปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อว่าเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดสวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลื่นหลังแท้นา
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังเพื่อพร้อมกันปฏิบัติตามมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62ลงวันที่9กรกฎาคม2026ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสรรสร้างในระยะใหม่ฉะนั้นพวกเขาจะพร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี้จะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติต้นปี2027ท่านผู้ฟังกองประชุมเผยแพร่เอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้จัดขึ้นวันที่21กันยายน2026ที่หอประชุมแห่งชาติภายใต้กันเป็นประธานของท่านสอนไสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีมีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวหน้ากรมหัวหน้าแผนกการคันท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมปริญญาเอกดินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมสิ่งแวดล้อมได้เสนอเอกสารวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากระยะปี2027-2030การสร้างวาระแห่งชาตินี้เพื่อผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030 มติศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่62มติสภาแห่งชาติฉบับเลขที่34และมติสภาแห่งชาติฉบับเลขที่19เพื่อระดมกำลังแห่งสังรวมในการแก้ไขความทุกข์ยากสร้างพื้นฐานโครงสร้างอยู่เขตชนบทและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นจุดประสงค์ของวาระแห่งชาติเพื่อกำหนดแผนเวียกงานตัวจริงที่เป็นบุรุษสิทธิ์และจำเป็นหิบด่วนในการปลุกระดมกำลังแห่งและความสามารถบ่มซ้อนของทั่วสังคมเข้าในการแก้ไขความทุกข์ยากและปรับปรุงชีวิตการประยุกต์ของประชาชนเพื่อก้าวไปสู่ความอยู่ดีกินดีสู้สนสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่าแสนครอบครัวเพื่อดึงอัตราความทุกข์ยากให้ลดลงมาเหลือเพียง1ตัวเลขสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองพร้อมทั้งสร้างบ้านจุดสูงตัวแบบอย่างน้อยแขวงละ4-5บ้านนอกจากนี้ยังสุ่มใส่สร้างอาชีพเข้าถึงระบบปกป้องสังคมพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างจัดสรรภูมิลำเนาและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่หักฐานให้เข้มแข็งโอกาสนี้ท่านสนใจศรีพันดรได้เน้นว่าการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแม่นเวียกงานยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเป็นบุริมสิทธิ์แถวหน้าของภาครัฐติดพันกับทิศน้ำ3สร้างและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงขององค์การสหประชาชาติเนื่องจากว่าประเทศลาวยังมีครอบครัวบ่ทันพ้นทุกข์ 189,000 กว่าครอบครัวบ้านบ่พ้นทุกข์ 2,000 กว่าบ้านและเมืองบ่พ้นทุกข์ 60 กว่าเมืองดังนั้นท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้เน้นปัญหาสำคัญในการแก้ไขอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือเร่งหันจากการเฮ็ดกสิกรรมแบบดั้งเดิมกุ้มกินไปสู่การผลิตเป็นสินค้าสร้างกลุ่มหรือสหกรณ์เข้าถึงทุนดอกเบี้ยต่ำซอกหาตลาดรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมปรุงแต่งอยู่ท้องถิ่น เร่งสร้างซ่อมแปลงเส้นทางชนบทให้เที่ยวได้2ฤดูขยายไฟฟ้าน้ำสะอาดสัญญาณโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาการประการเฮียนดึงดูดครูแพทย์หมอไปประจำอยู่เขตชนบทและเอาใจใส่ด้านโภชนาการของเด็กน้อยเพื่อพัฒนาร่างกายและมันสมองเอาใจใส่ก่อสร้างพนักงานหักฐานมอบอำนาจและงบประมาณให้ท้องถิ่นบริหารจัดการหันพนักงานลงหักฐานอย่างมีจุดสุ่มเพื่อห่วมทุกห่วมสุขและแก้ไขปัญหาห่วมกับประชาชนและเร่งสำรวจจัดสรรออกใบตะดินให้ประชาชนพร้อมทางสืบต่อการสอกคนและเก็บกู้ระเบิดตกค้างออกจากพื้นที่ทำการผลิตเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากว่าการแก้ไขความทุกข์ยากบ่แม่นหน้าที่ของแขนงการใดหนึ่งแต่แม่นความรับผิดชอบรวมของทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนพร้อมนี้ท่านยังได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนนำเอาเนื้อในจิตใจของวาระแห่งชาตินี้ไปผันขยายเข้าในแผนเวียกของตนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำพาประชาชนก้าวออกจากความทุกข์ยากอย่างยืนยงกองประชุมได้มอบให้ห้องประการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นใจกลางประสานงานกระทรวงเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นใจกลางติดตามประเมินผลและสั่งรวมแผนกระทรวงการเงินค้นคว้าจัดสรรงบประมาณบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นจะต้องสร้างแผนปฏิบัติงานอย่างละเอียดให้สำเร็จในเดือนตุลา2026เพื่อนำเสนอสภาแห่งชาติทับฮองท้ายปี2026และเริ่มจะตั้งปฏิบัติตัวจริงในเดือนมังกร2027เป็นต้นไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกทุกท่าน
3: ความทุกข์ยากบ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ำใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลุดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาฮอดปัจจุบันนี้หลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครอบครัวตัวแบบในการเฮ็ดนาครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงปลาหรือว่าครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมประสานในการสร้างเศรษฐกิจขนาดน้อยขนาดกลางฉะนั้นใจท่านได้รับฟังการยกระดับทั่วเรียนลาวสู่มาตรฐานเพื่อส่งขายตลาดภายในและส่งออกอย่างเงียบงงท่านผู้ฟังปี2016ลาวเฮาได้มีการลงทุนปลูกทุเรียนเป็นจำนวนหลายมีการลงทุนของคนลาวและต่างประเทศสำหรับกลุ่มปลูกทุเรียนลาวมีสมาชิกห้อยกว่าสวนมีสวนปลูกทุเรียนอยู่15แขวงทั่วประเทศและปีนี้สวนทุเรียนในแขนงธุรกิจทุเรียนลาวสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีผ่านมาได้หลายเท่าและมีสมาชิกในกลุ่มก็ได้ช่วยกันกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นการผลิตทุเรียนจำเป็นต้องคำนึงถึงมาตรฐานและข้อกำหนดของตลาดปลายทางผู้ปลูกจึงควรพัฒนาการผลิตให้สามารถกวดสอบแหล่งที่มารักษาคุณภาพและเกี่ยมผลผลิตให้ตอบสนองต่อมาตรฐานการค้าในเมื่อบุรุษมณีอยู่สวนดร.ใบโอฟาร์มเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์แขนงธุรกิจทุเรียนลาวสมาคมธุรกิจกสิกรรมลาวได้จัดฝึกอบรมภายใต้หัวข้อการบริหารจัดการและการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพเพื่อจำหน่ายภายในและส่งออกโดยมีท่านบันเทียงพรหมสุรินทร์ห้องหัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านคำอ้วนคำผูแก้วห้องประธานสมาคมธุรกิจกสิกรรมลาวท่านภูใสเทพวงศ์เลขาธิการสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มปลูกทุเรียนจากแขวงเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์แขวงบริคำไสแขวงจำปาสักและแขวงอัตปือเขาห่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ให้แก่ผู้ปลูกทุเรียนนำไปใช้ในการผลิตตัวจริงและพัฒนาทุเรียนให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองต่อการตลาดภายในและต่างประเทศได้ท่านเอราวัณลาดปากดีหัวหน้าแขนงธุรกิจทุเรียนลาวทางเป็นประธานบริษัทอีลิเวนกูเดนฟูสได้กล่าวว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้แม่นจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการสวนและการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพเพื่อจำหน่ายภายในและส่งออกการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมนอกจากได้เรียนรู้ด้านทฤษฎีแล้วยังมีบางทีมงานวิชาการจากภายในและต่างประเทศนำพาลงมือปฏิบัติตัวจริงอยู่ในสวนเป้าหมายรวมก็เป็นเพื่ออยากเต้าโฮมความสามัคคีให้แก่บรรดานักธุรกิจที่สวนทุเรียนในลาวพร้อมทางเปิดโอกาสให้บรรดาผู้ประกอบการทุเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันยังได้เชิญอนักวิชาการภาครัฐนั่นก็คือแผนกมาตรฐานและการยั่งยืนกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมวิชาการจากแขนงธุรกิจทุเรียนลาวและวิชาการจากบริษัทโซสตัสมาให้ความรู้สาธิตตัวจริงให้แก่ผู้ปลูกทุเรียนทั่วประเทศซึ่งเป้าหมายก็เพื่อการสร้างทุเรียนให้ได้คุณภาพที่ดีนั่นก็คือทุเรียนแซ่บสะอาดและปลอดภัยจะนำมาสู่การสร้างและหักที่ยืนยงให้แก่ผู้ประกอบการการจัดฝึกอบรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยยกระดับความรู้และทักษะของผู้ปลูกทุเรียนให้สามารถเปลี่ยนจากการผลิตแบบทั่วไปไปสู่การผลิตแบบมีแผนการและมุ่งเน้นตลาดพร้อมทั้งสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตการตลาดสร้างระบบการผลิตที่ยืนยงหลุดต้นทุนเพิ่มรายรับและขยายตลาดทุเรียนไปสู่ตลาดภายในและต่างประเทศซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับทุเรียนของลาวให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมยังแลกเปลี่ยนด้านการบริหารการผลิตที่จำเป็นเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตวางแผนการใช้แรงงานวัสดุและปัจจัยการผลิตต่างๆให้คุ้มค่าการบันทึกต้นทุนผลผลิตและรายรับให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ผลผลิตและวางแผนสำหรับฤดูกาลต่อไปให้ได้ดีขึ้นกว่าเก่าที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นแม่นความรู้คู่สาวเกษตรกรเกี่ยวกับการยกระดับทุเรียนลาวสู่มาตรฐานเพื่อส่งขายตลาดภายในและส่งออกแบบยืนยงก็หวังว่าจะให้ความรู้และความกระจ่างแจ้งแก่ท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วทุเรียนก็เป็นพืชชนิดหนึ่งและเป็นสินค้าหนึ่งที่นำรายได้มาสู่คนลาวเฮาฉะนั้นในนามที่พวกเราเป็นคนลาวก็จงร่วมเฮงร่วมใจกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาที่ผลิตเพื่อยกระดับคุณค่าการผลิตของคนลาวเฮาก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกายของพวกเรานี่ล่ะสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมสาวให้สาวนาสาวเกษตรกรของพวกเฮาระยะนี้หลายเขตหลายท้องถิ่นที่ใส่ข้าวดอแดก็ได้ลงมือเก็บเกี่ยวไปได้แล้วหลายท้องถิ่นก็อยู่ในระยะปรบัดรักษาอยู่แต่ว่าบางท้องถิ่นก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาพื้นฐานโครงล่างให้นาหัวสวนสัตว์เลี้ยงโรงเรียนโรงหมอก็ได้รับผลกระทบท่านผู้ฟังฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเราก็จงเอาใจใส่ปีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาการนำภาครัฐภาคเอกชนองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งสากลก็ได้เอาใจใส่บีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาก็จงเอาใจใส่เตรียมความพร้อมและพร้อมกันป้องกันพยาธิที่มากับภัยน้ำท่วมเป็นต้นกับแมนพยาธิตีนเปื่อยพยาธิถกท้องพยาธิตาแดงพยาธิไข่ยุงลายและพยาธิอื่นๆนี่แหละที่มากับฤดูกาลโดยเฉพาะผู้เฒ่าเด็กน้อยวัยหนุ่มของพวกเขาก็เช่นเดียวกันการรักษาสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญถ้าร่างกายบ่แข็งแรงก็เป็นอุปสรรคในการสอกอยู่หากินก็ให้เกิดความทุกข์ยากได้ถ้าร่างกายแข็งแรงก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสำคัญนั้นก็จงมีความสามัคคีมีน้ำใจดูมันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ่ว่าเวียกงานจะน้อยเวียกงานจะใหญ่ก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันยอมมีผลสำเร็จอันจบงามหลายสิ่งสำคัญพ่อแม่พี่น้องของพวกเราอยากส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าอยากโฆษณาสินค้าต่างๆของท่านนั้นก็ติดต่อหาทีมงานการตลาดใดที่หมายเลขโทรศัพท์5522697 566 5923ทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางวิทยุของพวกเขายินดีให้การร่วมมือและพร้อมแล้วที่จะโฆษณาสินค้าต่างๆของท่านนั้นถึงกลุ่มเป้าหมายพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: เซน
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
2: การออกเลขรางวัลในครั้งนี้เมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขพัฒโตและสลากพัฒนาหาหับ45เสริมหับเกียรติของห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนามจากศูนย์การแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างนามจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนามจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนามจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติของห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรับวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริมจำนวนหนึ่งของห่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเห็นเสริมบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือก

0: ติดสำหรับหน่วยบาลและกดกระครบพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเฮียนเซิน
1: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยจะเริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสละพัฒนา5/45ซึ่งจะนำใส่อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลข6โต๊ะซึ่งจะคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook กล่าวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา20โมงเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบเติมทางเพจ Facebook กล่าวลอตเตอรี่ไลน์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลท่านสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อถัดไปเช่นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสั่งลำนักหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โต๊ะเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
0: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลเหมือนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่ในตุ้มตะพงในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

การบรรจุในบานเขาใส่หน่อยตุ้มก็ครบหน่อยตุ้มละ10หน่อยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่อยตุ้มทั้ง6หน่อยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลเมตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเฮียนเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางและราชสังสาร4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามมือตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเส้นงานในบ้านตกลงมาสู่บนหลักทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาเนื้อบ้านทั้งห้องในบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์กลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลเมตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนเมตุ้มตะพกเมตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนุ่มในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งเจริญแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่

หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5เลขหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเซ็นพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอยพัฒนาแม่นเพื่อระดมทุนจากสังคมเข้าในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอพัฒนาในรวมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอพัฒนาบันทองคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทร์แต่จะนำสายผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในครอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการโหมดอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย

0: là sinh viên Passason, đây là sinh viên Patet Lào. ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเล่นรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปคอยพนักงานออกเล่นรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เหมือนกันในการทำรางวัลหน่วยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องอยู่ในสภาพปกติบอจีขาดเปื้อนหรือหวยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถทับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเชิญคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพัน
1: ขณะนี้หน่วยบานจำพวกหน่วยบานก็ได้ถึงน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่159ออกข้างวันที่23เดือนกันยาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข987 960 987 960เลข5ตัวได้แก่หมายเลข87 960 87 960เลข4ตัวได้แก่หมายเลข7960 7960เลข3ตัวได้แก่หมายเลข960 960เลข2ตัวได้แก่หมายเลข60 60และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45เมนนำเสื้อผ้าทั้งหมด45ในบาทเดี๋ยวจะเสียออกผ่านในบาทมากเป็นคุณการออกเลขรางวัลสลาก

0: ถนะหักหับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข10หมายเลข10สลักพัฒนาหักหับ45ซื่อ1เกมสำหรับลุ้นถูกรางวัลได้ผ่านรางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข3หมายเลข3สลับพัฒนาหักหับ45รางวัลที่1มีการรางวัลต่ำสุด1ตู้กี่ป่านนี้รางวัลสะสมเงินจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข26หมายเลข26สลับพัฒนาหักหับ45รางวัลที่2มีค่ารางวัลหลัก5,263,158กีหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข45หมายเลข45สลับพัฒนาหักหับ45รางวัลที่3มีค่ารางวัลหลัก210,527กีและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข19หมายเลข19ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหากหับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้คืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่159ออกข้างวันที่23เดือนกันยาปี2006รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข987960 987960เลข5โตได้แก่หมายเลข87960 87960เลข4โตได้แก่หมายเลข7960 7960เลข3โตได้แก่หมายเลข960 960เลข2โตได้แก่หมายเลข6060เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5ทับ45ได้แก่หมายเลข10หมายเลข20หมายเลข26หมายเลข45หมายเลข19ขอแสดงความขอบใจแม่งบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาทานผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหอยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาทานจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อน

ดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

และการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะเว้าถึงเมืองเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองอุดมสมบูรณ์มีนักเขียนนักแต่งหลายท่านได้ประพันธ์เพลงและกล่าวถึงเมืองเมืองนี้หลายคนอยากจะไปหลายคนอยากจะไปสัมผัสเพราะว่าเมืองนี้ธรรมชาติสวยงามหลายและก็อุดมสมบูรณ์แท้ๆหากกล่าวถึงเมืองปากซองแขวงจำปาสักท่านก็คงจะคิดถึงเพลงที่ท่านเคยฮ้องผ่านมาแล้วแต่บ่ฮู้ว่าผู้ที่กำลังฟังรายการของพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้คันเอ่ยถึงเมืองปากซองแล้วคิดถึงเพลงใดๆและเพลงนั้นโด่งดังมาโดนปานใดดังนั้นพวกเขาจะมาเว้ากันเกี่ยวกับเพลงที่ติดพันกับเมืองปากซองแต่ว่าก่อนจะฟังเพลงนั้นทางรายการของพวกเขาขอนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเมืองปากซองนี้ให้ท่านได้รับฟังเพราะว่าหลายคนเคยห้องเพลงเกี่ยวกับปากซองเคยห้องซื้อแต่บ่เคยไปจักเทื่อและบางคนก็เห็นตั้งแต่อยู่ใน TikTok เห็นตั้งแต่อยู่ใน Facebook ที่มีคนไปเที่ยวเมืองปากซองแล้วเอาลงว่าโอ้ยบ่นั้นก็งามบ่นี่ก็สวยแต่ว่าบ่ได้ไปดังนั้นมาฮู้กับเมืองปากซองว่าเป็นเมืองแบบ

เมืองปักซองแม่นเมืองหนึ่งของแขวงจำปาสักตั้งอยู่ทางทิศตะเวนออกของเทศบาลเมืองปักเซห่างจากปักเซประมาณ50กิโลเมตรเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามภูมิภูสูงและป่าไม้อุดมสมบูรณ์เนื้อที่ส่วนใหญ่แม่นนอนอยู่ในเขตภูเพียงบ่อดเวนที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลต่ำสุดประมาณ600เมตรและสูงสุด 1,400 เมตรสภาพพื้นที่มีลักษณะลูกโน้นเป็นเนินสูงและค่อยสันดินยุเขตนี้มีความอุดมสมบูรณ์หลายเพราะเป็นดินภูเขาไฟเก่า

ท่านที่เคารพเพลงสาวปากซองยังคอยอินแตงแก้วโบราห้องเอาไว้เป็นเพลงที่หลายคนอาจคิดว่าเพลงนี้บ่แม่นเพลงดังในอดีตเพราะว่าเป็นเพลงที่ฮักก็ได้ยินมาเมื่อบ่ดนมานี่เองแต่ก็บ่เป็นอย่างดอกเพราะว่าแต่ละคนมันมักบ่คือกันบางคนก็มักเพลงที่ดังวัง 2-3 ปีหลังก็มีบางคนก็มักเพลงดังแบบอมตะเป็น 40-50 ปีหรือหลายกว่านั้นก็มีแต่ถึงใดก็ตามบัดนี้พวกเขาก็จะมาเว้าต่อเกี่ยวกับเมืองปากซองว่าเป็นเมืองแบบใด

เมืองปักซองเป็นเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเขวงจำปาซักเมืองนี้เป็นที่ฮู้จักกันดีในนามนครหลวงแห่งกาเฟลาวและดินแดนแห่งน้ำตกตาดเนื่องจากตั้งอยู่เทิงภูเพียงบ่อละเวนซึ่งมีเงื่อนไขพิเศษทางด้านภูมิศาสตร์และอากาศนอกนั้นยังเป็นศูนย์รวมของน้ำตกตาดที่สวยงามหลายแห่งซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวลาวและชาวต่างประเทศเช่นน้ำตกตาดฟาน

เป็นน้ำตกคูแฝดที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในลาวมีความสูงประมาณ120 เมตรเป็นภาพที่งดงามและเป็นสัญลักษณ์ของภูเพียงบ่อละเวนน้ำตกตาดเยื่องเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมีหลายสั้นและสามารถลงหลินน้ำได้ในบางจุดเป็นสถานที่ที่นิยมสำหรับการพักผ่อนและถ่ายรูปน้ำตกตาดขมึดเป็นน้ำตกตาดขนาดใหญ่มีหลายท่านมีความกว้างและกระแสน้ำแห้งโดยเฉพาะในฤดูฝนและยังมีน้ำตกอีกหลายแห่งในเมืองปากซองแต่ที่คนลาวและชาวต่างชาติยังฮู้ดีที่มีในเมืองปากซองนั่นก็คือสวนกาเฟ่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสวนกาเฟ่เฮียนฮู้ขบวนการปลูกเก็บเกี่ยวคั่วชิ้นกาเฟ่โรบัสต้าและบางสวนก็มีที่พักแฮมให้อีกเด้อนอกจากกาเฟ่ยังมีการปลูกพืชผลอื่นๆเช่นซ้าหมักแหนงกะหล่ำปีหมักอะโวคาโดและหมักไม้เมืองหนาวหลายชนิด

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่เคารพย้อนว่าเมืองปากซองเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติพืชพันธุ์ธัญญาหารและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติย้อนเมืองปากซองเป็นแบบนี้แหละดังนั้นก็บ่แปลกเลยที่ท่านบ่เงินสะพูวงศ์ได้แต่งเพลงเพื่อสรรเสริญความอุดมสมบูรณ์ของเมืองปากซองว่าเป็นเมืองแผ่นดินคำซึ่งเพลงนี้โด่งดังมาหลายสิบปีแล้วก็มีคนนำไปห้องนี่จนนับขอบเมืองบ่ควายแล้วแหละว่าไผได้เอาไปห้องย้อนว่าเพลงนี้ม่วนแล้วมันก็สอดคล้องกับความเป็นจริงดังนั้นมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจึงนำมาเปิดให้มิตรรายการของพวกเขาได้ฟังเสียงของเพลงนี้อาจจะบ่สดใสปานใดเพราะว่าเพลงนี้บันทึกเสียงไว้ตั้งแต่ปี1978ภายหลังประเทศชาติของพวกเขาได้รับการปลดปล่อยเพียง3ปีเท่านั้นมาฟังเพลงนี้นำกันและห้องตามไปด้วยสำหรับคนที่มีหัวใจหักเมืองปากซองแผ่นดินคำ

ท่านที่เคารพมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้กล่าวถึงเมืองปากซองและเพลงดังในอดีตที่ติดพันกับเมืองปากซองโดยเฉพาะเพลงปากซองแผ่นดินคำการใช้ซื้อแนวนี้ก็เพราะว่าเมืองปากซองนั้นตั้งอยู่เทิงภูเพียงสูงมีอากาศเย็นสบายตลอดปีซึ่งแตกต่างจากเขตทงเพียงอื่นๆของภาคใต้ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นส่วนฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำฝนหลายกว่าเขตอื่นเฮ็ดให้ธรรมชาติเขียวสดงดงามสรุปแล้วเมืองปากซองบ่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางการผลิตกาแฟคุณภาพสูงของลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญซึ่งเต็มไปด้วยน้ำตกตาที่สวยงามอากาศที่บริสุทธิ์และวิถีชีวิตที่ติดพันกับการเกษตรถ้ามีโอกาสไปแขวงจำปาสักเมืองปากซองแม่นสถานที่ควรไปเยี่ยมยามที่บ่ควรพลาดลองไปเบิ่งเด้อ

ท่านที่รักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆ

ที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวของรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามรัฐบาลค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าแห่ธาตุและโฮมกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพเข้ากับหางกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมสิงคโปร์เตรียมปรับหมายผู้โดยสารที่ก่อความวุ่นวายในรถเมล์สาธารณะต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่21กันยายนสหายสอนใสศรีพันดรกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายฟาร์มยาตุกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้สหายสอนไซศรีพันดรได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความมีซิบิซิบาแห่งความผูกพันอันสนิทแน่นและความไว้เนื้อเสื้อใจกันอย่างลึกซึ้งระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามที่มีมาแต่ดุนานบ่คือไผและบ่มีประเทศใดคือการเยี่ยมยามของสหายฟาร์มยาตุกในครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มทวีและเสริมขยายสายพัวพันธุ์พิเศษของสองประเทศโดยเฉพาะการสืบต่อจัดตั้งพันธุ์ขยายอย่างตั้งหน้าบรรดาข้อตกลงของสองกรมการเมืองก็คือผลกองประชุมคณะกรรมการหัวเมืองลาวเวียดนามครั้งที่48และเป็นโอกาสดีที่สองฝ่ายได้พร้อมกันทบทวนตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในผลของกองประชุมดังกล่าวใน9เดือนปีนี้และวางทิศทางแผนการหัวเมืองใน3เดือนท้ายปีนี้พร้อมทั้งแสดงความสมเซยและตีราคาสูงต่อผลการพบปะและเหตุเวียกหวมกับสหายเสริมไซโกมาสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพโดยได้ปรึกษาหารือและเป็นเอกภาพกันในหลายปัญหาที่สำคัญสหายสอนไซศรีพันดรได้ฝากความยื้อยามทำข่าวอันอบอุ่นถึงสหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมทางได้ต่างหน้าให้ภาครัฐและประชาชนลาวประดับเผาแสดงความฮู้บุญคุณและขอบใจเป็นอย่างสูงต่อภาคลาดและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าทันการและมีประสิทธิผลให้แก่ลาวตลอดมาสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในโดยย่อของสองประเทศให้การทราบและแสดงความชมเชยต่อบรรดาผลสำเร็จที่ทั้งสองประเทศยัดมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทางตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือสองฝ่ายและมีความปิติสมซื่นที่เห็นว่าภายหลังการยกระดับสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการห่วมมือหอบด้านแล้วเวียดนามขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สายพัวพันดังกล่าวยิ่งได้หับการเสริมขยายอย่างมีซิบิซิฟ้าและก้าวเข้าสู่ล่องเลิกในถูกคงเขตเวียกงานโดยเฉพาะด้านการเมืองและป้องกันชาติป้องกันความสงบที่เป็นเสาค้ำอันนักแน่นแสดงออกในการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขั้นสูงและขั้นต่างๆอย่างเป็นปกตินับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นบรรดาโครงการหัวมือที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและสำเร็จตามคาดหมายเป็นต้นโครงการก่อสร้างศูนย์บัญชาการกระทรวงป้องกันความสงบและโครงการสร้างฐานข้อมูลคุ้มครองบัตรประจำตัวและพลเมืองลาวนอกนั้นสองฝ่าย

0: ยังเห็นดีเป็นเอกภาพจะสืบต่อประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะตั้งผ่านขยายข้อตกลงของ2กรมการเมืองศูนย์กลางภาคก็คือแผนการหัวมือระหว่าง2รัฐบาลให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะแม่นการสุกยูให้บรรดาโครงการเสื่อมจอดพื้นฐานโครงล่างที่สำคัญมีความคืบหน้าเส้นโครงการทั้งด่วนเวียงจันทน์ฮานอยโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟลาวเวียดนามโครงการบ่อเกลือกาลีอยู่แขวงกำมวลโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพที่จะสืบต่อเพิ่มทวีความสามัคคีและประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายเพื่อรับมือกับสภาพการต่างๆอย่างทันการและสืบต่อกะเกียมให้แก่การเสริมสลองปีสามัคคีมิตรภาพแล้วเวียดนาม2007ที่จะมาถึงนี้เพื่อเสริมสลอง65ปีแห่งการสั่งตั้งสายพัวพันการทูตและ50ปีแห่งการเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการหัวมือระหว่าง2ประเทศแล้วเวียดนามในขณะเดียวกันสหายฟาร์มยาตุกได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของผักหลัดลาวและแสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสุกยูการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงที่2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันให้เป็นรูปธรรมเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ชาติเวียดนามลาวพร้อมทั้งอวยพรไซอันประเสริฐมายังการนำผักหลัดและประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ได้ประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างลาวและเวียดนามจงมั่นคงขนงแก่นตลอดกาลนาน
1: ตอนเช้าวันที่2กันยานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ไขกล่องประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนกันยา2026ภายใต้การเป็นประธานของท่านซอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบเสื่องหน้าบรรดาคณะน้ำองค์การปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทั้งไกลเพื่อรับฟังและประกอบคำเห็นต่อการรายงานสภาพพ้นเด่นประจำเดือนกันยาและทิศทางแผนเวียกจุดซุ่มประจำเดือนตุลา2026กองประชุมจะดำเนินเป็นเวลา2วันครึ่งเพื่อค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาหาวาระและ16หัวข้อสำคัญวาระที่1แม่นรายงานสภาพพ้นเด่นและเวียกงานจุดซุ่มหิบด่วนคือการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพ้นเด่นประจำเดือนกันยาและที่ทั้งแผนการประจำเดือนตุลา2026ของรัฐบาลการจัดตั้งปฏิบัติมติ02ทับรบลงวันที่25กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติมติ04ทับกมสพลงวันที่11เมษายน2024ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่การปฏิบัติข้อตกลงเลขที่08ทับนยลงวันที่9กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบจัดตั้งผ่านขยายบรรดาข้อเสนอของบรรดากระทรวงองค์การองค์การปกครองนครหลวงและบรรดาแขวงต่อการนำพารวมของคณะบริหารศูนย์กลางภาคสมัยที่11ที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติข้อตกลงเลขที่27ทับนยลงวันที่3เมษายน2026ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การเทียบเท่าลงสวยนครหลวงวิจันทน์และบรรดาแขวงทั่วประเทศการพันขยายและจะตั้งปฏิบัติมติเลขที่62ทับคบสพและมติเลขที่34ทับสพสเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเรื่องงานสามสร้างในระยะใหม่และความคืบหน้าการก้าวเกียมจะตั้งปฏิบัติว่าแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027ติดพันกับการแบ่งความรับผิดชอบในดำรัสเลขที่08ทับนยลงวันที่17มังกร2026วาระที่2แมนห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติคือทางแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาคยิงซ้าย5ปีครั้งที่5 2006หา2030ทางแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อมะเร็งเด็ก5ปีครั้งที่4 2006หา2030ทางแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและลึบล้างความมุนแฮงตัวมะเร็งและความมุนแฮงตัวเด็ก5ปีครั้งที่3 2006หา2030วาระที่3แมนทางยุทธศาสตร์คือทางยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ2026หา2035ทางยุทธศาสตร์พัฒนาและนำไส้ดาวเทียมอยู่ลาว ระยะ

0: ปี2026หา2035วาระที่4แม่นการเสนอขอนำใช้โลโก้ใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววาระที่5แม่นห่างกฎหมายและห่างนิติกรรมห่างกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยแฮท่าฉบับปรับปรุงรายงานการโฮมห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสุขภาพและห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมเข้าเป็นกฎหมายเดียวกันผลการค้นคว้าห่างนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองและความรับผิดชอบของคะแนนการต่างๆคันตะแซงในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องมายังสมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกองประชุมพร้อมกันเอาใจใส่ค้นคว้าและประกอบความเห็นอย่างลึกซึ้งแทดกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างคงไปคงมากระทันหันมีจุดสุ่มมีทางออกที่จะแจ้งและอยู่ในขอบเวลาที่กำหนดเห็นให้ผลของกองประชุมครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่21กันยานี้ว่าองค์การขนส่งทางบกสิงคโปร์ประกาศว่าสิงคโปร์จะปรับใหม่สูงสุด500ดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมก่อความวุ่นวายในรถเมล์สาธารณะสถานีรถเมล์และจุดเปลี่ยนรถเมล์เริ่มแต่วันที่23กันยานี้เป็นต้นไปรวมทั้งการกระทำต่างๆเช่นการวางตีนไว้เทิงบ่อนั่งการเปิดเพลงหรืออุปกรณ์เสียงดังและการถิ่มขี้เหงื่อสาทรายเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยเอาใจใส่ต่อผู้โดยสารและนำใส่บริการหลายขึ้นส่วนการกระทำผิดที่ร้ายแรงกว่านั้นเช่นการกีดขวางหรือการก่อให้เกิดอันตรายอยู่จุดเปลี่ยนรถเมล์หรือสถานีรถเมล์รวมทั้งการเหตุให้รถเมล์จุดเปลี่ยนรถเมล์หรือสถานีรถเมล์เปื้อนจะปรับใหม่สูงสุด 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตผู้กวดกาปีและพนักงานประจำอยู่จุดเปลี่ยนรถเมล์สามารถออกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาทางบริหารให้ผู้ที่ถูกสงสัยว่ากระทำผิดเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมได้ยังใดก็ตามพนักงานขับรถเมย์จะบ่มีอำนาจในการออกข้อกล่าวหาดังกล่าวเพื่อหลีกเว้นการส่งผลกระทบต่อหน้าที่หลักในการขับขี่ที่ปลอดภัยแต่เขาเจ้าสามารถเตือนผู้โดยสารให้หยุดพฤติกรรมที่ก่อกวนหรือขอให้ผู้โดยสารลงจากรถถ้าพวกเขาบ่ปฏิบัติตามโดยเจ้าหน้าที่จะสืบต่อใส่วิจารณญาณและความยุติธรรมในการบังคับใส่ระเบียบการเหล่านี้โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้โดยสารมีข้อจำกัดด้านสุขภาพทางร่างกายหรือจิตใจ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานในวันที่21กันยานี้ว่าอิงตามตัวเลขสถิติล่าสุดจากกระทรวงการค้าจีนแสดงเห็นว่าใน8เดือนปีนี้ทั่วประเทศจีนได้สร้างตั้งวิสาหกิจทุนต่างประเทศ 42,582 แห่งเพิ่มขึ้น 0.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกายการนำใส่ทุนต่างประเทศตัวจริงบรรลุถึง479ตื้อ950ล้านหยวนข่าวรายงานระบุว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงได้นำใส่ทุนต่างประเทศตัวจริง200ตื้อ260ล้านหยวนเพิ่มขึ้นหลายกว่า35ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีกายความเอาหลายกว่า41ส่วนห้อยของยอดการลงทุนตัวจริงจากต่างประเทศในทั่วประเทศและเพิ่มขึ้นหลายกว่า12ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัดส่วนเดียวกันของปีกายในด้านการบริการค้นคว้าและพัฒนารวมทั้งการออกแบบการบริการหันมากผลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เป็นกำลังการผลิตหรือสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การสื่อสารได้นำใส่ทุนต่างประเทศตัวจริงเพิ่มขึ้นไว้สมควรเมื่อเบิ่งในด้านแหล่งทุนต่างประเทศแล้วเห็นว่าฝรั่งและสวิตได้ลงทุนอยู่จีนเพิ่มขึ้นไว้สมควรคือฝรั่งเพิ่มขึ้นหลายกว่า39ส่วนห้อยและสวิตเพิ่มขึ้นหลายกว่า16ส่วนห้อยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ท้องเกียงคำสุนีและสมภวันมาวงไซอ่าน

คันมีความรู้เต็มคงเพียงปากก็ดีท้อนสอนตัวเองบ่ได้ไผสิย่องว่าดีคันแม่นมีความรู้พาโลเฮ็ดบ่แม่นความรู้ทอแผนฟ้าสิเป็นบ้าทอแผนดินแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงคิดฮอดคิดถึงทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงพวกเขาพบกันเป็นประจำเนาะทุกคืนของวันจันทร์จนถึงคืนวันเสาร์เว้นวันอาทิตย์พบพ่อกันแต่ละคืนมีเสียงเพลงห้องและพร้อมบทกลอนฝากเป็นข้อมูลซื่อให้กับเพื่อนมีรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านหรือว่าฟังน้ำรถท่านกำลังเดินทางอยู่พอว่าจะขึ้นเหนือหรือว่าไปใต้ก็แล้วแต่เนาะขอให้ทุกท่านจงไปฮอดจุดหมายปลายทางเดินทางด้วยความปลอดภัยอยู่ตามเฮือนซานก็ให้ระมัดระวังก่อนจะเข้าลับเข้านอนสิ่งของที่มีค่าเมียนหมัดเป็นอย่างดีและจังเข้านอนเนาะเอาก่อนทำอิฐที่จะเสนอให้ท่านได้หาฟังจากดุมเพชรเสลียนคำขอมอบบทกลอนฟังหวมมิตรรายการและเสียงเพลงมุดทุกคนพิเศษฝากให้พี่น้องหมู่เพื่อนสหายอยู่ทางเมืองคำแขวงเสียงขวงหากว่าฟังแล้วมีแต่ความสุขกายสบายใจบทกลอนซื้อว่าไก่บ้านถิ่นพวนเฮียมนี่ไก่จากบ้านสถานถิ่นเมืองพวนบ่ได้หวนคืนกับต่าวเมือยามเจ้าเฮียมอยู่เนานอนยังทางเวียงจันทน์เมืองใหญ่ไก่จากพี่และน้องพงเสื้อเผาตะกุนแม่นว่าเฮียมอยู่พุ่นเมืองใหญ่นครหลวงก็จริงแต่ว่าใจเฮียมยังบ่ลืมถิ่นสถานเมืองบ้านบ่อนที่เคยทำสร้างนาสวนหัวไห่บ่อนไสลีและต้อนบึงห้วยบวกนองพุ่นหนาหวนคืนมาขิดหอดเจ้าเพื่อนมูยิงทรายหลายปีเฮียมบ่ลืมห้ำคะนิงทางบ้านอีกบ่นานจะคืนคงลงเมือยามทินดินกำเนิดเกิดเก่าพวนพุ่นบ้านแม่เฮาเป็นแนวใดเจ้าอยู่พี่ยังอยู่สบายดีเดบอบ่อนทำมาหากินเก่าเดิมเหลือข้างมันยังคือเก่าพุ่นสมบุญทุกอย่างอยู่บอหรือประมาณหกเฮือแปนล้นเมนเตหินก่อนนั้นหีมฝากบ้านป่าใหญ่ลำธารงามเรียบไปตามสันภูห่มเย็นยืนซองขึ้นเรียบตามสายน้ำเขียวงามอุ่มทุมอยู่ซุ่มเย็นตลอดมือเดือนนั้นตลอดปีเฮียมเขียนก่อนมาฮอดนี้สีได้ตาวลาลมก่อนเด้อมันสมควรพอดีสีผับวางปากกาไว้ให้เจ้ารอวันหน้าเฮียมสีเขียนมาอีกใหม่ขออวยไส้แด่พี่น้องพงเสื้อเผาพวนเฮียมหนา

มาฟังก่อนต่อไปจากสมคิดสุริยศักดิ์ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการและท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านขอให้มีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีตลอดคืนเด้อว่าซั่นบุตรก่อนให้ซื้อว่าถ้าโลกคือโรงละครถ้าโลกคือโรงละครตามที่คิดส่วนชีวิตเฮาก็คือฉากละครทุกคนเป็นนักแสดงแต่ละตอนต่างอยู่บนว่าเฮาเขียนบทเองได้อยากเขียนบทละครเรื่องใดก็เขียนอยากจะเปลี่ยนตัวแสดงก็ตามใจหับบทบาทเป็นพระเอกหรือคนให้เฮาทำได้เร็วแต่ใจไฟอาทรต่างกับโรงละครจริงที่เบิ่งเฮาที่ต้องพึ่งคนอื่นเขียนบทละครต้องอาศัยผู้กำกับทุกฉากตอนให้ละครเป็นไปตามใจคนมักตัวละครบ่มีสิทธิ์คิดเลือกได้ต้องแอกไปตามบทเศร้าหรือบทหักจบฉากตอนการแสดงก็หยุดพักบ่ได้หักหรือเศร้าเหมือน

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

หากฟังถ้าโลกนี้คือโฮมละครเป็นบทกลอนจากสมคิดสุริยศักดิ์ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการที่ติดตามบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้หวังว่าเสียงเพลงและพร้อมทางสำนวนกลอนคงจะเป็นทีกล่อมอารมณ์ให้ทุกท่านในยามหลับนอนหรือว่ากำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนได้บ่หลายกับคงหน่อยเนาะมีมิตรรายการท่านใดอยากจะโฮมเสริมการแนะนำส่งเฮงใจถึงขนาดจะทำรายการได้มาเข้าสู่เฮงใจต่อไปจากกุหลาบเมืองใต้ฐานนี้เป็นมิตรประจำรายการที่แสนดีมาโดยตลอดสำหรับคืนนี้นั่นขอฝากบทกลอนให้กับเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านหากว่าได้ฟังแล้วให้มีความสุขและนอนหลับฝันดีตลอดคืนบทกลอนที่ทรงเขาหัวมุนซืนให้ซื้อว่าหักแท้แฮรีวูคว่ำหักอ้ายและน้องข้าวก่อนสมหวังไปทางใดสวนกันโบเปพันคำเว้าบ่เคยเหงาบ่เคยเศร้าหักสองเฮาบ่ปีนเปลี่ยนควมภาคเพียนหักแท้บ่ไกลข้างห่างไกลเดี๋ยวนี้น้องนั่นได้มีแฟนใหม่ลืมหลงได้ห่วมหงลืมกาอยู่ทินนาสันบ่น้องลืมหดเหือนห่อห้องลงแสงสีเมืองใหญ่ข้าวต่อมาว่าได้มีเสียให้จ่ายเงินหักเก่าเลยเปลี่ยนคงรีโวรถมาแซงย่อมผมแดงเต็มหัวนั่งใกล้ตัวสายคนนั้นลืมเว็บกีนคันห้างเคยพานางซ่อนเที่ยวเดียวนี่นางบ่เลี้ยวย้อนฝันเฟือไฟหาขออวยพรให้น้องลาเฮียงห่วมกับคนมีไอ้คนดีบ่สมนางขี่เว็บกีนคันห้าง

เทพเพลิโวจากกุหลาบเมืองไต้เพิ่นว่าความหักของเฮาทั้งสองคาวก่อนกาอสุเซนที่มีความสุขสดสื่นแสนหวานไปทั้งได้มาใส่กาไปน้ำกันเคียงคู่กันบ่เคยเหงาบ่เคยเศร้าบ่เคยเปลี่ยนแต่ว่าเดี๋ยวนี้กาบ่คือตะกี้แล้วเปลี่ยนไปย้อนว่ามีคนใหม่ขี่รถรีโวมารีโวแซงความหักของเฮาก็เลยขาดสะบั้นเอาขอบใจหลายๆเด้อสำหรับกุหลาบเมืองใต้เพิ่นหวังว่าค่ำคืนนี้คงสิเฮาฟังอยู่มาเข้าสู่เฮงใจต่อไปจากสุขสวรรค์พมมะวงขอมอบบทกลอนให้กับเพื่อนมีรายการทุกท่านขอให้ทุกท่านจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการ

ก่อนสื่อว่า3คำฟ้าอยู่สูงหุ่งหลากสีนาทีกวงเมน้ำขวงผ่านผ่าดินทิ่นโคกสาฝนตกนวงน้ำลวงไหลท่วมไห้นาเป็นว่าจ๋าพากันเว้าเนาเนืองหูหนูออกลูกปลูกต้นไม้ไฟลามป่าเข้าเต็มนาป่าลงทางห่างไซคูป่าอยู่หนองปองใต้หนูกบเข่าหูแล้วเตือผู้เพิ่นสีเว้าให้เข้าใจไผสีเว้าเข่าสีวาจาวานจ้อยลำใส่สอยปล่อยคาลมสมใจไม้หลายคำเว้าวนซอกหามาบรรยายแต่ตัวทรายเมนฝากไว้เพียงสามคำถ้าลำลึกนึกจากจิตคิดด้วยใจเขียนบอกไปใส่เป็นกรวอนงามขังค่อยหักเจ้าเพียงคนเดียวคนตาดำเว้าซ้ำๆสามคำนี้ที่ซ้ายจา

สำหรับบทกลอนของสุขสวรรค์พรหมวงศ์3 คำที่อยากจะเว้าให้นางฮับฮู้ก็คือคอยหักเจ้าเนาะขอบใจหลายๆเด้อสำหรับสุขสวรรค์พรหมวงศ์ที่ได้สละเวลาเขียนบทกลอนมาประกอบส่วนบุญซืนกับรายการในค่ำคืนนี้ฟังกลอนต่อไปจากเนาวรัตพงษ์ไพบูลย์ซึ่งบทกลอนนี้ได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่เนาะขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านบทกลอนมีชื่อว่าหน้ามืนฟ้าเบิกเบยหยาวแย้มเมฆเคลื่อนคุ้มเขาพุ่นเหยือเข้าหมอกมัวเมืองผาคอยพุดเผยอาละมุนละไมเอตามเคยคือคองน้ำฟ้าเกยเกื่อนกิ่งกายเหง้าเหนื่อยลงเมฆไหลเหลี่ยรูปไล่ปลุมไหลผ่าไหลบ่อนั้นลายเลือนบุญบังลอยคอยระบายเบื่อแจงลึบด่านดอยลงเลื่อยละลายหืยหายจาภาคเพาะแสงแดดตองละอองห้อนหุงมาใส่ส่องลงลอดฟ้ามาแผ่นภูมิสถานบันดาลดินเหาะหืนเวินพยุมทะยานให้ละบายทิวแถวใจสายภูพิมพ์สเนว่าอยู่แหงหยวกยูเยื่อยหยวกหยามหยอกเอินเนินหน้าวเหนียวกระสันเบิ่งที่เกาะกอดแกงกระจายแจกเรียงลายฝ้าต่ำพอเพียงดินพองพุดเผยแผ่วเกียละในภูมิพื้นแวววาววันใหม่น้ำงืมงามเงียบนิ่งสงบซ้อยซุ่มเย็นแท้หนอ

ไข้ยุงลายพร้อมระบาดแห่งสมควรทุกคนจงซวยกันต้านการระบาดของมันด้วยการปฏิบัติหาปออย่างจริงจังกว่าเก่าเพื่อกำจัดแรงพ่อพันธุ์ของยุงลายบ่มียุงลายก็บ่มีไข้ยุงลายมาข่มขู่ชีวิตคนในครอบครัวเฮาปอที่1แม่นอัลฟาปิดอุแองอ่างทางน้ำไส้ทางในเฮือนและนอกเฮือนบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ได้ปอที่2แม่นเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆและพัดถูภาชนะให้สะอาดอาทิตย์หนึ่งควรเฮ็ดเทื่อนึงอย่างหน่อยปออันที่3ซอกปลาหางนกยุงมาปล่อยเพื่อกินนอนน้ำปอที่4ปรับปรุงเมี่ยนมัดภาชนะทุกอันที่มีน้ำขังเพื่อบ่ให้ยุงลายมาไข่ใส่ได้และปออันสุดท้ายทุกคนในครอบครัวควรเป็นเจ้าการซวยกันปฏิบัติ4ปอที่เว้ามาอย่างเป็นปกติสม่ำเสมอจนกลายเป็นนิสัยเฮ็ดได้ซั่นนี้คนในครอบครัวของทานก็จะปลอดภัยจากไข้ยุงลาย

บทก่อนที่มีชื่อว่าน้ำเงิมซึ่งเขียนโดยเนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์คัดจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในคืนนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเด้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนก่อนจะเข้าหลับเข้านอนก็ดีต้องมีสตินอนในการเมียนหมักสิ่งทองที่มีค่าของทานให้ดีและสำหรับผู้ที่ไปมาใช้รถใช้ถนนก็คือการนอนมีสติระวังตัวในการใช้ยวดยานพาหนะอย่าเฝ้าอย่าฟังอันอย่าขี่ไว้หลายเนาะจักหน่อยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมีผลเสียหลายอย่างเสียเงินเสียคำหรือว่าเสียสุขภาพนั่นแหละแข้งหักขาห่านบ่จังซี่เนาะดีบ่ดีเสียชีวิตก็เป็นได้ได้อุบัติเหตุนี่บ่เข้าบ่ออกไปเนาะจังซั่นก็ขอให้ทุกท่านจงมีสติก็แล้วกันบ่ว่าผู้ไปผู้มาอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองก็ดีเนาะเบิ่งเวลาคงสิได้ลาจากท่านผู้ฟังไปขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังคืนนี้ผู้ดำเนินรายการพร้อมในสร้างบันทึกเสียงใส่เสียงเพลงและดนตรีประกอบขอลาท่านผู้ฟังไปขอความสุขสุขดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกทานลาตีสุขสันต์

ชีวิตที่ผ่านมาคือขูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำประธานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการในออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. ท่านผู้ฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับผู้น้องหับนาทีดำเนินรายการหรือว่าท่านใดที่อยากจะหับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็สามารถติดตามหับฟังได้เนาะหับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกอันนี้แจ้งเลยเนาะบางท่านที่อาจจะสะดวกหับฟังทางวิทยุออนไลน์นี่นะหับฟังได้เด้อฮันเด้อบ่ว่าท่านจะอยู่จุดใดพื้นที่ใดหับฟังได้รายการต่างๆเพื่อแหละเริ่มตั้งแต่ภาคข่าวทั่วไปแด้หรือว่ารายการเป้าหมายหรือว่ารายการบันเทิงแบบนี้ก็มีข้อมูลสารดีๆให้บรรดาท่านได้ติดตามหับฟังในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้ทางรายการลาติเสียงเพลงก็มีหลายข้อมูลข่าวสารและก็สารดีๆเนาะที่จะนำเสนอและก็ให้บรรดาท่านได้หับฟังแต่ว่าจะมีสารใดนั้นบุญน้องจะให้ทานหับฟังในระยะต่อไปตอนนี้หับฟัง2เสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้ย่อมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

มอบ2เสียงเพลงเริ่มต้นให้ทานได้รับฟังมวลๆผ่านไปหวังว่าจะถูกใจทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางท่านอาจจะรับฟังอยู่เฮือนบางท่านอาจจะรับฟังอยู่ตามวิทยุของรถเนาะกำลังขับรถย้อนพาหนะอยู่บ่ว่าจะเป็นคนขับรถส่วนตัวบ่หรือว่าเป็นโซเฟอร์โดยสารก็ดีเนาะผู้ฟังเนาะแต่ว่ามีสิ่งนึงที่บุญน้องอยากจะฝากเตือนก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาที่เราขับรถเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าผู้ฟังโทรศัพท์มือถือนี่ก็ถือว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเฮาแล้วบางคนก็ว่าเป็นอวัยวะที่33เลยก็ว่าได้เนาะฉะนั้นเวลาที่เฮาขับขี่ยานพาหนะก็อยากให้ดีเลี่ยงในการใช้โทรศัพท์มือถือบางครั้งนี่ค่ะผู้ฟังเพียงแต่เสี้ยววินาทีสายตาของเฮาเหลียวไปเบิ่งข้อความต่างๆเนาะอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เฮานั้นเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการขับรถนี่มันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็เป็นพิษต่อระเบียบจราจรนะคะผู้ฟังเนาะคันว่าท่านอยากเปิดเพลงท่านก็เปิดปะไว้เลยเปิดบลูทูธเสื่อมใช้รถเปิดแล้วก็ฟังไปหรือว่ามีคนโทรเข้ามาอยากจะรับสายจำเป็นก็ขอให้แนบขวเนาะจอดแนบขวใส่ไฟสัญญาณใส่ไฟเตือนแล้วก็ลมแล้วจังขับรถต่ออันนี้จะเป็นการดีและก็เป็นการปลอดภัยต่อกับตัวเฮาแล้วก็ครูห่วมเดินทางเนาะท่านผู้ฟังอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอี

0: แก้วไม่ลูกเห็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
1: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นค่ะฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับคุณน้องหับหน้าที่ดำเนินรายการเนาะอ่ะหลายๆข้อมูลข่าวสารสาระดีๆคุณน้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะผู้ฟังก่อนเข้ารับข่าวนอนสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้บรรดาท่านนั้นกวดกาเบิ่งให้ดีเฮือนซานบ้านซองไฟฟ้าเฮือนอยู่ตามเฮือนซานเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไผที่ว่าเปิดแอร์เปิดพัดลมก็ขอให้มีเวลาในการหมดแดดบางคนว่าเปิดแอร์ตั้งแต่เช้าฮอตสวยแล้วมาเปิดตอนแรงฮอตค่ำฮอตแจ้งอีกอันนี้มันอันตรายนะท่านผู้ฟังเนาะมีเวลาเปิดแล้วก็ต้องมีเวลาปิดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ว่าเฮ็ดเวียกลายเกินไปมันฮ้อนนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงนะท่านผู้ฟังฉะนั้นขอให้ทุกคนในครอบครัวช่วยกันเป็นเจ้าการกวดกาเบิ่งให้ดีเนาะสำหรับค่ำคืนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ห่วยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโคย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําหายน้ํากับบ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กับปุ๊กกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองมาเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันจะเสียเวลาหลายปันใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระโปะกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเราสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

่าเฮาสลับสับเปลี่ยนทั้งข้อมูลข่าวสารแดเสียงเพลงเสียงลำแดเนาะเป็นแต่ไรอย่างไรอย่างละ2เพลงก็หวังว่าจะสร้างความมวลซื่นให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะสำหรับค่ำคืนนี้บุญน้องก็ฝากตื่นอีกเด้อท่านผู้ฟังเรื่องของการเข้ารับเข้านอนนี่นะก็อย่าลืมนะผู้ฟังการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายนี่ข้อให้มีสติเด้อทุกครั้งที่นอนก็อย่าลืมกางมุ้งนำเด้อบางคนว่าค่อยเปิดแอร์เปิดพัดลมแล้วบ่กางมุ้งก็ได้บ่อย่าให้คิดแบบนั้นนะท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายคนที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วก็รายงานที่ผ่านมา ก็มีหลายคนที่ว่าเสียชีวิตย้อนการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วฉะนั้นขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการเนาะรักการหาปอนี่แหละท่านผู้ฟังช่วยกันเด้อโดยเฉพาะแม่นปอปฏิบัติให้ได้ท่านผู้ฟังเริ่มต้นจากตัวเฮานี่แหละอันนี้บุญน้องฝากขอเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการทุกทานบ่ว่าจะอยู่ในครอบวงจันทร์ก็ดีหรือว่าทางต่างแขวงก็ดีเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ห่วยคือว่ายุงหลายแท้เสี่ยวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโคย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสี่ยว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงตัวหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออน้องสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: มื่อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

กลับเข้ามาอยู่กับรายการลาตีเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งเวลาของทางรายการเฮา1ชั่วโมงก็ถือว่าปื๊ดเดียวท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการก็ต้องขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายขอบใจทุกคำตับเนติสมที่มีรายการส่งข่าวข่าวกันเข้ามามีรายการสามารถส่งข่าวข่าวมาได้ในวันเวลาทางราชการที่หมายเลขโทรศัพท์020-5986-83ตัว4ยินดีต้อนรับมีรายการทุกทานสำหรับค่ำคืนนี้บุญนงมีคำเว้าหนึ่งที่อยากจะเป็นอีกข้อคิดให้ประธานเนาะก็คือคำเว้าที่เพิ่นว่าก้าวไปทางหน้าถึงจะซาแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลังหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีเป็นคำเว้าที่ดีให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับค่ำคืนนี้เราปิดท้ายกันเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญนงผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันพฤหัสขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่24กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

หนทางมันมีหลายเส้นตามใจคนเลือกไตเอาเนือ้อผู้ที่มักเส้นเวิงทางเลี้ยวก็หักมียาสิทธิเตียนเว้าพักกระเดาว่าขมคืนบาดได้กินลาบก้อยผัดซีโอเอาหาแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการล้มทั่วทิศหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น. บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านฟังว่าจะเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกหรือต่างประเทศมาเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงมีลำนำมาเปิดสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นให้ท่านผู้ฟังเติมอีกเอาเพราะว่าหลายใจห่างรายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันพหัสเลยเด้นะเป็นวันพหัสขึ้น13คำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่24เดือนกันยาคริสตศักราช2026จากมื้อนี้ไปยังเหลือเวลาเพียงแต่ 5-6 มื้อเท่านั้นเดือนกันยาก็จะหมดไปแล้วเดือนตุลาจะเข้ามาแทนทีเลยเด้ท่านผู้ฟังเอ้ยเวลานี่บ่รอท่าผู้ใดแท้ๆได้เนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่ดังนั้นแหละการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพวกเขาก็เซ็นกันมันกับบรรทัดมือนี่มืออื่นเลยสิ่งใดที่พวกควรเฮ็ดให้สำเร็จในชั่วโมงนี้เวลานี้ก็ควรเฮ็ดให้มันสำเร็จบ่ต้องแก่ยืดแก่ยาวไปแก่ยืดแก่ยาวไปแล้วเพิ่นว่าข้านกับเมื่อยมันเอื่อยใส่กันตัวละเนาะแม่นบ่ท่านผู้ฟังหลายคนก็คงจะได้ยินเลยเนาะเฒ่าแก่บุหานเพิ่นเว้าว่าข้านกับเมื่อยมันเอื่อยใส่กันคำมันเอื่อยใส่กันแล้วมันอยากพักอยากพอนะมันบ่อยากเฮ็ดเด้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนั่นดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจว่าเวียกนี้สำเร็จเวลานี้ก็ให้มันสำเร็จเวลานี้สมควรสำเร็จมื้อนี้ก็ให้มันสำเร็จมื้อนี้มื้ออื่นจึงค่อยเว้าถึงเวียกใหม่ต่อไปเช่นเดียวกันกับพวกเราในการจัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่แหละอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นพวกเรากระจงเอาใจใส่ปฏิบัติให้สำเร็จโดยไวจะสำเร็จหรือบ่นั้นมันขึ้นกับพวกเขาปวงชนคนลาวทั้งชาตินี่แหละพร้อมกันจัดตั้งพันขยายซึ่งมีผักนำพาลัดคุ้มครองประชาชนเป็นเจ้าในการบุกทะลุเรียกงานต่างๆให้สำเร็จผลอย่างจบงามตามระดับคาดหมายเพื่อเป็นพื้นฐานนำพาอภิษฎให้หลุดพ้นจากสภาวะด้อยพัฒนาในอนาคตก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมในต่อไปคล้ายการล้มทั่วทิศหน้าปลุนมื้อนี้ก็เส้นเคยมีข่าวมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมทางมีเพลงห้องขับล้ำจำนวนหนึ่งที่ผู้ดำเนินรายการนำมาเปิดสลับสับเปลี่ยนสั่งบรรยากาศให้ทานได้เบิกบานม่วนซึ้งผักผ่อนทางจิตใจไปนำฮะเริ่มต้นของรายการนี้ก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังมื้อนี้ก็มีข่าวหลายข่าวที่น่าสนใจ

พลงห้องสุดทมิตรจากทางรายการกับผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วซึ่งเวียงมนสอนดำเนินเป็นผู้ห้องเพลงนี้สองเพลงนี้ไว้แล้วผู้ดำเนินรายการก็ได้นำมาเสนอให้ท่านฟังของกินบ่กินมันเน่าของเก่าบ่เรามันลืมก็คือเพิ่นเว้าแหละบ่แม่นว่าของเก่าเรามาเลยผิดกันบ่เอาได้แน่นั้นได้เนาะของเก่าบ่เรามันลืมสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมพวกเฮาก็จงรักษาไว้บ่เล่าคืนมันก็ลืมมาแล้วนะคาร์ทมิตรนี้จะเว้าถึงลาวกับเวียดนามนี่ได้ปรึกษาหารือเพื่อเสริมขยายการพัวพันร่วมมือสองฝ่ายซึ่งว่าในเมื่อบุดุลที่ผ่านมาก็คือตอบสนองตามคำเชิญของสหายเฉลิมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งว่าสหายฟาร์มยาตุกห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลสาธารณสังคมนิยมเวียดนามเพิ่นก็ได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในวันที่11กันยานี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามและตอนบ่ายของมื้อเดียวกันนั้นอยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีได้มีการพบปะ2ฝ่ายระหว่างท่านระหว่างสายเฉลิมไซกรมสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลและสายฟาร์มยาตุกของนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลของเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนทางการของทั้ง2ฝ่ายและอยู่ในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในประเทศที่พ้นเด่นของตนให้กันทราบและก็ได้แสดงความชุ่มเชยต่อผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทั้งสองฝ่ายญาติได้ในระยะที่ผ่านมาสองฝ่ายนี่ได้ร่วมกันทบทวนคืนสภาพการพัวพันร่วมมือระยะ9เดือนของปี2006นี้และปรึกษาหารือแผนเวียกจุดสุ่ม3เดือนท้ายปี2006ก็คือการจัดตั้งพันขยายบรรดาเนื่อในข้อตกลงว่าด้วยแผนการร่วมมือประจำปี2006ของ2รัฐบาลซึ่งเห็นว่าภายใต้การสี่นำอย่างใกล้ชิดของ2พรรค2รัฐลาวและเวียดนามบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นของทั้ง2ฝ่ายก็ได้สืบต่อเป็นเจ้าการประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นมีผลสำเร็จและมีความคืบหน้าในทุกของเขตเวียกงานซึ่งแสดงออกคือการร่วมมือทางด้านการเมืองการต่างประเทศก็ได้สืบต่อหับการเพิ่มทวีให้ก้าวเข้าสู่ล่วงลึกการแลกเปลี่ยนกันย่ำยามของการน้ำขันสูงและคณะผู้แทนแต่ละขันนับทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นได้สืบต่อหับกันจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นปกติการร่วมมือทางด้านเวียงงานป้องกันศาสตร์ป้องกันควบสงบกันนับมือนับแน่นแฟ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นสืบต่อเป็นเสาค้ำที่สำคัญในการพัวพันร่วมมือของสองประเทศการร่วมมือทางด้านการศึกษาและการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์พร้อมทั้งสืบต่อได้รับบุริมสิทธิ์และยกสูงคุณภาพให้ดีขึ้นรัฐบาลเวียดนามได้สนองทุนการศึกษาจำนวน 1,300 ทุนให้ลาวในปี2006เพื่อศึกษาหำเฮียนอยู่บรรดาสถาบันการศึกษาของเวียดนามและร่วมกันสุขยู่โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามให้ปรากฏผลเป็นจริงการร่วมมือด้านการลงทุนมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าสุขยู่นักลงทุนเวียดนามเข้าในบรรดาแขนงการและของเขตที่ลาวเฮามีท่าแฮงนำใส่เทคโนโลยีทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาฮอดปัจจุบันนี้การลงทุนของเวียดนามอยู่ลาวมีทั้งหมด435โครงการมูลค่าอนุมัติ8ตื้อกัวดอลลาร์จัดอยู่ในอันดับ2ของจำนวน53ประเทศที่เข้ามาลงทุนอยู่ลาวเฉพาะใน8เดือนของปีนี้รัฐบาลลาวได้อนุมัติการลงทุนให้วิสาหกิจของเวียดนามจำนวน6โครงการซึ่งมีมูลค่าอนุมัติรวมทั้งหมด4ตื้อ700ล้านกัวดอลลาร์การร่วมมือทางด้านการค้าใน8เดือนผ่านมามูลค่าการค้า2ส่วนบรรลุ1ตื้อ800กว่าดอลลาร์สองฝ่ายยังสืบต่อสุขยู่บรรดาโครงการจุดสุ่มที่มีความคืบหน้าซ่า
เป็นต้นแม่นเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์วุ้งอางการซื้อขายไฟฟ้าโครงการก่อสร้างท่อส่งและสร้างพักน้ำมันให้ปรากฏผลเป็นจริงและพร้อมเดียวกันนั้นหันสองฝ่ายก็ยังได้ปรึกษาหารือเพื่อเกี่ยมความพร้อมให้การเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของชายเลมิงฮึ่งนายยุกรัฐมนตรีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสไวๆนี้และพร้อมเดียวกันนี่นี่ชายเสริมไซกรมสิทธิ์ก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นมายังสายฟาร์มยาตุกพร้อมด้วยคณะพร้อมทั้งแสดงความเสื่อมมั่นอย่างนักแน่นว่าการเยี่ยมยามลาวในครั้งนี้จะเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญในการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอมด้านและการเป็นคู่หัวมยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2สาธารณรัฐเวียดนามที่มีมูลเสื้ออยู่แล้วนั้นให้สืบต่อก้าวเข้าสู่เรื่องลึกและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้แสดงความสมเสยสายฟาร์มยาตุกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นหงนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนักข่าวอยู่กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจหลายๆนะเอาอันนี้ก็เป็นหงนายกรัฐมนตรีของทั้งเป็นผู้ประจำการรัฐบาลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวในวันที่21กันยายนนี่แหละตามคำเชิญของสายสนสหายเสริมไซกรมสิทธิ์หงนายยกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและในโอกาสเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังโอกาสเดียวกันนี้นี้ท่านประธานประเทศเพิ่นก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของห้องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันที่21กันยานี้ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคสายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสายฟาร์มยาตุกกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในโอกาสนี้นี่สายทองรุ่นศรีสุริตเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามลาวของสายฟาร์มยาตุกในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยี่ยมยามครั้งทำอิฐในฐานะห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการเพื่อติดตามสุขยุกันจัดตั้งปฏิวัติบรรดาข้อตกลงของสองกลุ่มการเมืองก็คือผลกองประชุมคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามครั้งที่48ทั้งเป็นการก้าเกียมให้แก่การเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของชายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามที่จะเดินทางมาเยี่ยมยามลาวในไวๆนี้พร้อมเดียวกันนี้นี้สายทองรุ่นศรีสุริตก็ยังได้ฝากความยื้อยามทำข้าวถึงสายตนเริ่มเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศและบรรดาการนำพักรัฐของเวียดนามพร้อมทั้งแสดงความขอบใจที่สายฟาร์มยาตุกได้นำเอาความยื้อยามทำข้าวของสายตนเริ่มเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศและบรรดาการนำพักรัฐของเวียดนามมายังการนำพักรัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จที่ประชาชนเวียดนามไอ้น้องญาติมาได้ภายใต้การนำภาษีนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรวมทั้งผลสำเร็จในการผ่านขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและนอกจากนั้นหันทั้งสองฝ่ายเพิ่นก็ยังได้ปรึกษาหารือและก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการหัดแน่นการพัวพันร่วมมือสองฝ่ายในด้านต่างๆเป็นต้นแม่นทางด้านการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาและเสื่อมยงเสื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจของสองประเทศโดยผ่านบรรดาโครงการสำคัญที่มีลักษณะยุทธศาสตร์เส้นโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเส้นทางรถไฟเวียงจันทน์วงอังโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันและโครงการอื่นๆในโอกาสนี้นี่สหายฟาร์มยาตุกเพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งผลการพบปะกันกับสหายเสริมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าฝ่ายเวียดนามนี้
จะสืบต่อเหตุเวียกห่วมคับไฟลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อสุกยุ่งการจัดตั้งปฏิวัติบรรดาข้อตกลงของการนำขั้นสูงของสองประเทศก็คือบรรดาโครงการหัวมือยุทธศาสตร์ต่างๆให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้นักข่าวกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นได้สนองข้อมูลพร้อมทั้งเขียนข่าวนี้มาให้ขอบใจหลายๆนักข่าวอยู่กรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังจากนั้นจึงควรมาฟังเพลงจากทางรายการสำหรับข่าวนี้แม่นเมาถึงนายยกรัฐมนตรีเพิ่นได้โอ้ลมกองประชุมแก้ไขความทุกข์ยากท่านสอนใสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้โอ้ลมกองประชุมเผยแผ่วาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่11กันยายนนี้อยู่หอประชุมแห่งชาติโดยมีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวหน้ากรมหัวหน้าแผนกการขันท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าเวียกงานการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนั้นเป็นเวียกงานที่สำคัญนะเป็นเวียกงานที่สำคัญและก็เป็นเวียกงานหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดของพรรคและรัฐบาลนับตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นมาจุดประสงค์หลักก็แม่นเพื่อลดพรความแตกตูนระหว่างตัวเมืองและชนบทพร้อมทางนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาพรรคลัฐได้ถือเอาเวียกงานดังกล่าวนี้เป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์แถวหน้าตลอดมาโดยได้ออกหลายมติหลายคำสั่งและหลายนโยบายที่สำคัญเพื่อเป็นบนเองในการจัดตั้งปฏิวัติในนั้นนโยบายที่โดดเด่นที่สุดในระยะผ่านมาแมนเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและทิศน้ำสามสั่งก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาซึ่งเป็นกลไกหลักในการลงลึกการพัฒนาสู่หากฐานให้มีความเข้มแข็งและหนักแน่นซึ่งเวียกงานดังกล่าวนี้บ่เป็นเพียงแต่บุริมสิทธิ์แถวหน้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติแต่มันยังเป็นการยั่งยืนถึงความมุ่งมั่นอันแห่งกล้าและความรับผิดชอบทางด้านการเมืองอันสูงส่งของพรรคและรัฐบาลในฐานะเป็นสมาชิกที่ตั้งหน้าของประชาคมโลกต่อการจัดตั้งปฏิวัติวาระ2030ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงพวกเขาได้หันเอาเป้าหมายบรรดาเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติหรือ UN โดยเฉพาะกับเป็น SDG ที่1การลดล่างความทุกข์ยากในทุกรูปแบบเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติรวมถึงการกำหนดเป้าหมาย SDG อื่นๆเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อประกอบเพื่อปฏิบัติบรรดาตัว4วัดให้บรรลุตามคาดหมายและสำหรับจุดหมายปลายทางของวาระแห่งชาติก็ได้กำหนดเวลาปฏิบัติอย่างจะแจ้งแต่นี้แต่ปี2027จนฮอดปี2030และได้กำหนดคาดหมายที่ท้าทายสมควรซึ่งในนั้นต้องสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวเพื่อดึงอัตราความทุกข์ยากให้ลดลงมาเหลือเพียง1ตัวเลขสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านและสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองตามที่ได้กำหนดไว้ในมติของสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แต่2026หา2030ท่านสอนไซศรีพันดอนได้กล่าวตื่มว่าเพื่อบรรลุคาดหมายอันยิ่งใหญ่นี้จะได้สุ่มใส่หาเวียกจุดสุ่มเป็นต้นแม่สุ่มใส่สร้างอาชีพและรายหับและแรงรายหับที่มั่นคงติดพันกับการจัดสรรภูมิลำเนาโดยการสุกยุ่การเฮ็ดเกษตรสุ่มเกษตรผสมผสาน
และการผลิตเป็นสินค้าเล็งพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทโดยเฉพาะกระแม่นเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าน้ำสะอาดการศึกษาและสาธารณสุขเล็งสร้างความเข้มแข็งให้การปกครองท้องถิ่นติดพันกับการหันเอาพนักงานลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองเพื่อสร้างนักพัฒนากรกับทีให้หลักฐานมีความเข้มแข็งสูมใส่คนควายและหยั่นแยงแรงทุนจากทั้งงบประมาณรัฐภาคธุรกิจสังคมและองค์การจัดตั้งสากลเพื่อสูมใส่การพัฒนาอย่างมีจุดสุ่มและหลีกเลี่ยงการเอื้ออิงแต่งบประมาณรัฐเพียงด้านเดียวและสร้างปรับปรุงนิติกรรมกลไกการคุ้มครองรวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลความถูกยากแห่งชาติให้ทันสมัยเพื่อหาประกันการช่วยเหลือให้ถึงเป้าหมายและมีความโปร่งใสและเพื่อเน้นนักทั้งเป็นกุญแจที่พวกเขาต้องได้พร้อมกันซุ้มใส่แก้ไขอย่างเด็ดขาดและจริงใจเป็นต้นแมนการหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตและผลิตการหันเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตการผลิตและการสร้างเศรษฐกิจชนบทให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอาชีพและแรงและหับที่มั่นคง 2. การพัฒนาพื้นฐานโครงรางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเสริมยงซุ้มชนบทและอำนวยความสะดวกให้การขนส่งสินค้า 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านการศึกษาสาธารณสุขและโภชนาการ 4. การสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการเมืองอยู่หากฐานติดพันกับเวียกงานสามสั่งและอันที่5ก็แม่นการคุ้มครองทรัพยากรที่ดินทำมาหากินและการเก็บกู้ระเบิดตกข้างสรุปรวมแล้วทัศนะของการนำของพรรคของรัฐเฮาต่อการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากบ่ได้แยกออกจากเวียกงานปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแม่นการพัฒนาแบบความร่วมและยืนยงการแก้ไขความทุกข์ยากบ่แม่นหน้าที่ของกระทรวงหรือแขนงการใดหนึ่งแต่มันแม่นความรับผิดชอบรวมของทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนทั้งชาติจะต้องได้พร้อมกันผ่านพาและทุกภาคส่วนต้องได้หันเปลี่ยนจินตนาการเฮ็ดแท้ทำจริงมีการประสานงานที่กลมเกี่ยวและนำใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงและเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าพวกเขาจะสามารถยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเรื่อยๆประเทศชาติจะก้าวออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาและก้าวสู่ความเจริญหงเหืองสีไรตามจุดหมายที่พรรครัฐได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ขอบใจบุญอุ้มจากหนังสือพิมพ์ประชาชนเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจเพิ่นที่เพิ่นได้นำเอาข่าวเกี่ยวกับการโอนลมของนายกรัฐมนตรีต่อกองประชุมแก้ไขความถ่วงยากว่าเรื่องความถ่วงยากนี่เป็นเวียกงานหนึ่งที่เป็นบุญมสิทธิ์ของรัฐบาลในการแก้ไขความถ่วงยากให้ประชาชนนำเอาประชาชนให้หลุดพ้นจากความถ่วงยากด้วยการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลุ้มดวงอาทิตย์นภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ฮะวันนี้ก็ไปฟังข่าวเว้าถึงพลเอกวิไลลาคำฟองเพิ่นได้นิ่น6ปัญหาแนใส่5ประการการดำเนินคดีถูกต้องกับกฎหมายและมีประสิทธิภาพและในโอกาสที่พลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคได้เข้าร่วมกองประชุม4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมระวางกระทรวงป้องกันความสงบองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดและกระทรวงยุติธรรมขั้งที่8ในวันที่11กันยายนนี้ท่านได้แสดงความยงโยสมเสยต่อคณะพรรคคณะนำทั้ง4ภาคส่วนที่ได้เอาใจใส่นำพา4นำพนักงานของตนสุ่มใส่เฮกเวียดงานดำเนินคดีให้มีความว่องไวและมีคุณภาพสามารถแก้ไขปรากฏการณ์ย่อยต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเฮ็ดให้สังคมมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพลเอกวิไลลาคำฟองเปิ้นได้เฮียกฮ้องและเน้น6ปัญหาที่สำคัญเพื่อให้คณะพรรคคณะนำทั้ง4ภาคส่วนนำไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าในเวียกงานการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเก่า6ปัญหาที่เปิ้นเน้นนั้นแม่น1เอาใจใส่ศึกษาโฮมการเมืองแนวคิดให้พนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานอัยการประชาชนผู้พิพากษาและพนักงานปฏิบัติคำตัดสินของศาลให้มีจรรยาบรรณจรรยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเนื่องจากว่าในเงื่อนไขการปฏิวัติกลไกเศรษฐกิจตลาดการเชื่อมโยงกับสากลบวกใส่กลุ่มคนบดีและอิทธิกำลังปรปักษ์ได้ดำเนินสงครามหันเปลี่ยนโดยสันติซึ่งได้ซักจูงให้สมาชิกพรรคพนักงานของจำพนักงานจำนวนหนึ่งที่บ่มีลักมันบ่มีอุดมการณ์ขาดจรรยาบรรณจรรยธรรมสร้างเงื่อนไขสวยใส่ช่องว่างของกฎหมายกฎนวงดำเนินคดีล่าซ่าลบไปลบมาและบ่ไปตามกฎหมายกำหนดเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวเอาใจใส่อันที่สองก็เป็นเอาใจใส่จัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่112ทับกมสพว่าด้วยการยกสูงคุณภาพการดำเนินการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและมติคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่037ทับคบสพว่าด้วยการยกสูงประสิทธิภาพในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้เข้าสู่ลงลึกและเป็นรูปธรรมให้เป็นแผนงานปฏิบัติละเอียดแต่ละท่านการสืบสวนสอบสวนจะปรับปรุงแก้ไขด้านใดให้ถึงเป้าหมายมีหลักฐานครบถ้วนหัดกลุ่มและจะเฮ็ดแนวใดให้สั่งฟ้องผู้ที่ได้กระทำผิดแท้ให้ศาลตัดสินอย่างเป็นธรรม 3. สุ่มใส่ปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งสร้างพนักงานดำเนินคดีให้มีความรู้ความสามารถมีความเสียสารและเป็นมืออาชีพในเฉพาะด้านเพื่อเฮ็ดให้บรรดาข้อขัดแย้งและการละเมิดกฎหมายที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างว่องไวและถูกต้องเนื่องจากว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวสูงการค้าการลงทุนได้เปิดกว้างอยู่ในสังคมบรรดาข้อขัดแย้งและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเคียงคู่กับการพัฒนามีความยุ่งยากซับซ้อนสลับซับซ้อนและพัวพันกับหลายบุคคลหลายภาคส่วนทั้งอยู่ในภายในและต่างประเทศพัวพันกับกฎหมายทั้งภายในและกฎหมายสากลอันที่4แม่นต้องปรับปรุงแบบแผนกลไกการดำเนินคดีอยู่แต่ละขั้นแต่ละขั้นตอนให้มีความว่องไวโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการดำเนินคดีเฮ็ดตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดอันที่5ให้เอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้กว้างขวางและทั่วถึงในสังคมเพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าใจต่อกฎหมายยกสูงสติกฎหมายอยู่ในสังคมให้สูงขึ้นโดยการเผยแพร่ให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นรับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงแนใส่เฮ็ดให้การสร้างข้อผูกพันสัญญาต่างๆไปตามกำหนดกฎหมาย
บ่ละเมิดกฎหมายและรับประกันบ่ให้มีการก่ออาชญากรรมที่ขัดกับกฎหมายหลายขึ้นอันที่6อันสุดท้ายก็แม่นให้เพิ่มทวีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะของแต่ละภาคส่วนให้เข้มงวดตามกฎหมายเพื่อเฮ็ดให้การดำเนินคดีมีความโปร่งใสว่องไวและมีคุณภาพเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐของพลเมืองรับประกันสิทธิเสรีภาพเกียรติศักดิ์ศรีสุขภาพและชีวิตของพลเมืองในทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมนี่อันนี้ก็แม่นเว้าถึงท่านพลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคนั้นก็ได้โอ้ล้มต่อกองประชุมของ4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมระหว่างกระทรวงป้องกันความสงบและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนำศาลประชาชนสูงสุดพร้อมและกระทรวงยุติธรรมครั้งที่8ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่21กันยานี้มี6ข้อที่ท่านได้เน้นย้ำให้4ภาคส่วนเอาใจใส่ประสานสมทบกันปฏิบัติให้มีความสำเร็จตามคาดหมายถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดออกอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม่นทั้งแขวงไซสมบูรณ์นี่แหละเพิ่นได้ประกาศแต่งตั้งพนักงานนำพาคุ้มครองของคณะกวดกาพรรคองค์การกวดการรัฐและองค์การต้านการซอลาบังหลวงวันที่11กันยานี้คณะกวดกาพรรคองค์การกวดการรัฐและองค์การต้านการซอลาบังหลวงของแขวงไซสมบูรณ์หั่นเพิ่นก็ได้ประกาศการแต่งตั้งพนักงานนำพาคุ้มครองใหม่ตามข้อตกลงของประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐฉบับเลขที่337ทับหกหลลงวันที่2กันยา2026ว่าด้วยการแต่งตั้งห้องประธานองค์การกวดการรัฐและห้องหัวหน้าองค์การต้านการซอลาดบางหลวงแขวงไซสมบูรณ์ผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ฉบับเลขที่1152ทับคปคลงวันที่13สิงหา2026ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่งบริหารโดยการเป็นประธานของฐานคำพ้อยหงบุญย่วงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประกาศแต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่งบริหารครั้งนี้มีคือแต่งตั้งท่านสัญญาแสนยากรเป็นห้องประธานองค์การกวดการรัฐและห้องหัวหน้าองค์การต้านการซอลาดบางหลวงแขวงไซสมบูรณ์ผู้ใหม่ท่านบุญจันทร์คำบุญพองเป็นหัวหน้าแขนงกวดกาลัดและติดตามผลการกวดกาท่านคำฟองพรมสอนเป็นว่าการแทนหัวหน้าห้องการค้นคว้าสั่งรวมท่านนางศรีสมภูพิลวงเป็นห้องหัวหน้าห้องการค้นคว้าสั่งรวมท่านณัฐพรแสนคำยองเป็นห้องหัวหน้าแขนงกวดกาลัดและที่ตามผลการกวดกาและผู้สุดท้ายก็เป็นแต่งตั้งท่านนางสายดาวันแต่งตั้งท่านนางสายตะวันเฮืองมณีเป็นห้องหัวหน้าแขนงกวดกาพักท่านศรีประเสริฐวงสาวันทองเป็นห้องหัวหน้าแขนงต้านและสืบสวนการสอลาดบางหลวงอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของแขวงไซสมบูรณ์ซึ่งเพิ่นได้ประกาศการแต่งตั้งพนักงานนำพาคุ้มครองของคณะกวดกาพรรคองค์การกวดการรัฐและองค์การต้านการสอลาดบังหลวงผู้ใหม่เพื่อมาหาผิดชอบนำพาซี่นำหาผิดชอบเวียงานต่างๆในแขนงการคงตุนในตอนนั้นให้มันได้หาผลสำเร็จดีขึ้นกว่าเก่าผ่านมาบ่แม่นว่าบ่ดีเด้อบ่สำเร็จเด้อมันก็ดีแล้วมันก็สำเร็จแล้วแต่อยากให้มันดีขึ้นกว่าเก่าเพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงซับซ้อนแต่งตั้งใหม่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาอ้าวข่าวต่อไปเติมอีกไปทางแขวงบริคำไซท่านผู้ฟังเขานี่นี่มันเพิ่นก็ได้มีการปรึกษาหรือโครงการพลังงานแสงตะเวนขนาด100เมกะวัตต์อยู่เมืองปากสันซึ่งกองประชุมการปรึกษาหรือเปิดกว้างระหว่างโครงการพลังงานแสงตะเวน100เมกะวัตต์
และชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการพลังงานแสงตะเว้นและกลไกสินเชื่อกักบอนอยู่เขตบ้านน้ำเงียบและบ้านกล้วยอุดมเมืองปากสันแขวงบริคำไซดำเนินไปในตอนเช้าวันที่18กันยายนนี้อยู่ที่ห้องประชุมแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวงโดยการเป็นประธานร่วมของท่านสุขสาครบัวทองห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบริคำไซท่านเพ็งทรงตรงนามวงผู้อำนวยการโครงการพลังงานแสงตะเว้นมีอำนาจการปกครองบ้านน้ำเงียบบ้านกล้วยอุดมและภาคส่วนแขนงการที่เกี่ยวข้องการแขวงการเมืองกับความนำแล้วโครงการนี่มีกำลังติดตั้งถึงห้อย30เมกะวัตต์ DC เท่ากับห้อยเมกะวัตต์ AC ถึงเนื้อที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นี่เนื้อที่ประมาณ140เฮกตาร์กว่าคาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยได้ถึง197กิโลวัตต์โมงต่อปีจะใช้แผงโซลาร์เซลล์ประเภทโมโนไครซิสตาลินแก้ว2ด้านที่มีประสิทธิภาพสูงจำนวนทั้งหมดนี่ 211,000กว่าแผงพัฒนาโครงการโดยบริษัท APDL Solar Power จำกัดผู้เดียวร่วมกับบริษัท Coser Climate India Private จำกัดวิทยากรจากโครงการโดยใช้วิทยากรนี้จากโครงการและในกองประชุมนี้ก็ได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อกักบอนพร้อมทั้งเสื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงขององค์การสหประชาชาติซึ่งประกอบมี SDG 7พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงตะเว้นเพื่อเพิ่มอัตราส่วนพลังงานทดแทนหรือว่า SDG 8การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสร้างโอกาสการจ้างงานและเวียกที่มีคุณค่าให้แก่ชุมชนท้องถิ่น SDG 13การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศผลิตพลังงานสะอาดเพื่อลดพรการปล่อยอายพิษเงินแก้วซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้รับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการร่วมมือกับขันศูนย์กลางและท้องถิ่นเพื่อรับประกันว่าโครงการจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ลาวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นยกระดับพื้นฐานของลางและดึงดูดการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากลซึ่งผู้ก่อร่วมกองประชุมนั้นก็ได้ยกหลายปัญหามาปรึกษาหารือกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนำกันระวางผู้พัฒนาโครงการและสุ่มสนเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยืนยงสายสมอนอยู่ทั้งแขวงบริคำไซเป็นผู้เขียนข่าวนี้แล้วก็ส่งมาให้ไปทั้งแขวงเซนยบุรีอยู่ทั้งแขวงเซนยบุรีนี่แม่นเพิ่นได้ทำลายสมซีนควายใส่หนังหมูและเกียบหมูที่ยึดได้อยู่ตลาดวันที่18กันยานี่แหละห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองเซนยบุรีได้ทำลายสิ้นส่วนหมูและผลิตภัณฑ์หมูที่นำใส่เข้าในการปรุงแต่งอาหารและจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดเมืองเซนยบุรีแขวงเซนยบุรีซึ่งผ่านการติดตามกวดกาตัวจริงของคณะสภกิจการแขวงเมืองพบเห็นการจำหน่ายอาหารประเภทส้มสิ้นควายใส่หนังหมูจำนวน1พาถาดน้ำหนัก3กิโลกรัมและเกียบหมูจำนวน291ถุงรวมมูลค่าทั้งหมดหลายกว่า2ล้านกีบสำหรับสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นส่วนหนึ่งแม่นได้นำเข้ามาจากนครหลวงเวียงจันทน์และอีกส่วนหนึ่งแม่นได้นำเข้ามาจากประเทศไทยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอะฮีวาหมูแอฟริกาอยู่ในแขวงเซนยบุรีให้หมดไปในตอนนี้
มาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ดำเนินรายการแล้วไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพดีๆและการนี้ออกการนิทานที่หักฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา6โมงหา6โมง30นาทีกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำนำมาฝังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนกับมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเนาะบางคนนี่ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บางท่านนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรเฮ็ดเวียกเงินเวียกซานแน่ในแต่ละมื้อกิจวัตรประจำวันของพวกเขานี่ก็มีหลายอย่างท่านผู้ฟังบ่ว่าการจะนึ่งข้าวเป่าไฟแต่งอยู่ครัวกินเนาะก็เกียมเพื่อว่าจะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแดเดินทางแน่ส่วนว่าพ่อค้าแม่ค้าชาวขายนี่ก็ตื่นแต่เด้อลุกแต่เช้าพุ่นล่ะบางคนนี่ก็หาวหันแลนนำเวลาแดการเดินทางแน่แต่จังได๋ก็ดีเด้อขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันและขอสุขในจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมานำเสนอสู่พ่อแม่พี่น้องได้รับฮู้รับฟังน้ำกันโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะก็คือระยะนี้อากาศร้อนอบอ้าวแน่บวกใส่กับระยะนี้สภาพอากาศเนื่องจากว่าอากาศร้อนมิดรายการบางมื้อนี่ก็ร้อนมาแต่เช้าๆพุ่นแล้วเนาะบางคนนี่ว่าอาการร้อนหลายอาจจะเห็นให้ห่างกายอิดเมื่อยแดกินข้าวบ่แซ่บแน่นอนบ่หลับอย่าลืมเด้อมิดรายการต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุเนาะอันนี้ก็คือต้องได้เอาใจใส่รักษาเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเฮาก็มีสารานหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านแต่ว่าก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลจากทางรายการนี้มาเตรียมบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะ

ก็ตรงได้ครับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีตรงใดฮับวิตามินเอเขาจะคอยมาสอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช้อนกันก็เจอว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้กินแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแหละก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตายอดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นขอสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสิ่งมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นวาเลสีดิกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวานังธรณีดีลิสิดวงนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟและน้ำดื่มท่านผู้ฟังมีหลายชนิดเนาะอยู่ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่สินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าต้องการสมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวก็สามารถไปเลือกเบิ่งจับจ่ายซื้อสินค้าตัวจริงได้สำหรับมื้อนี้โฆษกอย่างแนะนำให้ทานได้ฮู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆท่านผู้ฟังนั่นก็คือกาแฟสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักดื่มกาแฟเป็นประจำเนาะบางคนนี่ก็ต้องการกาแฟดีที่ตอบโจทย์กับทางกายกาแฟที่ให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังนั่นก็คือกาแฟเฮ็ดหมื่นปีซึ่งกาแฟเฮ็ดหมื่นปีนี้จะมี2สูตรเด้อสูตรทำอิฐก็คือกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรปกติและสูตรที่2ก็คือกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลสำหรับผู้ใดที่ว่าบ่กินน้ำตาลหรือว่าบ่กินหวานนี่ท่านผู้ฟังอยากแนะนำเลยเนาะกับกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลตัวนี้จะมีสรรพคุณดีๆหลายอย่างสามารถล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับง่ายขับถ่ายสะดวกซึ่งกาแฟนี้ท่านผู้ฟังนั่นก็คือกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลเหมาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่บ่กินหวานบ่กินน้ำตาลเด้อโฆษกแนะนำเลยเนาะกับกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลและนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟผักอีหุมลาวซึ่งกาแฟผักอีหุมลาวนี่ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายเพราะว่าจะให้วิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และวิตามิน C นอกจากนั้นก็ยังบำรุงหัวใจสำหรับทานใดที่ว่าได้หับฟังผ่านไปแล้วอยากได้กาแฟไปทดลองดื่มเบิ่งก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้หรือว่าอยากสั่งซื้อก่อนก็โทรมาได้มิตรรายการ020-583-2288 583-2288ซึ่งกาแฟแต่ละชนิดนี้ท่านผู้ฟัง

ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางขายเป็นกาแฟของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดน้ำเอาสูตรตำราอาญาเพื่อนเมืองลาวผสมประสานกับสมุนไพรเนาะมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นกาแฟดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายแบบนี้นอกจากนั้นมีรายการที่หับฟังอยู่ทางฟังแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถลงรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าอยากให้พวกเฮาฝากส่งให้เนาะตามขนส่งต่างๆปัจจุบันนี้ก็อำนวยความสะดวกสบายเด้อท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ใดที่อยากไปซมซื้อซมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเติมก่อน

0: ืองขีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองขีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองขีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่คือจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองขีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายาเอ็ดหมื่นปีพกบวกหาเนี่ยแหละมันว่ามีคุณภาพดีทุกขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเนาะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาท่านใดที่สนใจอยากได้สมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองบ่ว่าจะเป็นหวานหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานนางธรณีดีลิสดวงนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปสนใจอยากได้สินค้าใดก็สามารถประเมินสินค้าตัวจริงได้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้020-583-2288เด้อสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถลงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้องกันได้ใหม่ในมื้อหน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพผู้มีรายการที่หักแพงทุกทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่สีสันบรรยากาศรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ทวีปเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนไหนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพอๆกับมีรายการมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันพฤหัสเนาะเป็นตอนเช้าของมื้อวันพฤหัสวันที่24กันยา2026แล้วอีกพอๆเท่าใดมื้อก็หมดเดือนเดือนตุลาเข้ามาแทนทีแล้วก็ฤดูกาลก็สิเปลี่ยนไปอีกได้ตามที่เบิ่งนอกยังอีกเดือนเดียวเท่านั้นฤดูกาลก็จะเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูแล้งหรือว่ายามหนาวแหละเนาะฉะนั้นอากาศระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายขอให้ทุกๆท่านทุกๆคนรักษาสุขภาพเนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ที่มีคนที่ผู้สูงอายุผู้ที่มีอายุสูงแล้วก็เด็กน้อยเด้เนาะขอให้ความสัมพันธ์กับเขาเจ้าเนาะเนื่องจากว่าปัญหาสุขภาพนี่เป็นปัญหาที่สำคัญเด็กรุ่นนี้ก็ต้องได้รักษาสุขภาพเช่นเดียวกันเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญว่าซั่นซะ

างเองโดยเฉพาะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนชาวเกษตรกรกำลังลงให้ลงนาบรบัดรักษาข้าวนาปีเสียหญ้าข้าวหุ่นในปัจจุบันนี้แหละบรบัดรักษาข้าวนาปีได้เนาะเนื่องจากว่าอีโบโฮเขาได้เดือนก็เก็บเกี่ยวแล้วอาจารย์สาเก็บเกี่ยวออกพรรษาไปก็เริ่มมาได้เริ่มมีการเก็บเกี่ยวเมียนมัดข้าวนาปีแล้วแล้วก็กาเกี่ยมผลิตฤดูแล้งฤดูแล้งข้าวนาปีก็คือเก็บเกี่ยวฤดูฝนแล้วเนาะแล้วก็เก็บกาเกี่ยมเปิดกระบวนการผลิตฤดูแล้งเนื่องจากว่าชาวไร่ชาวนาชาวโฮงชาวสวนชาวเกษตรกรประชาชนลาวบรรดาเผ่าเว้ารวมมีความดุมันขยันเพียรแล้วก็มีมุ่นเสื้อดุมันเนาะมาแต่ใดอยู่แล้วฉะนั้นการเฮ็ดจังซี่ก็คือว่าคำประกันเสบียงอาหารเด็ดอรุณกับมีข่าวมาเว้าให้มีรายการนะครับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยนํามาเริ่มต้นที่คณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการโดยตอบสนองต่อการเสื้อเสื้อนของภาคประชาชนปฏิวัติลาวคณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสนำโดยสหายเซเกย์อเล็กซานโดรสซือฮันกรกเลขาธิการที่1คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเยี่ยมยามสันทวะไมตรีและเหตุเวียกอยู่ลาวจะเป็นทางการในวันที่21-25กันยานี้และในวันที่22กันยาอยู่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนี้สหายทงดุลศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศนี่ก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเซเกย์อาเล็กซานโดสซูรันกบเนาะเลขาธิการที่1คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสสหายทงดุลศรีสุริตก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นต่อการเยี่ยมยามข้างทำยิตของคณะผู้แทนที่ราคาสูงต่อการเยี่ยมยามซึ่งถือเป็นการประกอบส่วนสำคัญและกระหัดแน่นใจผูกพันระหว่างสองพรรคเนาะแสดงความปิติยินดีและกติราคาสูงต่อการผูกพันและการร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสแสดงความสมเสยและติราคาสูงต่อผลสำเร็จที่พรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสยัดมาได้ในระยะที่ผ่านมาในโอกาสดังกล่าวนี้สหายเซอร์เกย์อเล็กซานโดสนี่ก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นสมเสยและกติราคาสูงต่อมากผลของการนำพาประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวโดยมีสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้นำหน้าที่สำคัญในการสร้างสาธารณประเทศชาติสหายนั้นได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอันพ้นเด่นของพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสในเวลาเดียวกันในวันเดียวกันท่านก็ได้มีการจัดกองประชุมพบปะส่งฝ่ายระหว่างคณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสนำโดยสหายเซเกย์อเล็กซานโดสซูรันกบและกับคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยพลเอกฟิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคซึ่งว่าทั้งสองฝ่ายก็ได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือในระยะผ่านมาและก็แจ้งสภาพการพ้นเด่นในแต่ละประเทศการเคลื่อนไหวอันพ้นเวียนของแต่ละพรรคให้กันทราบให้กันทราบปรึกษาหารือสภาพการสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและก็ยืนยันจะสืบต่อสายพันธุ์พันธุ์ร่วมมือและก็สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเคลื่อนไหวในภาคพื้นและก็สากลและก็ในโตหน้าพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายก็ยังได้ปรึกษาหารือเพื่อสอกหาสองทางร่วมกันในการหัดแน่นการเสริมขยายเนาะการพันธุ์พันธุ์ร่วมมือระหว่างสองพรรคให้ก้าวเข้าสู่ล่วงลึกและก็มีมรรคผลก็คือบรรลุการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในกลางปี2026นี้ในโอกาสเยี่ยมยามลาวยังเป็นทางการในเทอมนี้คณะผู้แทนขั้นสูงพรรคคอมมิวนิสต์เบลารุสยังได้เยี่ยมยามว่าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจำนวนหนึ่งอยู่ในนครหลวงวิ่งจันทร์และก็ควายหลวงพระบางเติมอีกมาต่อที่ข่าวข่าว4ภาคส่วน4ภาคส่วนในตีราคาและกับประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมกระทรวงป้องกันความสงบองค์การอัยการประชาชนสูงสุดศาลประชาชนสูงสุดและกระทรวงยุติธรรมก็ได้จัดกองประชุมร่วมกันใน4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมครั้งที่8นะวันที่11กันยายน2026โดยการเป็นประธานร่วมของพลโทวันท้องกองมณีเลขาคณะบริหารศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านไพวีศรีบริภากรรมการศูนย์กลางภาคประธานศาลประชาชนสูงสุดท่านนางลีวงลาวลีกรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดท่านนางศรีสุดาโสภาวันดีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีบรรดาการนำของ4ภาคส่วนนี้เข้าร่วม

0: นโทวันท้องกล่องวันนี้ก็ได้กล่าวว่ากล่องประชุมครั้งนี้สุดที่มีความหมายความสำคัญที่4ภาคส่วนก็ได้พร้อมกันกวดกาพร้อมกันกวดกาตีราคาและก็ประเมินผลการเคลื่อนไหวการจัดตั้งปฏิบัติบนบันทึกกล่องประชุมรวม4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมครั้งที่7ใน2ปีผ่านมาโดยเฉพาะการแก้ไขคดีและก็การประสานงานต่างๆถึงว่าสภาพการพักพื้นและก็สากลมีความสลับซับซ้อนมีการพันแปรและก็ยังมีโอกาสเอื้ออำนวยและก็สิ่งท้าทายสดสอบนานาประการเป็นต้นปัญหาทั้งการเมืองวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจการเงินการปะทะกันด้วยอาวุธหุ่นแฮงอยู่ตะเวนออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเศรษฐกิจโลกการจลกรรมการก่อการให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติพยานระบาดและก็ปัญหาอื่นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจองค์การอัญญการผู้พิพากษาและก็บรรดาพนักงานก็ได้ปฏิบัติคำตัดสินของศาลได้สุ่มใส่บุกปืนผ่านพาแก้ไขคดีที่มีความวงไวโปร่งใสถูกต้องและก็รับประกันปรับปรุงกลไกการประสานงานการจัดตั้งให้มีความนักแน่นเข้มแข็งมีการหัดเปลี่ยนยางตั้งหน้าสามารถเฮ็ดสำเร็จตามพระราชบัญญัติหน้าที่ของตนได้เพื่อเป็นการพัฒนาเวียกงานดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมยกสูงการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและยุติธรรมเทอมละ9ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในมติกรมสุนใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกรมการเมืองส่วนกลางพรรคเลขที่112ทับกมสพว่าด้วยการยกสูงคุณภาพการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและการมติบริหารงานส่วนกลางภาคเลขที่037ครับคบสพว่าด้วยการยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้เข้าสู่ลงลึกและเป็นรูปธรรมซอกหาเห็นซอกหาได้ด้านดีด้านอ่อนเพื่อเป็นบทเรียนในการสืบต่อเสริมขยายซอกฮู้เป็นข้อยุ่งยากข้อตกขัดระบบคลองเพื่อป้องกันแก้ไขนำปรับปรุงแก้ไขสร้างเงื่อนไขเฮ็ดให้การจัดตั้งและก็การเคลื่อนไหวเวียกงานของพวกเขานี้ให้เป็นรูปธรรมและก็มีคุณภาพสูงขึ้นเทละ9พร้อมเดียวกันนี้พลตีกงสวัสดิ์บุญเลี่ยงกรรมการสำฮองศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่กระทรวงตำรวจหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันควบสงบได้ให้ฮู้ว่าระยะการจะตั้งปฏิบัติบทบันทึกรวม4ภาคส่วนครั้งที่7เป็นเวลา2ปีผ่านมาสามารถเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมก็คือองค์การสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถมาคดีได้ 12,488 เรื่องมีผู้ถูกหาใน 19,401 คนหญิง 2,410 คนและคนต่างประเทศ869คนหญิง165คนในนั้นมีคดียาเสพติดนี่ 7,440 เรื่องจับผู้ถูกหาจำนวน 11,345 คนหญิง8ห้อย14คนคนต่างประเทศ440คนหญิง42 72คนแล้วก็ดำเนินคดีสำเร็จใน 9,917 เรื่องผู้ถูกหาใน 14,879 คนหญิง 1,784 คนคนต่างประเทศนี้แม่น634คนหญิง77คนองค์การอัญญการประชาชนได้ค้นคว้าแล้วก็แก้ไขคดีอาญานี่สำเร็จ 24,741 เรื่องสารประชาชนสามารถตัดสินคดีอาญาได้ทั้งหมด 12,308 เรื่องและกระทรวงยุติธรรมสามารถปฏิบัติคำตัดสินของศาลสำเร็จแล้ว 4,758 เรื่องในนั้นก็สามารถเก็บกู้ทรัพย์สินวัตถุเงินคำและก็เครื่องของเงินอื่นคืนให้ผู้ชนะคดีและก็ฮีบเป็นของรัฐเนาะตามประเด็นคำตัดสินอย่างครบถ้วนในกรมประชุมคณะยังได้เซ็นบทบันทึกรวมกันด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและดำเนินคดีเพื่อเป็นบทเรียนในการปฏิบัติให้ถูกต้องและก็เป็นเอกภาพร่วมกันในการดำเนินคดีและก็การปฏิบัติกฎหมายอันนี้ก็เป็นกล่องประชุมร่วมระหว่าง4ภาคส่วนเนาะที่ว่าได้ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อว่าเฮ็ดแนวใดให้เวียกงานการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายอยู่ในประเทศของพวกเขานี้มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเติมอีกมีผลศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเติมอีกเนาะเฮ็ดให้มันได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลในทิศทางเปลี่ยนการในขั้นต่อไปเนาะ2ปีผ่านมานี่มันถือว่าเฮ็ดดีแล้วแล้วก็จะสืบต่อเฮ็ดในขั้นต่อไปในทิศทางเปลี่ยนการในตัวหน้าเนาะเพิ่นก็ได้มีการวางแผนกันคือเท่านั้นมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับคณะผู้แทนโยธาธิการและขนส่งของลาวนี้เข้าร่วมกองประชุมเวทีเสวนาการขนส่งแบบยนยงทั่วโลก2026ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนเนาะคณะผู้แทนจากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งน้ำโดยทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้เข้าร่วมกองประชุมเสวนาสนทนาเนาะบ่เป็นเสวนาสนทนา การขนส่งแบบยานยนต์ทั่วโลก2026อย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง24กันยายน2026ที่นครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกองประชุมครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อเพิ่มทวีการเชื่อมต่อทั่วโลกสุขยุ่งการปฏิบัติข้อริเริ่มพัฒนาระดับโลกการสนับสนุนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยานยนต์ขององค์การสหประชาชาติและแผนปฏิบัติทศวรรษแห่งการขนส่งแบบยานยนต์2026ถึง2030จากนั้นก็ยังเป็นการส่งเสริมการคมนาคมสีเขียวปัญญาประดิษฐ์ AI และก็การสร้างตั้งเวทีปรึกษาหรือร่วมมือกันในระดับสากลเกี่ยวกับการขนส่งแบบยานยนต์แนวการดังกล่าวผู้เข้าร่วมได้รับฟังและก็แลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมหัวหน้าองค์การสหประชาชาติและก็ทูตานุทูตจากบรรดาประเทศในหลายประเด็นสำคัญเป็นต้นแมนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขนส่งในทั่วโลกเนาะที่ปลอดภัยมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีประสิทธิภาพบ่ฮู้ว่ายืดหยุ่นนี่เฮาจะใช้คำศัพท์แนวใดให้มันเหมาะสมเนาะแต่ว่าได้รุ่นก็ขอเว้าอันนี้ก่อนเนาะแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็มีเป็นมิตรต่อสัมพันธ์ก่อนสิ่งแวดล้อมหรือว่าสีเขียวการส่งเสริมการเปิดเสรีว่าซั่นซะการส่งเสริมการเปิดเสรีความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและก็การขนส่งข้ามแดนการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่มีราคาเหมาะสมปลอดภัยและก็ทุกคนเข้าถึงได้การฟื้นฟูชุมชนการพัฒนาอุตสาหกรรมและก็การลดพรสองวางการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเนาะการเข้าร่วมกับประชุมระดับสากลครั้งนี้ก็ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญของลาวในการยกระดับแขนงการขนส่งให้ทันสมัยเป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมและก็เสื่อมยมเสื่อมจอดกับภาคพื้นและก็ทั่วโลกอย่างยืนยงมาต่อที่ยกระดับความรู้การนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนาะศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวร่วมกับมูลนิธิเอเชียเนาะจัดชุดฝึกอบรมภายใต้หัวข้อการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ในภาคปฏิบัติและก็มีความรับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรสำหรับศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับทักษะการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในวันที่11ถึง22กันยายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านนางธรรมาเพชรวิสัยรองประธานคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวและก็ท่านนางฮาริอุนโกกันบัสผู้ต่างหน้าองค์การมูลนิธิเอเชียมีรองประธานคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวต่างหน้าสหพันธ์มิ่งกระทรวงองค์การพนักงานพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะการฝึกอบรมครั้งนี้ในใส่ยกระดับทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เข้าในการเฮ็ดเวียกประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นใส่การนำใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบการคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลการรักษาความลับของเอกสารทางการการห้างเอกสารทางการและก็อีเมลเทคนิคการใช้ AI ส่วนเฮียบเฮียงการกวดกาความถูกต้องและก็การสร้างห้างเอกสารอย่างว่องไวการแปลภาษาในการจัดกองประชุมการนำใช้เครื่องมือ AI ในการแปลภาษาการสรุปเนื้อหาพร้อมทั้งการช่วยวางแผนและเก็บกำเนื้อหาการประชุมอย่างมีโครงสร้างสุดฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือสำคัญระหว่างศูนย์กลางสหพันธ์มิ่งลาวและกับมูลนิธิเอเชียเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในแขนงการแม่นยิงและองค์การจัดตั้งต่างๆสามารถหันเป็นดิจิตอลนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้มีความก้าวหน้าและก็ทันยุคทันสมัยเนาะอ้าวอันนั้นก็เป็นข่าวๆต่างๆแล้วมาต่อที่เคลื่อนไหววันที่22กันยานี้ท่านณคเสนสีหาราชรองประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวชุมนุมและก็ติดตามการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงของเจ้าของนครหลวงวิ่งจันทร์มีท่านสมหวังเด็ดอุดมหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงวิ่งจันทร์พร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการแขนงตลอดฮอดพนักงานวิศวกรรมเข้าร่วมโอกาสดังกล่าวนี้ท่านณคเสนสีหราชก็ได้กล่าวเวียกงานการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงแม้นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญและก็จะเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการปรับปรุงข้อตกลงขึ้นใหม่กองประชุมครั้งนี้เปิดขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อติดตามและก็สุขยุ่งการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงว่าด้วยการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในทั่วเมืองและก็สร้างเมืองในระยะผ่านมาเพื่อกักเกียมและก็เป็นบทเรียนให้แก่การปรับปรุงคืนตามแผนการค้นคว้า พิจารณารับรองนิติกรรมใต้กฎหมาย5ปี2006-2030ในกองประชุมสมัยจำมันแต่ละครั้งของสภาประชาชนนครหลวงสุดที่5สำหรับเลขที่115เนาะให้สามารถบรรลุตามคาดหมายที่ได้กำหนดไว้กองประชุมครั้งนี้ก็ยังได้รับฟังผลการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงว่าด้วยการจัดสรรความบ่ผิดระเบียบเพียงพอในตัวเมืองและกับชานเมืองในระยะผ่านมาของพระเนตรยงธาธิการและขนส่งแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับข้อสะดวกข้อยุ่งยากและกับกลไกวิธีการแก้ไขในตัวหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงว่าด้วยการจัดสรรความบ่ผิดระเบียบเพียงพอในตัวเมืองและกับชานเมืองสรุปสังรวมผลการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงดังกล่าวเพื่อรายงานคณะประจำสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ให้พิจารณากองประชุมครั้งนี้ก็ได้เข้าร่วมพร้อมกันคนคั่วเนาะก็แม่นมีความสำคัญอย่างกว้างขวางแหละก็ได้เรียกร้องเพิ่นก็ได้เรียกร้องให้บรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นคณะประจำนี่สภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์นี่หัวหน้าของหัวหน้าแผนกการองค์การเทียบเท่านครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องยกสูงความรับผิดชอบการเมืองว่าซั่นซะสุ่มทุกสติปัญญาประสบการณ์และก็พฤติกรรมตัวจริงเข้าในการค้นคั่วประกอบความเห็นอย่างมีประสาธิปไตยกว้างขวางเพื่อเฮ็ดให้มีในครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มีบรรยากาศฟุ่มเฟือยเอาเฮ็ดงานได้ก็แล้วแต่ให้มันสอดคล้องกันนั่นแหละมีการปรึกษาหารือกันเนาะตัวใดมันบ่สอดบ่คล้องก็ขอให้อาจจะตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะเวียกงานโยธาธิการหรือขนส่งอยู่นครหลวงจันทน์ก็ถือว่าเป็นเวียกงานสำคัญนึงเด้โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างอยู่ภายในนครหลวงจันทน์การก็สร้างถนนหนทางปัจจุบันนี้ก็หลายๆเส้นหลายๆสายก็กำลังจัดตั้งปฏิบัติแล้วก็กำลังปรับปรุงบางเส้นบางสายก็เปรี้ยๆหลายฉะนั้นขอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่ช่วยค้นคว้าพิจารณามีแผนแก้ไขส่งแปลงเป็นแต่ละระยะระยะไปเนาะมาเบิ่งข่าวเกี่ยวกับจูดพี่จูดทำลายเช่นส่วนสัตว์ป่าประเภทของห้ามอยู่เมืองดักจึงแขวงเสียกองข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่22กันยานี้อยู่เดินห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองดักจึงแขวงเสียกองก็ได้มีพิธีจูดทำลายชิ้นส่วนสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามที่ยึดได้จากการลักลอบซื้อขายในเทศบาลเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขันเมืองก็ได้พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะเข้าร่วมทานคนไทยไซยะน้ำหัวหน้าหน่วยงานกวดกาทรัพยากรและก็สิ่งแวดล้อมของเมืองก็ได้กล่าวในระหว่างวันที่21 กันยานี้คณะทีมงานกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขันเมืองก็ได้พร้อมกันลงเคลื่อนไหวกวดกาการลักลอบค้าขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าตามบัญชีที่1และก็บัญชีที่2อยู่ตามสายทางและก็ตลาดเทศบาลเมืองดักจึงโดยการประสานสนพบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องตาแสงดักจึงและเจ้าหน้าที่จัดสรรตลาดโดยสามารถกวดพบและก็ยึดได้นี่ได้จุดทำลายในครั้งนี้ก็มีซากสัตว์ชิ้นส่วนสัตว์ป่าเนาะน้ำหนักหลายกว่า 17.5 กิโลกรัมด้านประกอบมีขาหมูป่า2ขาน้ำหนัก 6.5 กิโลกรัมหนังกระดูกหมูป่าน้ำหนัก8กิโลกรัมและก็กระหอก5ตัวกระเตง5ตัวเพิ่นก็ได้มีการจูดทำลายสัตว์ป่าเป็นสิ่งที่ห่วงห้ามและท่านผู้ฟังเด้อฉะนั้นสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่อย่าสู้หาแบบดับศูนย์ได้คันดับศูนย์นี้มันจะเฮ็ดให้ระบบนิเวศของพวกเฮานี่มันบ่สมดุลกันได้สิทำลายระบบนิเวศไปเลยได้ถ้าว่าพวกเฮาล่าสัตว์ป่าหลายนี่นะอันนี้จะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศแน่นอนมาต่อที่ข่าวๆเนาะอยู่ทางหลวงน้ําท้าบัดนี้ออกทางจากเมืองดักจึงแขวงเสียกองขึ้นไปทางหลวงน้ําท้าพุ่นแหละเนาะวันที่2กันยานี้อยู่บริเวณประตูโค้งวิทยาลัยครูหลวงน้ําท้าบริษัทแอโรบริการทักษะความปลอดภัยของหลวงน้ําท้าจัดกิจกรรมสาธิตการบริการทักษะความปลอดภัยการจัดสรรการสัญจรเข้าออกภายในขอบเขตวิทยาลัยโดยการนําพาของทานพงษ์แก้ววงศาเนาะประธานบริษัทแอโรบริการความปลอดภัยประจำขนมทาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องข้าวหอมรายละเอียดนะครับแขวงขนมทารายงาน
1: การสาธิตในครั้งนี้ทีมงานรปภ.ได้จำลองสถานการณ์ตัวจริงในการกวดกาความเหยียบห้อยของยานพาหนะเซนรถจักรและรถใหญ่ทุกขั้นที่จะผ่านเข้าออกสถาบันรวมถึงการสังเกตวัตถุต้องสงสัยการบันทึกรายชื่อบุคคลการจัดระเบียบการสัญจรตลอดฮอดการอำนวยความสะดวกในการสัญจรบนจอดรถเพื่อหักประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดท่านพงษ์เกี่ยววงศาห้องประธานบริษัทแอโรให้ฮู้เกี่ยวกับจุดประสงค์สำคัญนี้ว่าการสาธิตปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทแอโรในครั้งนี้ถือเป็นบาดเก่าที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างภาคธุรกิจบริการ และสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่ออำนวยต่อการเรียนการสอนและสกัดกั้นอาชญากรรมหรือปรากฏการณ์หยอดโทษต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นภายในวิทยาลัยคู่หลวงน้ำท่าปิ่นแก้วสอนสายแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: เมื่อเมื่อวันนี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคประธานส่วนกลางและสังสะพร้อมด้วยคณะได้มอบข่าวสารเหนียวจำนวน100ต้นมูลค่า1ตื้อ860ล้านกีบและเงินสดจำนวน200ล้านกีบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แขวงจำปาสักครับโดยท่านอรุณไซสุนราชกรรมการส่วนกลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงเขาห่วงรายละเอียดนักข่าวแขวงจำปาสักรายงาน
2: ข่าวสารแหน่เงินดังกล่าวสนับสนุนโดยองค์การใจบุญสากลประจำลาวให้เกียรติหับโดยท่านปริญญาเอกอรุณไซสูนราชกรรมการศูนย์กลางผักเลขาผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงแก่ประสักพร้อมด้วยท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาคณะประจำผักแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงแก่ประสักมีท่านนางวาสนาสิริมาคณะประจำผักแขวงประธานในลาวสังสาดแขวงมีหัวหน้าหองวาการแขวงและแผนกการที่เกี่ยวข้องเขาห่วมเขาสารได้เงินสดที่ศูนย์กลางในราชสังสาดนำมามอบให้แก่แขวงแก่ประสักในครั้งนี้จุดประสงค์ก็เพื่อให้การนำแขวงได้สืบต่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมภายในแขวงแก่ประสักโอกาสกล่าวหับท่านอรุณไซสุนราชเลขาคณะบริหารงานผักแขวงแก่ประสักก็ได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางแนวราวสังสาดที่มาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและมอบเครื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอยู่แขวงแก่ประสักซึ่งแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยของภาครัฐบาลก็คือองค์การแนวราวสังสาดที่มีต่อประชาชนบรรดาเผ่าชาวแขวงแก่ประสักผู้ประสบภัยพร้อมทั้งยืนยันว่าเครื่องช่วยเหลือดังกล่าวคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงจะได้นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายในแขวงในโอกาสต่อไป
3: ป้าพิชิตสมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ประสัก
0: กรมประสมที่ตามกฎกาและสุขยู่กันจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐอยู่แขวงสมบูรณ์จัดขึ้นเมื่อวันนี้อยู่ห้องว่าการแขวงโดยภายใต้กับเป็นประธานของท่านอาคมประเสริฐรองประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินสภาแห่งชาติมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงสมบูรณ์มีรายงาน
4: จุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้เป็นเพื่อรับฟังการรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณการจัดสรรงบประมาณลงทุนของรัฐการชำระหนี้สินโครงการลงทุนของรัฐเวียกงานเงินตาการนำใช้เงินเกินแผนการคุ้มครองและนำใช้เงินกองทุนทางเวียกงานพื้นฐานโครงล่างการผลิตเป็นสินค้าเพื่อทดแทนการนำเข้าและส่งออกต่างประเทศที่เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจของแขวงการจัดตั้งปฏิบัติกวดกาการขุดค้นเหธาตุการคุ้มครองการออกใบตาดินรวมทั้งการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของกองทุนพัฒนาแขวงสิสมบูรณ์พร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อปัญหาข้อยุ่งยากอุปสรรคและข้อเสนอต่างๆจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นบทเรียนในการวางทิศทางปรับปรุงแก้ไขเวียกงานในตัวนาให้มีประสิทธิผลถูกต้องโปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบการที่วางไว้ในกองประชุมต่างนาจากแผนกการเงินแขวงคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแผนกโยธาธิการและขนส่งแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงและกองทุนพัฒนาแขวงสิสมบูรณ์ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นผ่านบทรายงานของตนพร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อปัญหาข้อยุ่งยากต่างๆและข้อเสนอจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างคงไปคงมาเพื่อเป็นบทเรียนในการวางทิศทางปรับปรุงแก้ไขเวียกงานในตัวนาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลถูกต้องโปร่งใสและรับประกันการพัฒนาอย่างยืนยงคำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงสิสมบูรณ์รายงาน
0: เจ้าอนันต์กำมันข่าวทั้งหมดที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอให้มีรายการได้รับฟังรับชมในมื้อนี้ก็ถือว่าจะสร้างความรู้เข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายกว่าน้อยเนาะก่อนจะจากกันในมื้อนี้เดี๋ยวอรุณขอเตือนขอเว้าอีกวันนึงเนาะโดยเฉพาะแม่นยามนี้ก็ถือว่าตอนเช้าอีบ่พอเท่าใดสมองข้างหน้าก็เป็นสมองหีบด่วนแล้วการไปล่ามาการบ่หรือว่าการไปส่งลูกอยู่ห้องคำโรงเรียนอยู่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะอยู่นครหลวงวิจันทร์ สภาพเออัดแต่สภาพถนนทางมีรถเออัดเนาะก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาเนาะอย่าสู้สิ่งอย่าสู้แสงกันให้ค่อยไปค่อยมาหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเนื่องจากว่าสภาพการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนในปัจจุบันนี้มีหลายมีหลายอยู่ในครหลวงจันทน์ก็มีทั้งเสียชีวิตแน่5แฮงเนาะแล้วก็มีรถตามกันกระทบแฮงแน่แล้วก็เจ็บเป็นเอ็นอ้วนโอ้หลายอย่างเสียเวลาฉะนั้นค่อยไปค่อยมาเด้อท่านผู้ฟังเนาะมีรายการด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมีรายการทุกท่านมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายับจ้องมองเข้ามาเต็มที่แล้วเดี๋ยวอรุณพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจารย์ท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอขอบใจมีรายการที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเราสบายดี
5: ท่านรู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยกะนำประกันสังคมได
6: ้แม่แล้วเมื่อว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยกะนำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
7: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแม้นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร